0: เทพมหานครได้เร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยใช้คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมเดินเครื่องระบบระบายน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งลดระดับน้ำในคลองสายหลักก่อนรับน้ำจากคลองสายย่อยและพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังเข้าสู่ระบบต่อไปโดยขณะนี้หลายจุดมีระดับน้ำลดลงอาทิถนนพัฒนาการถนนรามคำแหงและบางจุดบนถนนลาดกระบังขณะที่บริเวณซอยเสนานิคมกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนบางพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างเร่งระบายอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองซึ่งปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยคาดการจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่นครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาท
2: กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่น้ำท่วมพร้อมดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชน
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงมาตรการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดระบบซิงเกิลคอมมานด์เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าและราคาสินค้าสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการขนส่งสินค้าเป็นไปด้วยความยากลำบากกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งสินค้าทั่วไปอาจไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงหรือเส้นทางถูกตัดขาดอาทิจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับรายงานว่ามีความต้องการอาหารสดกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่ในกรุงเทพมหานครได้ประสานกับปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดและของแห้งที่จำเป็นเข้าไปสนับสนุนพื้นที่ลาดกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากพร้อมดูแลไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติหากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569
4: ก็ได้มีการประสานกับทางทหารนะคะทางกระทรวงกลาโหมในการที่เข้าไปช่วยขนส่งให้เพราะว่ารถขนสินค้าทั่วไปอาจจะไม่สามารถขนสินค้าได้ไปในเส้นทางบางเส้นทางอันนี้คือในกรุงเทพทราบว่าที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยมีความขาดแคลนในเรื่องของอาหารสดนะคะก็ได้มีการติดต่อกับทางกระทรวงกลาโหมในการส่งรถเข้าไปก็ดูทั้งในเรื่องของของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังกล่าวถึงการดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาส4ว่าจะเดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยเป็นเฟสต่อเนื่องเพื่อดูแลกำลังซื้อในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายนเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดโดยในระยะต่อไปจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาหัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้
2: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมกระทบเศรษฐกิจกว่า 12,000 ล้านบาทนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่25กันยายนที่ผ่านมาถึงวันนี้รวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.06 ของ GDP ทั้งปีโดยประเมินว่าผลกระทบดังกล่าวยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันต่อการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปีโดยเฉพาะหากสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายืดเยื้อเข้าสู่ไตรมาสที่4อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายภายใน1สัปดาห์พร้อมเสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการใน3ด้านคือการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้และสินเชื่อฟื้นฟูสำหรับธุรกิจที่ได้รับความเสียหายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเพื่อลดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนิคมอุตสาหกรรมในภาคกลางตอนล่างและการดูแลราคาปริมาณสินค้าจำเป็นอย่างต่อเนื่อง
1: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213จากกรณีที่ได้รับร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนโดยลับโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการใช้ QR Code บนบัตรเลือกตั้งทั้ง2รูปแบบไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1เสียงวินิจฉัยว่าการใช้บาร์โค้ดในการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีข้อเสนอแนะไปยังกกต.ให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตและการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงข้อมูลตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีมาตรการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและเข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ3เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางเนื่องจากเป็นฝ่ายที่จะได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการตอบโต้อย่างรุนแรงของกองทัพอิหร่านที่ออกมาปกป้องช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างกล้าหาญและสหรัฐไม่กล้าลุกล้ำเข้าไปไกลกว่าทะเลอาหรับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้หารือกับคณะผู้แทนของประเทศที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อเจรจายุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะจากการทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่ช้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหารือดังกล่าว
1: กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้เรียกตัวนายแอนดรีวิชกินอุปทูตยูเครนประจำเกาหลีใต้เข้าพบเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงกรณีที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารเกาหลีเหนือ2นายซึ่งถูกจับระหว่างช่วยเหลือกองทัพรัสเซียสู้กับกองทัพกองกำลังยูเครนให้กับเกาหลีใต้พร้อมเรียกร้องให้ทางการยูเครนชี้แจงอย่างเป็นทางการและขอโทษเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านนายพักยุนจูรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีใต้ระบุว่าการที่ทำเนียบประธานาธิบดียูเครนออกแถลงการปฏิเสธภายหลังว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่างยูเครนและเกาหลีใต้ถือเป็นคำกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความไว้วางใจระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้
2: นายฮาริชิเคสพัสกายาโชตเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเหตุฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรงในหลายพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศในช่วง3วันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย81รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้บ้านเรือนมากกว่า 2,200 หลังและพื้นที่เกษตรกรรมราว500ไร่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้ ขณะเดียวกันสื่อท้องถิ่นอินเดียเปิดเผยว่าทางการรัฐอุตรประเทศกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอินเดียเตือนว่าเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงและฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในประเทศดีอาร์คองโกได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 8,067 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,901 รายซึ่งเป็นการอัตราการเสียชีวิตจากไวรัสชนิดนี้อยู่ที่ร้อยละ 48.4ส่วนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติอยู่ที่จำนวน 2,070 รายขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่ขยายวงกว้างในดีอาร์คองโกซึ่งรวมถึงจังหวัดซูดอูบังกีและจังหวัดโออูเรเตทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่เชื้อไวรัสดังกล่าวจะแพร่ระบาดข้ามพรมแดนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมวิ่งผลัดหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสระอัดดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยในอันดับ4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีพลาดคว้าเหรียญรางวัลไปอย่างน่าเสียดายส่วนเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน 38.17 วินาทีได้วิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมวิ่งผลัดสาวไทยประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาสุภานิชพูนเกิดและจิราภัทรขานอ่อนตาวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน 42.96 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกฟอร์มยังแรงไม่ตกตบเอาชนะอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13 21-15ส่งผลให้กุลวุฒิผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จและกลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่เข้าชิงชนะเลิศชายเดี่ยวเอเชียนเกมโดยเข้าไปชิงเหรียญทองกับโลเคียนยิวมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์แข่งขันวันนี้เวลา 16:00 นเทเบิลเทนนิสในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรวรรณภาระนังและสุทัศินีเสวตบุตรหญิงคู่มืออันดับ18ของโลกพ่ายความเด็ดขาดของหวังม่านอี้กับควายม่านหญิงคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีน0-4เกมทำให้อรวรรณและสุทาศินีได้เหรียญทองแดงปลอบใจนับเป็นเหรียญรางวัลหญิงคู่ในรอบ68ปีจักรยาน BMX Racing ชายโกเมนสุขประเสริฐที่ปั่นอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกและมีลุ้นเหรียญรางวัลแต่ถูกนักปั่นฟิลิปปินส์ชนล้อหลังจนล้มในช่วงโค้งสุดท้ายพลาดคว้าเหรียญเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายขณะที่พุทธภูมินาคแป้นเข้าอันดับ6โดยเหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นญี่ปุ่นขณะที่ประเภทหญิงชุติการกิจวณิชเสถียรกับพทัยเพชรใจสว่างก็สู้อย่างเต็มที่เข้าอันดับที่6และ7ตามลำดับทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมนักปั่น BMX ไทยทั้ง4คนที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและสู้อย่างเต็มที่ก่อนเดินหน้าล่าแต้มโอลิมปิกเกม2028ต่อในศึก BMX World Cup ที่ประเทศจีนตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมหนุ่มไทยเอาชนะเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6เข้าไปชิงเหรียญทองล้างตากับมาเลเซียที่เอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตแข่งขันในวันนี้เวลา 8:30 นาทีสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน132เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น41เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนโดยเฉพาะภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางตามแนวชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตาบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาที
10: 1นาทีกับกปท.หากคุณต้องเหน็ดเหนื่อยกับการขับรถทางไกลและยังคงมีอาการง่วงนอนหรืออ่อนเพลียทำให้อาจพักผ่อนนอนหลับในรถขณะจอดรถรอหรือทั้งให้ใครรอในรถต้องระมัดระวังว่าการนอนหลับในรถยนต์ที่จอดนิ่งขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากท่อไอเสียจะถูกพัดลมเครื่องปรับอากาศดูดเข้าไปในห้องผู้โดยสารทางช่องแอร์ทำให้ผู้อยู่ในห้องผู้โดยสารสูดหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปโดยไม่รู้ตัวและก๊าซดังกล่าวจะทำลายระบบการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนทำให้เสียชีวิตได้หากจำเป็นต้องนอนหลับในรถควรลดกระจกข้างลงมาทุกด้านข้างละประมาณ 2-3 นิ้วเพื่อให้สภาพอากาศในห้องโดยสารสามารถถ่ายเทได้สะดวกค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรม บัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมรุมายังพระที่นั่งทรงธรรม
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่2การจัดพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมมักจัดอย่างเรียบง่ายโดยหลังจากฝ่ายชายได้เจรจาสู่ขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองฝ่ายจะมีการพูดคุยเพื่อกำหนดพิธีและรูปแบบของงานคล้ายกับพิธีแต่งงานของชาวไทยพุทธแต่สิ่งสำคัญสำหรับพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมคือการมอบมะฮัรแก่เจ้าสาวการมอบมะฮัรคือทรัพย์สินที่ฝ่ายชายมอบให้เจ้าสาวไว้ใช้หลังแต่งงานและเป็นสิทธิ์ของเจ้าสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่มอบให้แก่ครอบครัวแบบสินสอดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการตรวจสอบอาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลังน้ำลดจากนายอมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวณฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเริ่มคลี่คลายหลายจุดหลังเร่งระบายน้ำเต็มกำลังซึ่งประชาชนจำนวนไม่น้อยพยายามกู้คืนสภาพอาคารบ้านเรือนที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยได้ออกมาแนะนำให้ตรวจสอบ5ระบบในอาคารหลังน้ำลดจะมีอะไรบ้างติดตามเรื่องนี้ได้จากศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
15: ค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงค่ะว่าที่บอกว่าควรจะตรวจสอบ5ระบบหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเนี่ยควรตรวจสอบอะไรบ้างอะคะ
16: โอเคก็คือเนื่องจากว่าน้ำท่วมเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวอาคารเราเนี่ยได้รับผลกระทบนะระบบต่างๆในอาคารเราเนี่ยอาจจะเสียหายได้บางระบบก็อาจจะเป็นเรื่องที่แค่ดูไม่สวยงามแต่บางระบบเนี่ยเป็นอันตรายโดยเฉพาะยิ่งพวกระบบไฟฟ้าระบบทางด้านของโครงสร้างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความเสียหายมันก็ไม่ได้ว่าทุกหลังจะเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับระดับน้ำแล้วก็ระยะเวลาที่น้ำท่วมรวมทั้งลักษณะของการไหลของน้ำแล้วก็ตลอดจนกระทั่งถึงวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ภายในอาคารของเราด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วในทางวิศวกรรมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ากลับไปใช้อาคารหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยก็ควรที่จะตรวจสอบระบบสำคัญ5ระบบด้วยกันก็คือตัวโครงสร้าง2ก็คือสถาปัตยกรรม3เนี่ยระบบไฟฟ้า4เครื่องกลแล้วก็5สุขภิบาลครับ
15: ค่ะอาจารย์คะที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยต้องระยะเวลาแค่ไหนถึงจะเสียหายคะ
16: ถ้ามันเป็นเรื่องของบางระบบเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นถ้ายิ่งเวลานานเนี่ยน้ำมันก็ถูกดูดเข้าไปในพวกเนื้อไม้หรือว่าพวกกาวที่มันแปะอยู่กับตัวพื้นไม้ได้ก็จะยิ่งนานขึ้นนะอย่างเช่นระบบสถาปัตยกรรมเนี่ยผมว่า แช่น้ำสักวันสองวันเนี่ยก็เริ่มหลุดร่อนแล้วแต่ว่าถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็จะกระทบเยอะเหมือนกันแต่ถ้าเป็นระบบโครงสร้างการที่จะทำให้เกิดสนิมเนี่ยก็คงต้องใช้เวลานานอย่างเคสของปี54ซึ่งน้ำท่วมเป็นเดือนอันนั้นมีผลต่อสนิมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขึ้นอยู่กับระบบนะครับว่าระบบไหนที่จะอ่อนไหวบางระบบโดนน้ำแป๊บเดียวก็รู้เรื่องเลยมีปัญหาเลยบางระบบเช่นโครงสร้างก็อาจจะทนน้ำได้มากหน่อยครับ
15: แล้วอย่างนี้ใน5ระบบที่อาจารย์แนะนำไว้อะค่ะควรจะต้องตรวจสอบยังไงอะคะ
16: ก็ระบบโครงสร้างเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นระบบทางวิศวกรรมบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบให้เราเพราะว่าบางทีเนี่ยเป็นอันตรายถ้าหากว่าเราจะไปตรวจสอบเองเพราะนั้นเนี่ยในฐานะที่เป็นชาวบ้านเนี่ยผมคิดว่าเรามีข้อสังเกตก่อนอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมองว่าระบบต่างๆอาจจะเป็นอันตรายได้ถ้าเราไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจผมขอไล่ไปทีละระบบนะฮะระบบโครงสร้างเนี่ยต้องบอกว่ากรณีน้ำท่วมในคราวนี้มันเป็นน้ำท่วมในพื้นที่ราบภาคกลางก็คือทั้งกทม.ด้วยเพราะนั้นน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นลักษณะของน้ำเอ่อท่วมมันไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากดังนั้นความแรงของ

0: ว่าถ้าเป็นฐานรากเนี่ยมันมีการกัดเซาะของดินใต้ฐานรากหรือไม่อันเนี้ยก็จะทำให้กระทบต่อเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารได้ถ้าเจอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ควรที่จะปรึกษากับวิศวกรนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเจอรอยร้าวขนาดใหญ่เอาง่ายๆเลยถ้าเราบัตรประชาชนเสียบเข้าไปได้เนี่ยอันนั้นถือว่ารอยร้าวขนาดใหญ่แล้วนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ควรนิ่งนอนใจเพราะว่ารอยร้าวพวกนี้มันสามารถที่จะแพร่ขยายต่อไปทำให้โครงสร้างเนี่ยเกิดการสูญเสียความมั่นคงได้นะครับทีนี้ระบบต่อไปก็คือระบบสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือพวกพื้นปาเก้ประตูหน้าต่างวงกบสีวอลเปเปอร์วัสดุตกแต่งพวกนี้ครับมันจะมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้เยอะเลยเพราะว่าวัสดุพวกนี้หลายๆชนิดเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปพอมันดูดน้ำเนี่ยทำให้มันบวมมันชื้นก็โก่งแล้วก็หลุดล่อนออกมาทีนี้ผมเข้าใจว่าบางบ้านเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนทันทีทันใดเช่นทาสีใหม่ติดวอลเปเปอร์ใหม่แต่ว่าอันเนี้ยก่อนที่จะเปลี่ยนวัสดุใหม่ทาสีใหม่วอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่าผนังหรือวัสดุเดิมเนี่ยมันแห้งแล้วจริงๆเพราะว่าน้ำหรือว่าความชื้นที่มันดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ดูดแค่ตรงพื้นผิวมันดูดเข้าไปด้านในทำให้มันถูกกักขังเอาไว้งั้นถ้าเกิดมันไม่แห้งแล้วเราทาสีใหม่เข้าไปเนี่ยไอ้สีใหม่หรือวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยมันก็จะพองตัวออกมาในอนาคตรวมทั้งอาจทำให้เกิดเชื้อราหรือวัสดุหลุดร่อนในภายหลังได้นะครับส่วนถ้าเป็นพวกกระเบื้องเซรามิกกระเบื้องโมเนียแกรนิตหินอ่อนหินขัดพวกนี้ส่วนใหญ่จะทนน้ำได้ดีกว่าพวกไม้หรือยิปซัมแต่ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับทีนี้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบที่น่าจะต้องให้ความสำคัญมากๆเพราะว่ามันมีเรื่องของไฟฟ้าดูดไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะว่าเจ้าตัวน้ำกับความชื้นเนี่ยมันทำให้ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้าที่หุ้มไฟฟ้าอยู่เนี่ยลดน้อยลงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไฟดูดหรือไฟฟ้าลัดวงจรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่น้ำท่วมเช่นสายไฟปลั๊กสวิตเต้ารับตู้ไฟเบรกเกอร์ตลอดจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยแม้ว่าภายนอกจะดูแห้งแต่ว่าก็ยังไม่ควรรีบจ่ายไฟหรือทดลองใช้งานเพราะว่าบางทีเนี่ยคราบต่างๆที่มันสะสมตัวอยู่เนี่ยมันทำความต้านทานลดน้อยลงแล้วถ้าเราไปเปิดไฟหรือจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอันตรายไฟดูดได้เพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้าเนี่ยควรให้ช่างไฟฟ้าหรือว่าหน่วยงานการไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก่อนใช้งานจะดีกว่านะครับผมก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับระบบนี้ส่วนต่อไปก็คือเป็นระบบเครื่องกลครับระบบเครื่องกลที่จะโดนน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศภายนอกอาคารแล้วก็พวกตัวปั๊มน้ำนะพวกนี้เนี่ยก็คือต้องล้างทำความสะอาดทำให้แห้งแล้วก็ตรวจสอบจุดต่อต่างๆก่อนที่จะใช้งานคือทุกอย่างเลยถ้ามันมีเครื่องไฟฟ้าเนี่ยนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยให้ช่างเข้ามาตรวจสอบได้ดีกว่านะครับสุดท้ายก็คือระบบสุขาภิบาลครับก็คือระบบท่อต่างๆในอาคารมันไม่ใช่มีเฉพาะท่อครับมันมีพวกบ่อระบายน้ำบ่อพักด้วยเพราะว่าพวกเนี้ยเวลาที่มันมีน้ำท่วมเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างเดียวมันพาพวกเศษโคลนหรือว่าสิ่งสกปรกซึ่งมันจะไปอุดตันอยู่ในตามท่อระบายน้ำหรือบ่อพักโดยเฉพาะยิ่งระบบน้ำประปาเนี่ยให้ตรวจสอบท่อวาล์วปั๊มน้ำถังเก็บน้ำนะเพราะมันมีโอกาสถูกน้ำท่วมปนเปื้อนแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยใช้คลอรีนก่อนที่จะนำกลับมาใช้อุปโภคบริโภคใหม่ส่วนบางทีเนี่ยดินที่ซุดออกไปจากน้ำที่ช้าเนี่ยอาจทำให้ท่อแตกรั่วได้ก็ควรซ่อมให้เรียบร้อยก่อนใช้งานครับอันนี้ก็เป็นระบบต่างๆก็จะดูเยอะนะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็ค่อยๆดูไปครับตรงไหนไม่มั่นใจก็ควรจะเรียกช่างหรือว่าเรียกวิศวกรเข้ามาตรวจสอบครับ
1: อืมค่ะอาจารย์บอกไว้แล้วว่าถ้าจะซ่อมเนี่ยก็ต้องรอให้แห้งก่อนมันมีจุดสังเกตอะไรไหมคะว่ามันแห้งสนิทแล้วแหละสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมได้แล้ว
0: ก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องเปิดบ้านเปิดประตูหน้าต่างทุกบานเลยเพื่อให้ลมหรือว่าอากาศเนี่ยมันถ่ายเทแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างถ้ามันชื้นอยู่เนี่ยเรานำไปตากลมแต่ว่าถ้าเป็นไม้ที่เป็นไม้แท้เนี่ยก็ไม่ควรพึ่งแดดเพราะพึ่งแดดและน้ำที่มันชื้นมาแล้วแดดร้อนเนี่ยมันทำให้เนื้อไม้มันกรอบได้ของบางอย่างที่เป็นพวกกิปซัมเนี่ยก็ทิ้งเลยเพราะว่ามันดูดน้ำมากพวกผมเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราได้ทีนี้มันมีวิธีการเช็คง่ายๆครับจริงๆแล้วมันมีเครื่องมือวัดความชื้นในเนื้อคอนกรีตเพราะว่าปกติเนี่ยไอ้พวกวัสดุตกแต่งพวกนี้เราต้องติดกับตัวโครงสร้างคอนกรีตมันมีวัดความชื้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็สำหรับพวกวิศวกรพวกช่างเขาใช้งานผมมีวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าเอาแผ่นพลาสติกใสมาปูแล้วก็ปิดพาเทปไว้รอบๆด้านนะครับแล้วก็ดูว่าถ้ามันไม่มีไอความชื้นเนี่ยที่มันจะขุกกักขังด้านในเนี่ยก็แสดงว่ามันแห้งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแผ่นพลาสติกนึกออกไหมฮะถุงพลาสติกนั่นนะฮะที่เอาไปปูไว้ตรงผิวพื้นที่เราจะทาสีใหม่หรือว่าทำวอลเปเปอร์เนี่ยเราก็เอากระดาษเทปเนี่ยแปะมุมทั้ง4ด้านเลยถ้าข้างในมันยังมีความชื้นอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมี

0: ร่องรอยของไอ้น้ำที่ปรากฏตัวอยู่ภายในแผ่นพลาสติกนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตง่ายๆเลยครับที่เราสามารถทำได้เลยนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าสมมติว่ามันแห้งแล้วล่ะแล้วประชาชนเขาไปใช้ตอนนี้มันมีพวกสเปรย์กันเชื้อรากันรั่วซึมอะไรเงี้ยมันใช้ได้จริงไหมคะอาจารย
0: ์มันจะมีพวกที่เกี่ยวกับพวกสเปรย์ไล่ความชื้นอันเนี้ยมันก็ใช้กับพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันเนี้ยได้นะครับหรือว่าพวกใดที่เป่าแล้วทำให้มันแห้งขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ได้หลักสำคัญก็คือว่าการฟื้นฟูหรือว่าการบูรณะบ้านเราเนี่ยคือต้องทำให้สะอาดและทำให้แห้งนะถ้าความชื้นสะสมอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งเป็นทำให้เราจะไปทำของใหม่ทับของเดิมเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะทำให้ความชื้นในสุดท้ายมันต้องหนีออกมามันก็จะดันให้พวกที่เราไปตกแต่งใหม่เนี่ยหลุดต้อนออกมาได้ครับผม
1: ค่ะเห็นทางสมาคมนี่ลงพื้นที่แฟลตคลองจันด้วยอันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: ใช่ครับก็คือในกทมเนี่ยเราเห็นว่าแฟลตคลองจันกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบเยอะนะเพราะนั้นเราก็จะเป็นจุดแรกที่ทางมูลนิธิในช่างไทยใจอาสาสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยทีมวิศวกรอาสาสร้างสรรค์แล้วก็สมาคมผู้ตรวจสอบอาคารแล้วก็หน่วยหลายหน่วยงานนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการเคหะแห่งชาติเราจะไปดำเนินโครงการฟื้นฟูซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของระบบโครงสร้างของอาคารด้วยนะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติหลังน้ำลดแต่ลักษณะที่ว่าเมื่อมีวิศวกรเข้าไปช่วยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในระบบต่างๆที่จะกลับคืนมาอย่างปลอดภัยครับก็เราคิกออฟโครงการไปแล้วระดมวิศวกรได้มาสัก200คนนะครับเราก็จะเริ่มเข้าไปตรวจเนี่ยประมาณวันที่3ถึง5ตุลาคมครับในขณะเดียวกันทางสมาคมโครงสร้างเราจะได้มีการจัดกิจกรรมไขปัญหาโครงสร้างหลังน้ำท่วมในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนะครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยก็จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็มาสอบถามได้ว่ารอยร้าวแบบนี้อันตรายไหมไฟฟ้าแบบนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดมวิศวกรอาสาของเราเข้ามาช่วยประชาชนกันครับ
1: อาจารย์คะถ้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่ได้รับความสนใจมากนักแต่อยากจะได้ความเชี่ยวชาญของทีมวิศวกรไปช่วยหลังจากเกิดสถานการณ์ไปแล้วอันนี้จะสามารถติดต่อได้ยังไงมีค่าใช้จ่ายไหมคะ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็รบกวนให้ติดต่อมาที่ทาง Facebook ของทางสมาคมได้ก็คือแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะดูจากระดับน้ำก่อนว่าถ้าระดับน้ำไม่สูงก็แสดงว่าความเสียหายก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระดับน้ำเยอะแล้วถ้ามันอยู่ในเขตที่เรียกว่าคือเราไม่ได้ตรวจเฉพาะเคหะร่มเกล้ากับเคหะคลองจันถ้าตรงพื้นที่อื่นที่ระดับน้ำสูงเนี่ยเราก็จะไปดูให้ได้ถ้ามีประชาชนร้องขอมานะครับ
1: ก็คืออันนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะ
0: ต่างจังหวัดนี้ยังไม่ได้ครอบคลุมในเวลานี้ครับก็คือขอกรุงเทพก่อนเพราะว่าในช่วงนี้นี่วิศวกรอาสาเราก็ยังมีจำนวนจำกัดอยู่ครับก็ขยายผลไปครับครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องที่ฟังอยู่ไหมคะ
0: ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเพราะว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในคราวนี้ผมก็อยากจะบอกว่าสำหรับบางบ้านที่ประสบน้ำท่วมเนี่ยมันบางทีมันก็มองว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ปรับปรุงบ้านเนาะอย่างเช่นทำบ้านเราปลอดภัยมากขึ้นเช่นบางบ้านเนี่ยตู้ไฟอยู่ชั้นล่างปรับปรุงครั้งใหม่ก็ย้ายตู้ไฟชั้นบนนะถ้าน้ำท่วมครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะไม่ต้องมากังวลแบบนี้นะผมคิดว่าทุกๆวิกฤตมันก็มีโอกาสที่ซ่อนอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในคำแนะนำที่สมาคมเราแล้วก็ทางทีมวิศวกรอาสาจะให้คำแนะนำกับประชาชนครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐมนตรีทุกคนได้ลงพื้นที่ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ท่ามกลางการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: แม้สถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเริ่มทุเลาแต่สำหรับประชาชนหลายครอบครัววิกฤตครั้งนี้ยังไม่จบลงพร้อมกับระดับน้ำที่ลดลงเพราะหลังน้ำลดสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายภายในบ้านข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงค่าใช้จ่ายและรายได้ที่หายไปซึ่งล้วนเป็นภาระที่ต้องเร่งฟื้นฟูภาครัฐจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์รับฟังปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านสาธารณสุข สาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดจนมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกเล่าภายหลังการลงพื้นที่หมู่บ้านพงเพชรอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนจากอุทกภัยครั้งนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทำงานประสานกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและวางแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ไปพร้อมกัน
5: ท่านนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทุกคนที่ได้ลงมาเพื่อที่จะรับฟังปัญหาของประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจเลยนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
4: ด้านเสียงสะท้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเล่าว่าอุทกภัยครั้งนี้ต่างจากมหาอุทกภัยเมื่อปีพ.ศ.2554โดยนางอนงแสงสีผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเล่าว่าเมื่อครั้งก่อนมหาอุทกภัยในปีพ.ศ.2554หมู่บ้านแห่งนี้ไม่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมคลองที่สามารถระบายน้ำได้แต่ฝนที่ตกหนักในครั้งนี้ประกอบกับระดับน้ำในคลองที่เอ่อล้นส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในที่สุด
6: ปกติเขาจะท่วมก็ประมาณแค่คืบอ่ะเดินเราก็ไม่ต้องขนาดนี้หัวเข่านี่ไงในซอยบ้านพี่อ่ะเท่าเข่าอ่ะแต่ดีพี่ติดริมคลองมันก็เอ่อขึ้นมานะถ้าคลองแบบคลองถ้าคลองมันถ่ายเทได้นะมันก็จะไม่ท่วมเพราะปกติเรามีคลองมันก็จะสูบน้ำกันนะเดี๋ยวมันก็คงลดอ่ะตอนนี้มันลดแล้วนะถ้าฝนมันไม่ตกมันก็คงลงอ่ะถ้าน้ำคลองก็สูบลงมันก็ลงน้ำมันอยู่ที่น้ำในคลองมันปิ่มนะน้ำในคลองมันเยอะ
4: แม้ภาครัฐจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและยืนยันเต็มที่ว่าจะเร่งฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยแต่ในมุมมองของประชาชนผู้ประสบภัยที่สะท้อนกลับมาอาจชวนให้ต้องทบทวนว่าอุทกภัยครั้งนี้แตกต่างหรือเหมือนมหาอุทกภัยครั้งก่อนๆอย่างไรและในอนาคตหากต้องเจอกับสถานการณ์อุทกภัยที่คล้ายกับครั้งนี้ภาครัฐจะมีการวางแนวทางที่รับมืออย่างรอบคอบยิ่งขึ้นหรือไม่ทั้งการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุการบรรเทาความเดือดร้อนขณะเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปเพื่อป้องกันการเกิดภัยที่อาจซ้ำรอยกับในครั้งนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
7: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมเปิดโรงเรียนเป็นที่พึ่งของชุมชนในพื้นที่ประสบภัยติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: ฝนที่ตกต่อเนื่องช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้น้ำท่วมขังในกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัดและกระทบถึงโรงเรียนครูและนักเรียนโดยตรงซึ่งบางพื้นที่น้ำยังไม่ลดผู้ปกครองต้องเผชิญทั้งปัญหาการเดินทางและความเสียหายของบ้านเรือนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโจทย์แรกคือทำให้การเรียนสะดุดน้อยที่สุดโดยให้สถานศึกษาปิดทำการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรเทาปัญหาการเดินทางของนักเรียนปัจจุบันมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพมหานครกระทรวงจึงเปิดช่องให้ผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเองได้ว่าจะเลื่อนสอบหรือขยายวันหยุดตามสภาพน้ำในพื้นที่ส่วนความเสียหายของอาคารเรียนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งสำรวจและเสนอขอรับงบกลางให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้พร้อมดึงเงินเหลือจ่ายและกองทุนเยียวยาของกระทรวงมาเสริมเป้าหมายคือให้โรงเรียนกลับมาใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2
10: นะครับเรื่องการจัดการศึกษาก่อนก็คือให้ปิดสถานศึกษาตามมติครม.นะครับซึ่งเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้มีการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น50โรงเรียนส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ชั้นนอกก็คือสพม.กทม.2เพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยาย โรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลย
9: โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนไม่ได้เป็นเพียงผู้รอรับความช่วยเหลือแต่พร้อมเป็นที่พึ่งของคนในพื้นที่ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าสถานศึกษาสามารถเปิดพื้นที่เป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและที่จอดรถชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกระทรวงพร้อมยืดหยุ่นเรื่องการใช้พื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อให้โรงเรียนช่วยเหลือชุมชนได้เต็มที่ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาชีวอาสากระจายในพื้นที่ประสบภัยและร่วมกับกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดโรงครัวและถุงยังชีพนำอาหารและสิ่งของจำเป็นไปถึงมือประชาชนเมื่อน้ำลดก็จะเข้าไปช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนให้พร้อมสำรวจว่านักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือด้านใดเพื่อดูแลให้ตรงกับความต้องการ
10: อาชีวะเนี่ยจัดตั้งศูนย์ฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายทุกพื้นที่ทั้งในกทมและต่างจังหวัด2ช่วงช่วงเกิดเหตุอุทกภัยและหลังอุทกภัยโดยในช่วงเกิดเหตุก็จะเป็นการทำเรื่องการจัดตั้งครัวถุงยังชีพนะครับซึ่งมีทั้งอาชีวะมีทั้งสปท.สกล.ครับที่มีความพร้อมในการทำโรงครัวนี่ก็ให้ใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงและพื้นที่อำนวยความสะดวกหมายถึงว่าเอารถมาจอดได้มาใช้ประโยชน์จากโรงเรียนได้นะครับเพราะว่าบางโรงเรียนนี่ยังเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยก็ในช่วงที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนี่ขอให้มีการยกเว้นตรงนี้ชั่วคราว
9: การจัดการเรียนการสอนการซ่อมแซมสถานศึกษาตลอดจนการจัดโรงครัวและช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดเป็นแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้เพื่อรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าส่วนแผนระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำขณะที่หลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังหากสถานการณ์ยืดเยื้อนักเรียนจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้เพียงใดและสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจะพร้อมเปิดรับนักเรียนได้ทันเปิดภาคเรียนที่2หรือไม่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระจากวิกฤตเศรษฐกิจประชาชนสามารถรับสิทธิ์เริ่มใช้ได้ภายใน1ตุลาคมนี้ค่ะ
11: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพโดยใช้วงเงินงบประมาณ 43,000 ล้านบาทซึ่งมาจากกรอบวงเงินกู้เดิมที่คงเหลืออยู่ประมาณ 44,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าการขยายมาตรการครั้งนี้เป็นผลมาจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ทำให้ราคาน้ำมันโลกและอัตราเงินเฟ้อของไทยปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 รวมทั้งดัชนีราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 10รัฐบาลจึงต้องเร่งรับมือกับผลกระทบ3ระลอกต่อเนื่องทั้งด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและกำลังซื้อที่ลดลงโดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเติมเงิน 1,000 บาทในเดือนตุลาคมเพื่อประคองค่าใช้จ่ายรายวันพร้อมเพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมเงิน 1,000 บาทสำหรับใช้สิทธิ์ร่วมจ่ายโดยขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน
12: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขณะเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
11: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนการรับสิทธิ์และการใช้งานผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพียงเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในวันที่1ตุลาคมและกดยอมรับสิทธิ์เพื่อใช้งานต่อเนื่องสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะทบทวนสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมหากผ่านเกณฑ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันหรือบัตรได้ทันทีส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบบจะโอนรายชื่อเข้าสู่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 โดยอัตโนมัติผู้ใช้งานสามารถกดยอมรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีเช่นกัน
13: นะครับกระบวนการไม่ยุ่งยากครับท่านเปิดมาก็จะมีหน้าจอว่าท่านจะใช้สิทธิ์ต่อก็กดยอมรับได้เลยนะครับส่วนของกรณีอื่นก็เช่นกันนะครับก็จะมีการทยอยภายใน30กันยานะครับก็เมื่อมีการทบทวนสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับสำหรับท่านที่ได้ บัตรสวัสดิการก็ใช้ได้นะครับเป็นบัตรเป็นแอปได้เหมือนเดิมท่านที่ไม่ได้ขออุทธรณ์เรื่องบัตรสวัสดิการไว้ท่านก็จะมีชื่ออยู่ในแอปพลิเคชันเป๋าตังกดยอมรับท่านก็ใช้สิทธิ์ได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดลงทะเบียนใดๆนะครับก็จะมีการนำรายชื่อท่านขึ้นระบบไว้ให้อัตโนมัติครับ
11: ทั้งนี้จากการดำเนินมาตรการไทยช่วยไทย plus ในรอบที่ผ่านมาช่วยพยุงกำลังซื้อและกระตุ้น GDP ได้ประมาณร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาส2และ3ขณะที่การนำระบบ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคในแพลตฟอร์มส่งผลให้ร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 สำหรับการอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมในรอบนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้น GDP เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.1-0.2 โดยกระทรวงการคลังยังคงเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของปีนี้ไว้ที่ร้อยละ 2.5 ควบคู่ไปกับการเร่งผลักดันนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวปฏิพลสัทพรมารายงาน
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
15: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
14: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
15: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
14: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
16: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
17: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันอังคารแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับFM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับก็ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถมาทักทายพวกเรากันได้นะครับสถานการณ์ที่บ้านของคุณเป็นยังไงนะครับมาเล่าให้กับพวกเราได้ติดตามกันครับ
1: ครับสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะครับในหลายๆพื้นที่เนี่ย 60-70% เนี่ยดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามีบางพื้นที่บางชุมชนเนี่ยยังคงมีปัญหาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถบลาดกระบังคลองจันเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่นะครับภายใน7วันเนี่ยผู้ว่าชัดชาติก็บอกว่าน้ำในชุมชนจะแห้งนะครับขอเวลา7วันนะครับเอาแบบแห้งสนิทนะฮะก็มีการพูดคุยกับการทำงานของทีมใหญ่นะฮะเร่งทุกหน่วยงานเนี่ยระบายน้ำออกให้หมดนะฮะส่วนเงินเยียวยาฮะวันนี้ต้องติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีเป็นประจำทุกวันอังคารในเรื่องของสถานการณ์อะไรต่างๆนะฮะต้องติดตามว่าวันนี้จะมีการเคาะมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบกันอย่างไรนะฮะเพราะว่าถ้าเทียบกับครั้งที่แล้วที่เกิดอุทกภัยขออภัยต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยที่สงขลาหาดใหญ่นะครับตอนนั้นเนี่ย 9,000 บาทนะฮะ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะตอนนี้สำหรับคนกรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานีเนี่ยทางรัฐเนี่ยจะเยียวยาสักเท่าไหร่ส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปถามผู้ว่าชัดชาติเพราะเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณพระดอนปริศนานันทกุลนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บอกว่าต้องไปดูเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับแต่รัฐบาลก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนวันนี้แหละคงรู้ว่าเงินเยียวยาเกี่ยวกับน้ำท่วมหรือมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรส่วนน้ำเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็ไปในหลายๆพื้นที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็แถบภาคตะวันออกนะฮะตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันครับมาดูเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ฮะเรียกประชุมด่วนแก้ไขน้ำท่วมในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นจุดเศรษฐกิจใหญ่ครับสั่งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำให้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่นะครับเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนนะฮะแล้วก็ท่านนายกก็ได้ลงพื้นที่เนี่ยแฟลตคลองจันนะฮะไปดูพี่น้องประชาชนนะครับความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนก็ได้เห็นกับตานะครับไม่ได้ว่าอยู่บนหอคอยงาช้างแล้วสั่งการนะครับท่านก็บอกว่าต้องเยียวยาประชาชนแล้วก็จะมีน้ำอาหารเนี่ยเข้าไปแจกเนี่ยทุกๆวันนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นฮะส่วนไฟฟ้าเนี่ยท่านก็มองว่าถ้าเกิดปั่นไฟปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเพราะว่าเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันอยู่ด้านล่างก็ยังงดปั่นไฟอยู่แต่ได้ยินมาว่าบางอาคารบางพื้นที่เนี่ยสามารถเปิดไฟได้แล้วด้านบนนะฮะเฉพาะด้านบนนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูเพราะว่าพื้นที่เนี่ยถ้าจะดูความเดือดร้อนแล้วเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับ3-4 วันกันเข้าไปแล้วเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟใช้นะฮะแล้วก็ไม่มีอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อวานซืนเนี่ยท่านนายกลงไปดูนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แฟลตคลองจันนะฮะแล้วก็ลาดกระบังเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างร่มเกล้านี่ไม่แน่ใจเหมือนกันคุณณัฐพงศ
2: ์ที่หาร่มเกล้าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เหมือนกันคล้ายๆน่าจะคล้ายๆกับที่คลองจัน
1: ครับ
2: แต่ว่าอาจจะเป็นบางจุดนะครับเพราะว่าในส่วนของแฟลตเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายอาคารต่างกันอาคารที่ได้รับผลกระทบ มากพอสมควรก็มีแต่ว่าอาคารที่อาจจะได้รับผลกระทบน้อยก็ยังก็มีอยู่แต่ว่าเรื่องรถตราเนี่ยรถยนต์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมาดูกันว่าจะเยียวยาหรือว่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะคืนทุนหรอคุณสมพลยังไง
1: คืนทุนเนี่ยค่อนข้างยากก็คือว่ามันเป็นสภาวะภัยเนี่ยที่บางครั้งเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของรถต้องรับภาระเอาเองถ้ากลัวความเสี่ยงเนี่ยจะต้องมีการประกันภัยจะต้องมีการประกันภัยส่วนทางด้านของคปภ.เนี่ยก็บอกว่าค่าสินไหมทดแทนอะไรต่างๆเนี่ยจะรีบชดเชยให้ภายใน7วันทางคปภ.ก็คือคณะกรรมการที่เขาดูแลประกอบธุรกิจประกันภัยทั้งหมดนะครับไม่ให้จ่ายช้านะครับแล้วก็ดูเงื่อนไขประกันอะไรกันทั้งหมดนะฮะแล้วก็เรื่องของเงินเยียวยานะครับเมื่อวานนี้ก็ทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีการพิจารณาเรื่องของเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยนะครับหลังจากมีการประชุมในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับถึงแนวทางในการเยียวยาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับมีการกล่าวนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วแล้วก็รัฐบาลเองก็มีการหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางในการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ของพื้นที่รวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครด้วยขณะที่ส่วนที่จำเป็นนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลเองก็พร้อมให้ความช่วยเหลือได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็จะครอบคลุมทั้งเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่ต่างๆและความเสียหายที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนที่จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีพลดอนเองก็มีการกล่าวนะครับว่าหลังจากวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะทำหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.นะครับก็จะมีการดำเนินการตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะดำเนินการจัดทำไว้แล้วนะครับโดยทางคปภ.เองเนี่ยก็จะมีการครอบคลุมทั้งในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะอยู่ในการคุ้มครองของระบบประกันภัยแทนนะครับขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1เนี่ยก็จะเป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลในการพิจารณาการเยียวยาส่วนในเรื่องของมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพมหานครที่รับความเสียหายนะครับเรื่องนี้ก็จะต้องมีการหารือร่วมกันอีกหนึ่งครั้งจะเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับในส่วนของการเตรียมแผนก็ตรงนี้มีการเตรียมไว้แล้วนะครับก็จะต้องหาความรับผิดชอบขออภัยครับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศมาตรการช่วยเหลือต่อไปนะครับ
1: ครับส่วนกรุงเทพมหานครนะครับปรับสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีคนโทรมาเยอะนะฮะสายก็เต็มเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่มคู่สายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนศูนย์พักพิงเนี่ยก็มีทั้งหมดตอนนี้234แห่งนะครับพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนฮะคุณทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฮะก็มีการแถลงฮะการบริหารจัดการศูนย์เตือนภัยกรุงเทพนะฮะตอนนี้ได้ยกระดับการทำงานปรับระบบสายด่วน1669นะฮะแล้วก็1555ให้รองรับการแจ้งเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการนะฮะแล้วก็บริการการทำงานร่วมกันกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของเขตนะฮะอันนี้ก็มีการเปิดช่องทางร้องเรียนด้วยผ่านทราฟฟี่ฟองดูนะครับพูดง่ายๆก็ใช้ทุกช่องทางเนี่ยแหละครับในการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ตกค้างนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็มีการตั้งศูนย์อพยพศูนย์พักพิงรองรับประชาชน234แห่งทั่วประเทศนะฮะตอนนี้มีประชาชนเข้าพักอยู่ที่ 7,000 คนนะฮะไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนท่านนายกไปเยี่ยมเนี่ยแล้วปรากฏว่าโอ้โหถึงกับลอยคอออกมานะครับน้ำเนี่ยอยู่ถึงคอแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะ 7:00 น.ที่ผ่านมาฮะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะฮะอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะฮะ 7-5 นะฮะก็ปรากฏว่าน้ำท่วมขังเนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นนะครับลดลงเล็กน้อยฮะ5เซนติเมตรเออ5เซนติเมตรเขาดูยังไงฮะสังเกตจากท่อไอเสียจักรยานยนต์บางคันเริ่มโผล่พ้นน้ำขึ้นมาได้นะฮะแต่ภาพโดยรวมระดับน้ำรอบอาคารและเส้นทางเข้าออกยังคงท่วมสูงทำให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากนะฮะก็ยังไม่พ้นภาวะวิกฤตนะฮะแต่ก็มีนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าอากาศเริ่มสดใสมีแดดอ่อนๆแล้วก็ฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่ไม่สามารถออกไปซื้อหาอาหารได้ตามปกตินะฮะชาวบ้านในแฟลตก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะก็เตรียมประกอบอาหารสดแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่พักอาศัยกันเองนะฮะยังไงก็ตามฮะตอนนี้วัตถุดิบของใช้จำเป็นเริ่มขาดแคลนนะฮะเริ่มก็คืออยากจะขอความช่วยเหลือนะฮะพี่น้องประชาชนที่มีจิตศรัทธาเดี๋ยวก็ช่วยในการบริจาคของที่จำเป็นด้วยนะครับพวกอะไรเนี่ยยาสามัญประจำบ้านของใช้สุขอนามัยนะฮะผ้าอนามัยทิชชู่อะไรพวกนี้นะฮะอาหารแมวอาหารสุนัขนะฮะก็สามารถประสานการเดินทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบที่จุดช่วยเหลือบริเวณหน้าแฟลตคลองจันทร์15นะครับซอยเสรีไทย715เขตบางกะปินะฮะส่วนรัฐบาลตอนนี้เขาก็มีเรือเข้าไปนะมีเรือเข้าไปแล้วก็มีน้ำแล้วก็อาหารต่างๆเนี่ยก็เข้าไปส่งในแฟลตคลองจันทร์เนี่ยทุกวันนะครับนี่คือความช่วยเหลือนะครับในพื้นที่ฮะ
2: ครับในพื้นที่ของบางกะปิคลองจันทร์ก็ยังคงจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าในส่วนของแม้ว่าฝนจะไม่มีการตกลงมาแล้วเนี่ยวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีฝนนะก็ไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่นะครับทางกรมอุตุก็มีการออกมาแจ้งแล้วแต่ยังไงก็คงจะต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับในส่วนของสน.ลาดพร้าวนะครับมีการรายงานนะครับว่าในบริเวณแยกบางกะปินะครับวันนี้รถยังไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยทางคุณพี่ตำรวจเนี่ยเขาไปยืนอยู่เนี่ยก็อยู่ประมาณระดับเอว
1: ครับ
2: ไม่ได้ลดลงจากเมื่อวานสักเท่าไหร่นะครับ
1: บางกะปิ
2: บางกะปิลาดพร้าวบางกะปินะครับยังคงมีระดับน้ำที่สูงอยู่นะครับยังคงต้องติดตามว่าในส่วนของทางน้ำเนี่ยจะลดลงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเห็นจากภาพเนี่ยก็คือน้ำเริ่มเป็นสีดำๆแล้วนะคุณสง
1: ค
2: นนะ
1: ครับ
2: นะครับ
1: น้ำนิ่งๆนานๆเนี่ยน้ำมันเน่าฮะ
2: นะครับ3วันแล้วยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องนี้กันต่ออย่าเพิ่งไปลงน้ำนะครับในส่วนของผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับ
1: ผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไฟช็อต
2: นะครับทั้งไฟช็อตทั้งโรคระบาด ที่จะตามมานะครับส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีการช่วยเหลือนะครับสำหรับการเยียวยาฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับนั่นก็คือในส่วนของทางอสม.
1: ครับ
2: นะครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็มีการส่งอสม.ในการใช้พิกัดแอปพลิเคชันพ้นภัยนี่แหละนะครับแอปพลิเคชันชื่อว่าพ้นภัยมาช่วยเหลือแล้วก็เรียกว่ากลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เกิดในน้ำท่วมเนี่ยจะได้พ้นภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับมีการเปิดเผยว่าทางกรมก็ได้มีการร่วมงานกับในส่วนของสภากาชาดไทยขับเคลื่อนโครงการอสม.และอสส.ใช้แอปพลิเคชันพ้นภัยเพื่อปักหมุดนะครับในการระบุพิกัดและก็ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ต่างๆซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่ต้องใช้มาตรการนี้มาช่วยเหลือด้วยนะครับการเข้าถึงผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางรวมถึงในส่วนของภาวะวิกฤตที่จะต้องมีการทำงานแข่งกับเวลาเนี่ยเดิมทีก็จะต้องมีการตระเวนหาบ้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหากบ้านไหนหรือว่าผู้ป่วยท่านใดเนี่ยที่มีแอปพลิเคชันพ้นภัยและสามารถแจ้งมายังแอปนี้ได้เนี่ยมันก็จะระบุพิกัดจาก GPS เลยนะครับอสม.อสส.ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้นะครับโดยท่านผู้ฟังหรือว่ากลุ่มเปราะบางท่านไหนเนี่ยที่มีในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะครับ ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแจ้งมายังอสม.ในพื้นที่ได้นะครับแม้ว่าในส่วนของระดับน้ำอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะมีการเข้าถึงได้ยากแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าพิกัดไหนที่สามารถเข้าไปแล้วได้เจอกับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับโดยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยก็เน้นย้ำด้วยนะครับสำหรับในส่วนของอสม.ที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็ต้องระวังตัวของท่านอสม.เองด้วยนะครับอย่าลืมจนไม่ได้ดูแลความปลอดภัยของตนเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ ท่านไหนนะครับที่อาจจะอยากได้ความช่วยเหลือก็บันทึกข้อมูลติดต่อในส่วนของการโทรฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาย้ำเตือนแสดงความห่วงใยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยครับ
1: ครับเรื่องของวิกฤตน้ำท่วมนะฮะผมต้องใช้คำว่ามหาอุทกภัยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราเจอหาดใหญ่สงขลา
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ปีนี้ใช่ไหมปีนี้หรือปีที่แล้ว
2: ไ
1: ม่
2: นานช่วงปลายปี
1: ปีที่แล้วช่วงปลายปีปีนี้ก็ช่วงปลายปีอีกนะฮะ
2: ครับ
1: เราเจอน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพไม่คิดว่าจะเจอกันนะฮะก็ถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ก็มันก็ทำให้เห็นเหมือนเป็นการถอดบทเรียนคุณรัฐพงศ์ฮะ
2: ครับ
1: ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเนี่ยที่เราจะต้องแก้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเดี๋ยวที่เราจะเห็นแล้วก็เป็นปัญหาคลาสสิกก็คือการแจ้งเตือนภัย
2: ค
1: ือการแจ้งเตือนภัยเนี่ยของภาครัฐเนี่ยไม่ได้ว่าช้าหรือว่ามันจะแย่นะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในรายพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนในภาพรวม
2: ครับ
1: ถ้าต่อไปในอนาคตเนี่ยส่งต่อให้ทางท้องถิ่นเนี่ยในการช่วยเหลือเพิ่มเติม
2: ครับ
1: คือ SMS หรือว่าในเรื่องของเซลบอดแคสต์เนี่ยในการที่จะบอกว่าในพื้นที่ไหนอำเภอไหนเนี่ยมันมีปัญหาแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตจะต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเพราะประชาชนเวลาได้ข้อความปุ๊บเนี่ยรู้แล้วว่ามันจะเกิดภัยแต่คำถามคือว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็ต้องทำอย่างไรนะฮะหรือบางคนเนี่ยตอนที่กำลังจะเกิดเหตุการณ์เนี่ยอยากจะอพยพออกจากบ้านไปที่ไหนมันยังไม่มีการตั้งศูนย์พักพิงไงครับ
2: มันยังไม่ได้มีการแจ้งอย่างเป็นทางการมาอีก
1: คือศูนย์พักพิงจะตั้งขึ้นก็ต่อเมื่อมันมีสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถูกไหมฮะตอนนี้เราได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคือประชาชนอพยพไม่รู้จะอพยพไปที่ไหน
2: ครับ
1: หรือจะอพยพไม่รู้จะโทรหาใครนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเนี่ยถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ออกมาได
2: ้
1: และประชาชนก็ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเหล่านี้ทุกคนต่อไปจะต้องมีการซักซ้อมนะฮะเหมือนซักซ้อมหนีไฟซึ่งตรงนี้เองมันเป็นเรื่องของทางท้องถิ่นทางท้องถิ่นเนี่ยจะต้องแอคชั่นหรือว่าจะต้องมีการดำเนินการให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจากบทเรียนในครั้งนี้ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการอ่วมไปพอๆกันนะครับเทศบาลนครแล้วก็อบต.อบจ.ต่างๆเนี่ยจะต้องเริ่มในการที่จะแจ้งเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆแล้วนะครับซึ่งถามว่าอ้าวแล้วการแจ้งเตือนของรัฐบาลเนี่ยเร็วหรือช้านะครับคือถามว่าเร็วหรือช้าเนี่ยเอาที่ผมเจอหน้างานนะ
2: ครับ
1: ของผมนนทบุรีแจ้งวัฒนะเนี่ยเตือนมาตั้งแต่เช้าวันเสาร
2: ์
1: ได้รับแล้วนะครับซึ่งก็ถามว่าเร็วหรือช้าก็ถือพอดีนะฮะคือพอดีไม่ถึงกับล่าช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือว่าท้องถิ่นนี่แหละคือรัฐบาลไม่มีทางรู้หรอกว่าน้ำมันจะท่วมหรือว่าฝนมันจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ไหนและเป็นยังไงท้องถิ่นรู้ดีที่สุดท้องถิ่นจะต้องเตือนประชาชนด้วยวิถีทางต่างๆเสียงตามสายหรืออะไรก็ได
2: ้
1: ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าภัยกำลังจะมาวิกฤตกำลังจะมาแล้วก็อพยพพออพยพเนี่ยคุณต้องบอกด้วยว่าอพยพไปที่ไหนเพราะประชาชนมีปัญหาก็คือว่าฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่มีคนมารับฉันอยากจอดจากบ้านแต่ไม่รู้จะไปที่ไหนศูนย์พักพิงต้องบอกเบอร์ฉุกเฉินต้องบอกให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบนอกเหนือจากการแจ้งเตือนภัยแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับวิกฤตตรงนี
2: ้
1: นะฮะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณชัชชาติเนี่ยผมก็ดูมาตั้งแต่วันก่อนๆแล้วเนี่ยก็ให้ความมั่นใจกับประชาชนแล้วก็เรื่องของการระบายน้ำก็ทำอย่างเต็มที
2: ่
1: นะฮะปัญหาเนี่ยมันคือการระบายน้ำไม่ทันในบางพื้นที
2: ่
1: นั่นแหละฮะเพราะว่าคลองเนี่ยมันเต็
2: ม
1: แล้วก็
2: ฝนก็ไม่หยุด
1: นะฮะที่เขาเรียกว่าเรนบอมหรือว่าฝนแช่แต่ครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อปี54มีน้ำเหนือมาด้วยมีน้ำเหนือมาด้วยทำให้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปได้ยากรอบนี้ไม่มีน้ำเหนือมีแต่ฝนตกหนักและน้ำรอการระบายนะครับถ้าถามหาทางการเมืองนะความรับผิดชอบก็ควรที่จะเป็นท้องถิ่นในการรับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเพราะว่ามันคือเรื่องของการระบายน้ำถ้าเกิดการบริหารจัดการน้ำในภาครวมเนี่ยมันก็จะเป็นฝากฝั่งของรัฐบาลถูกไหมฮะแต่ว่าจะไปทำงานแยกส่วนแบบนี้ไม่ได้ไงฮะ
2: ค
1: ือมันต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันรัฐบาลต้องดูแลน้ำภาพรว
2: ม
1: พร่องน้ำบริหารจัดการน้ำให้ดีท้องถิ่นก็จะต้องประสานงานกับทางรัฐบาลแล้วก็สธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำกรมอุตุแจ้งมาอย่างนี้เตรียมพร่องน้ำได้แล้วนะครับแต่ว่าการคาดการเนี่ยมันอาจจะมองปัญหาไปคนละทิศคนละทางหรือว่าอาจจะทำงานไม่ประสานกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าในการสื่อสารในภาพรวมเนี่ยมันจะต้องมีซิงเกิลคอมมานด์ก็คือว่าผู้ที่จะเคาะโต๊ะเคาะประเด็นเลย นะฮะว่าจะต้องทำอย่างไรกันต่อไป
2: ครับ
1: นะก็คือประเทศไทยตอนนี้คือบางทีการทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำเหมือนกัน
2: ครับ
1: เพราะว่าเอาคุณดูในกรุงเทพเนี่ยสสคือพรรคสีส้มนะฮะคือตรงเนี้ยจะต้องออกมาแอคชั่น
2: ก็คือจะเป็นในพื้นที่ก็จะ
1: ต้องมาช่วยเหลือประชาชนต้องมาดูเรื่องอะไรต่างๆด้วยกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องดูเรื่องของการระบายน้ำส่วนรัฐบาลเนี่ยก็คือเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำต้องทำงานประสานกัน
2: ค
1: ือ3ส่วนเนี่ยต้องทำงานประสานกันแต่ตอนเกิดเหตุการณ์หรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงะก็ประสานกันในระดับนึงแต่ว่ามันยังมีปัญหาในการสั่งการอยู
2: ่ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ครับ
1: นะนี่คือปัญหาที่เราจะต้องมองว่าเราถ้าจะเราจะคิดแยกส่วนหรือว่าเราจะทำงานแยกส่วนต่อไปเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดซ้ำซากอยู่อย่างนี้นะ
2: ครับ
1: นะ
2: ครับส่วนทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงจริงๆแล้วในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยจะมีการแถลงทุก10โมงของทุกวันนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะมาประมาณ9โมงครึ่งนะครับ 9:30 นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ เมื่อวานนี้ทางโฆษกรัฐบาลนะครับมีการออกมาพูดถึงในเรื่องของกรณีน้ำท่วมคือหลายๆคนก็อย่างที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็มาหาว่าใครผิดใครถูกท้องถิ่นถูกมั้ยรัฐบาลผิดมั้ยหรือว่าการแจ้งเตือนของกรมอุตุเนี่ยล่าช้า
1: คือเวลามีปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มหาจำเลยต้องหาคนผิดหาแพะให้ได
2: ้
1: นะฮะก็เป็นปกติฮะ
2: ครับ
1: ว่าแต่คือเราจะไปมองว่าเฮ้ยอันนี้ผิดแล้วไปลงโทษเนี่ย
2: มันก็
1: ปัญหามันก็ไม่จบ
2: ใช่
1: แล้วผมจะบอกเลยนะว่าปัญหาที่เกิดน้ำท่วมในตอนนี้เนี่ย
2: ค
1: ือน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันยังอยู่นะฮะความเดือดร้อนมันยังอยู่นะฮะแต่ว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันกำลังจะหายไปยกตัวอย่างเช่นในบางพื้นที่ในบางชุมชนเนี่ยมีครัวสนามหรือว่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือ
2: ครับ
1: ช่วยกันอย่างเต็มที่แต่พอน้ำลดปุ๊บเนี่ยคนเหล่านี้หายไปนะฮะ
2: ครับ
1: และความทุกข์เนี่ยยังอยู
2: ่
1: คนที่น้ำท่วมเนี่ยบ้านก็ยังพังรถก็ยังพังความสูญเสียมันยังอยู่นะฮะคำถามคือว่าพอความช่วยเหลือตรงเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยคนที่จมอยู่กับความทุกข์เนี่ยเขาจะอยู่ได้อย่างไรนะฮะแน่นอนฮะตอนนี้ก็จะต้องดูทางรัฐบาลเนี่ยในการที่จะกำหนดเงินเยียวยาความเสียหายตรงนี
2: ้
1: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับติดตามรับฟังคำปราศัยนะครับคำกล่าวปราศัยเนื่องในวันทางทะเลโลกนะฮะประจำปี2569โดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปฟังกันครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้าร
5: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะฮะติดตามเรื่องของประเด็นรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับหลายท่านเนี่ยประกอบเจอสภาวะนะฮะความเครียดตอนช่วงน้ำท่วมนะครับพอมีความเครียดเนี่ยไม่รู้จะทำอย่างไรดีนะครับแล้วก็วิธีการดูแลเด็กและผู้สูงอายุในภาวะวิกฤตนะฮะภัยจะมาแล้วเนี่ยเราจะรับมืออย่างไรหรือเกิดภัยขึ้นจะรับมือได้อย่างไรนะฮะแล้วก็แนวทางในการดูแลจิตใจผู้ประสบภัยอย่างไรอย่างยั่งยืนนะฮะกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับตอนนี้คุณหมออยู่แล้วละครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
2: หมอสวัสดีครับ
3: สวัสดีคุณทรงพรสวัสดีคุณณัฐพลและสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอครับอยากให้คุณหมอเล่าถึงในเรื่องของการรับมือความเครียดในช่วงน้ำท่วมนี้ครับมีวิธีการไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงให้กับคุณผู้ฟังให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามในช่วงนี้บ้างครับ
3: คือประเด็นแรกเลยก็คือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับความจริงทรัพย์สินเนี่ยก็มาที่หลังพูดถึงความปลอดภัยในชีวิตแต่เป็นประเด็นแรกเลยอันนี้คือในแง่ของการดูแลกันและกันก่อนที่จะไปถึงสภาวะทางจิตใจเพราะว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เปราะบางมากแล้วก็มีความอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยสำคัญที่สุดทุกชีวิตเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองซึ่งถ้าสามารถย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรืออยู่ในสถานะที่ได้รับความปลอดภัยแล้วเนี่ยอันนี้คือด่านแรกเลย
1: ครับ
3: ด่านที่สองเนี่ยก็คือความที่ปัจจัย4ขั้นพื้นฐานแล้วในปัจจัย4เนี่ยคือหมออยู่ในหลายเหตุการณ์ไม่ว่าไต้ฝุ่นเกตอนที่ไปใช้เป็นแพทย์ใช้ทุนอยู่ที่ภาคใต้รู้เลยว่าสิ่งแรกเลยคือน้ำดื่ม
1: ครับ
3: คืออากาศหายใจนี่เป็นสำคัญอยู่แล้วในขณะเดียวกันเองเนี่ยในการดำเนินชีวิตอากาศเนี่ยแทบจะนับเป็นวินาทีแต่ถ้ากรณีของน้ำเนี่ยนับเป็นนาทีหรือชั่วโมงแต่ถ้าเป็นอาหารเนี่ยยังพอทำเนาไปได้แต่น้ำสะอาดที่ใช้ดื่มเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญมากแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นอาหารที่จะในการดำรงชีพได้โดยที่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วแล้วก็เ

0: อ้อมกอดของเรานี่แหละแม้ที่น้ำตานองหน้าและการใช้การกอดการใช้การสัมผัสเนี่ยแม้ไม่ได้พูดอะไรออกไปเลยเนี่ยแต่มันสามารถเยียวยาสภาวะจิตใจเนี่ยที่มันกำลังดิ่งลงเนี่ยได้อย่างรวดเร็วคือแทบจะเรียกก็กู้จิตใจของเราฟื้นคืนมาในระดับหนึ่งในขณะเดียวกันเองเนี่ยการเป็นผู้ฟังที่ดีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นด่านสองที่สามารถมาช่วยกันและกันได้รับฟังคนที่เขากำลังทุกข์ใจคนที่เขากำลังอยู่ในสภาวะความเครียดด้วยความตั้งอกตั้งใจในสถานะใดที่เราสามารถที่จะสะท้อนความรู้สึกดีๆที่ทำให้เขาเนี่ยสบายใจขึ้นได้ก็อยู่ในสถานะนั้นหรือถ้าเกิดว่าร่วมถ้าเกิดพอที่จะตั้งหลักได้ก็ลองมาหาวิธีการในการที่จะกู้วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันสิ่งที่หมอได้พัฒนาในช่วงที่มีภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยคือจริงๆบ้านตนเองก็อยู่ลาดพร้าวก็โดนล้อมรอบด้วยน้องน้ำนี้ต่ำไปหมดเลยออกไปไหนไม่ได้เหมือนกัน
1: ข
0: ับออกไปไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราทำทันทีเลยก็คือว่าคู่มือดูแลสุขภาพจิตฮะคุณทรงพลคุณณัฐพลแล้วอันนี้หมอเผยแพร่ผ่านกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เพจของกระทรวงวัฒนธรรมไปด้วยแล้วก็ของศูนย์คุณธรรมไปด้วยวิธีง่ายๆเลยฮะคุณทรงพลณัฐพลก็คือว่าพ่อแม่พี่น้องฮะเราสังเกตสมาชิกของเรากันเองสักนิดหนึ่งว่าความเครียดที่มันกำลังสะสมเนี่ยมันขึ้นไปถึงสเกลสีเหลืองหรือสีแดงหรือยังคือความเครียดเนี่ยจริงๆถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยมันเป็นภาวะปกติที่มนุษย์เรามีได้ความเครียดของร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าไม่วางแผนป้องกันอะไรเลยไม่อยู่ในสถานะวิตกกังวลใดๆเลยอันนี้ประมาท
1: ครับครับ
0: แต่ความเครียดในภาวะปกติเนี่ยมันจะไม่ทิ้งร่องรอยฮะผู้ชมผู้ฟังฮะผู้ฟังทุกท่านท่านจะสังเกตได้เลยว่าถ้าความเครียดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันทิ้งร่องรอยต่อกันเลยเช่นเราเครียดจนกลายเป็นเราปวดหัว
1: ร
0: เราเครียดจนกลายเป็นเรานอนไม่หลับแล้วเราเครียดจนกลายเป็นว่าเรารู้สึกหงุดหงิดหรือกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ลงนะรู้สึกว่าหรือไม่บางคนกินเยอะเครียดกินเยอะก็มี
1: ครับ
0: มันจุกจิกไปหมดเลยมีความรู้สึกหงุดหงิดอ่ะแล้วก็หยิบอะไรมากินตลอดเวลาทั้งหลายนี่เพราะมันหงุดหงิดมากลักษณะแบบนี้มันกำลังส่งสัญญาณว่าเรากำลังความเครียดของเราอ่ะในร่างกายกำลังส่งสัญญาณว่าพักหน่อยเถอะหาวิธีการในการพักทีนี้ไอ้วิธีการในการพักโดยเฉพาะในสภาวะการน้ำท่วมเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าหาใครช่วยฟังกับสิ่งที่เราอัดอั้นตันใจและระบายอารมณ์คนที่นั่งฟังก็ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเลยก็คือฟังอย่างเดียวจริงๆตั้งใจฟังดีๆเพื่อให้เขาได้มีโอกาสในการพลั้งพลูความเครียดออกมาซึ่งมหัศจรรย์แห่งการฟังเนี่ยมันสามารถลดความตึงเครียดไปได้ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: แล้วถัดจากนั้นก็อาจจะกลายเป็นคำบ่นอะไรต่างๆซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยความสูญเสียด้วยความรู้สึกเศร้าเสียใจมันอาจจะเกิดปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นตามมาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่สติดีก็กลับมาหมายถึงครองสติได้แล้วการใช้อ้อมกอดในการครองสติก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถอยู่ในวิสัยที่ทำได้ถ้าสมมติว่าหาคนฟังไม่ได้จริงๆเลยเนี่ยท่านเขียนระบายอารมณ์บางคนถนัดในการละเลงภาพบางคนถนัดในการที่จะพูดคุยกับตัวเองบางคนอาจจะถนัดในรูปแบบอื่นก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้แต่ต้องระลึกไว้อยู่อย่างสิ่งที่เรากำลังระบายความเครียดออกไปนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครสิ่งที่เรากำลังระบายความเดือดร้อนนั้นต้องไม่เป็นพยานตรายต่อตัวเองเพิ่มสิ่งที่เรากำลังระบายนั้นจะต้องไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองเพราะอันนี้แหละครับถ้าเราหลีกเลี่ยงจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับเบื้องต้นในสถานการณ์ในวิกฤตแบบนี้ไปได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะสมาชิกของครอบครัวเรามีใครคนใดคนหนึ่งเริ่มแยกตัวไม่พูดคุยไม่กินข้าวนอนไม่หลับปวดหัวกินยาเยอะเริ่มบ่นเพ้อตัดพ้อกับชีวิตแล้วก็ไม่สูงสิงใครแล้ววิถีชีวิตประจำวันเสียแล้วอันนี้อยู่ในสเกลสีแดงแสดงว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนซึ่งปัจจุบันนี้

0: นี่ยหน่วยงานต่างๆก็พยายามโดยเฉพาะทางกรมสุขภาพจิตเองอย่างเช่น1323หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคิดไม่ออกจริงๆ13000ประชาบดีหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือในแง่ของความปลอดภัย191สัญญาณพวกนี้เป็นสัญญาณโทรศัพท์สำคัญสำคัญที่เราอาจจะหรือคนรอบข้างเองสมาชิกอาจจะจดจำไว้สักนิดหนึ่งเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินจริงๆครับ
1: ครับคุณหมอครับอย่างในพื้นที่แฟลตคลองจันเนี่ยบางพื้นในบางอาคารเนี่ยไม่มีไฟใช้แล้วก็มีน้ำล้อมรอบเนี่ยประสบแต่ความเครียดนะฮะถ้าเกิดกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กและผู้สูงอายุเขาอยู่ในภาวะแบบนี้ควรช่วยเหลือกันยังไงฮะคนในชุมชนฮะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้น่าจะต้องถ้าเกิดว่าต้องฝากสู่ชาวแฟลตคลองจันว
1: ่
0: าประเด็นแรกเนี่ยขอส่งกำลังใจไปก่อนนะครับคือด้วยความเข้าใจกับความรู้สึกหัวอกจริงๆแกนนำในตรงจุดนั้นอาจจะต้องรวมตัวกันเหมือนกันว่าเราคัดกรองสักนิดหนึ่งว่าพื้นที่ที่เรากำลังอยู่นั้นปลอดภัยนะเหมือนทำเป็นขั้นตอนเลยฮะว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยมันมีความปลอดภัยนะคือน้ำมันคงไม่ได้ท่วมเพิ่มแล้วแหละเพราะว่าฝนก็หยุดตกแล้วแต่ไอ้ตรงที่น้ำต้องไม่มีไฟฟ้าช็อตหรือสัตว์ร้ายที่จะมาทำร้ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องอยู่ในสถานที่ปลอดภัยประเด็นที่สองก็คือว่าเราอาจจะต้องคัดกรองแล้วว่าใครถ้าเป็นผู้ป่วยนั้นเนี่ยต้องการความฉุกเฉินมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเป็นผู้สูงวัยเขาอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็รวมไปจนถึงเด็กเล็กที่ไม่เข้าใจและอาจจะจมน้ำหรืออาจจะเกิดเหตุอะไรที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มต้นๆที่อาจจะต้องแทบจะเรียกว่าติดป้ายในสัญเชิงสัญลักษณ์ไว้เลยว่าอันนี้คือกลุ่มด่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ได้รับการเยียวยาทันทีโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องการยาหรือว่ากำลังอยู่ในระหว่างของการดูแลการคัดกรองในลักษณะนี้ส่งสัญญาณไปที่รพสต.ส่งสัญญาณมาที่กทม.หรือส่งสัญญาณอันนี้คือหมายถึงแกนนำนะฮะหรือแม้กระทั่งผ่านพี่น้องสื่อมวลชนเองว่าเราได้คัดกรองในระดับหนึ่งของในสไตล์ชาวบ้านกันเองนี่เราสามารถทำได้เรารู้ครับว่าน้องพี่น้องชาวบ้านเองจะรู้ว่าอันนี้เป็นเด็กเล็กเขาช่วยเหลือตนเองไม่ได้แล้วเขาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วอันนี้เป็นผู้ป่วยที่ต้องการยาอันนี้เป็นผู้ที่ติดเตียงเราคัดกรองในลักษณะนี้ได้ถัดไปก็จะกลายเป็นหญิงซึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์หรือต่อเนื่องกันมากลายเป็นผู้หญิงที่อาจจะ อยู่ในสภาวะที่เปราะบางหรือแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามที่อาจจะมีภาวะจิตใจที่เปราะบางอยู่ในสเกลสีแดงถึงเมื่อกี้ที่หมอใช้เครื่องมือแบบง่ายๆครับพ่อแม่พี่น้องฮะคือท่านสังเกตสมาชิกเลยนะถ้าท่านเห็นเลยว่ามีใครคุ้มคลั่งที่ไม่สามารถคุมอารมณ์ของตนเองได้แล้วเขาไม่กินข้าวไม่นอนหลับแล้วก็กลายเป็นอยู่ในอารมณ์ที่หงุดหงิดตลอดเวลาแล้วก็ทำให้ไม่พูดง่ายๆตัดพ้อบ่นเพ้ออยู่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือเป็นสเกลสีแดงทางด้านจิตใจเกณฑ์พวกนี้แหละครับที่จะต้องการความช่วยเหลือโดยแกนนำอาจจะต้องติดต่อกับศูนย์ปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้อย่างฉุกเฉินด่วน
1: ครับ
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยจะเป็นอันที่เราดูประเด็นอื่นๆต่อไปเลยนอกจากความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินแล้วก็รวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของน้ำดื่มเรื่องของอาหารก็จะเป็นสเกลถัดไปสัญญาณการช่วยเหลือเนี่ยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่มีเนี่ยการใช้ความจริงแล้วเนี่ยมันมีความจริงถ้าเกิดใครได้เตรียมตัวไว้ก่อนเช่นไฟฉายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ใช้วูบว่าในการส่งสัญญาณได้นะว่าเราอยู่ตรงจุดนี้นะแล้วเราต้องการความช่วยเหลือด่วนนะพวกนี้ก็ได้หรือสัญลักษณ์เชิง SOSจะใช้อะไรเขียนขึ้นมาหน่อยก็ได้ว่าตรงนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนก็จะทำให้คนที่กำลังลงไปในการช่วยเหลือเนี่ยเขาจะได้รีบลงไปในจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดสำคัญก่อนสำหรับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยผมเข้าใจว่าการติดต่อกับผู้นำท้องถิ่นหรือคนที่เป็นเขาเรียกแกนนำในชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ช่วยในการที่จะกระจายทรัพยากรโดยเฉพาะอาหารการกินหรือน้ำดื่มหรือยาที่จำเป็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปได้การเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านี้การปฐมพยาบาลพื้น พื้นเขาเรียกกันแบบพื้นฐานนะจำเป็นเช่นการห้ามเลือดเช่นเรื่องของสัตว์มีพิษเราจะดูแลกันอย่างไรพวกนี้เนี่ยจะเป็นอันที่เราต้องซักซ้อมกันไว้ก่อนล่วงหน้าเลยครับ
2: ครับคุณหมอครับหลังจากสถานการณ์คลี่คลายนะครับปัญหาก็ยังคงมีอยู่ทั้งในเรื่องของทรัพย์สินที่เสียหายหรือว่าการซ่อมแซมบ้านเรือนนะครับในเรื่องของการดูแลทางจิตใจคุณหมอมีวิธีการแนะนำไหมครับว่าจะทำยังไงให้จิตใจเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้อย่างยั่งยืนครับ
0: จริงๆต้องบอกว่าการใช้ความเป็นระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สำคัญในต่างจังหวัดเนี่ยบังเอิญหมอไม่ได้ทำที่กรุงเทพในต่างจังหวัดเนี่ยหมอได้มีโอกาสพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีชาวบ้านแกนนำมาร่วมกันฝึกฝนทักษะในการเฝ้าระวังทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ว่าใช้ความเป็นการเป็นผู้ฟังที่ดีให้กำลังใจใช้การกอดอะไรต่างๆนี้เนี่ยเป็นตัวเยียวยาสภาวะจิตใจซึ่งกันและกันพวกนี้รวมไปจนถึงทักษะในการพัฒนากิจกรรมที่จะทำให้เขาคลายเครียดนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีมันต้องมีกิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยทำให้เขาคลายเครียดหลังจากที่เขาสูญเสียต่างๆที่ได้ประเด็นสุดท้ายมันจะกลายเป็นการรายงานการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเรามีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็จะมีวิธีการในการเยียวยาอย่างไรหน่วยงานในการที่จะให้มีความช่วยเหลือมีหน่วยงานไหนบ้างแล้วก็จะประคับประคองครอบครัวเดียวมันคงไม่เกิดพลังฮะส
2: ิ่
0: งที่หมอแนะนำก็คือการรวมตัวหลายครอบครัวแล้วก็ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นหมอใช้คำว่ามันเหมือนระบบพี่เลี้ยงถ้าเป็นจริงๆในการแข่งชุมชนร่มเกล้าเนี่ยสมัยก่อนหมอเคยมีโอกาสลงไปในทั้งแฟลต9ตึกแนวดิ่งแล้วก็ชุมชนแนวรากตอนนั้นเนี่ยเราก็มีแนวคิดไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดสหกรณ์ของพ่อแม่หรือสหกรณ์ในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยการลงไปให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเขาคืนกลับมาเนี่ยการรวมตัวกันในรูปแบบของความเป็นระบบพี่เลี้ยงเนี่ยจะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวแทนที่จะเป็นบ้านเดียวต่อสู้กันก็กลายเป็นว่าเราร่วมกันทั้งชุมชนแล้วก็ทำให้เกิดการประคับประคองทั้งชุมชนไปด้วยกัน
1: ครับครับนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ทุกท่านครับนิดเดียวนะฮะผมฝากไว้นิดหนึ่งท่านเข้าไปดูสำรวจได้ในสเกลในเว็บไซต์ของทั้งศูนย์คุณธรรมการแบบประเมินความเครียดดาวน์โหลดเอาไปดูก็ได้หรือเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็รวมไปจนถึงผมได้คุยกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้วางไว้ในเว็บของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านดาวน์โหลดได้หมดเลยเรา modify มาจากตอนที่เจอกับสถานการณ์โควิด-19 ตอนนั้นก็หนักมากกับในเรื่องของที่จิตคนดิ่งไปทั้งหมดเลยก็สามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยครับ
1: ครับครับขอบคุณคุณหมอที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรมครับกู้ภัยกู้ใจรับมือวิกฤตน้ำท่วมนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของน้ำท่วมอีกสักนิดเดียวครับในพื้นที่เนี่ยแถวประชาชื่นแถวประชานิเวศ2ประชานิเวศ3ซอยสามัคคีเนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตว่าน้ำลดลงช้ามากนะครับน้ำลดลงช้ามากคือมาก็มาก่อนแล้วก็พอระบายน้ำก็ระบายน้ำไม่เหมือนในพื้นที่อื่นๆนะครับเพราะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแถวประชานิเวศ2น้ำยังอยู่ประมาณเอวกันอยู่เลยฮะ
2: ครับ
1: นะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างไรพอไปดูสาเหตุปุ๊บเนี่ยนะฮะทำไมแถวนั้นมันถึงยังคงมีปัญหาและเช้านี้เนี่ยแถวหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะเนี่ยที่อื่นเขาลดหมดแล้วแต่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะ2เลนซ้ายมือเนี่ยยังมีน้ำท่วมเจิ่งนองกันอยู่นะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะทางด้านคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตและประธานคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำพักประชาชนฮะโพสต์ Facebook ข้อจำกัดการระบายน้ำปากคลองบางตลาดนะฮะเพื่อนๆในถนนสามัคคีประชาชื่นแจ้งข่าวมาว่าน้ำลดช้าทีมงานเลยไปดูที่ประตูน้ำปากคลองบางตลาดคลองหลักที่รับน้ำจากถนนสามัคคีแล้วก็ประชานิเวศ3ปรากฏว่าปัญหาเดิมๆน้ำมาไม่ถึงจุดสูบน้ำจนบ่ายที่ผ่านมาไม่สามารถใช้เครื่องสูบน้ำใหญ่ที่มี4เครื่องได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ที่มีอัตราการสูบน้อยกว่า ูบแทนนะครับตรงนี้เองนะฮะการระบายน้ำจุดนี้เนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงนะฮะอันนี้โดยสรุปนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นฮะอ่ะมาดูการเมืองกันบ้างฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ฮะศาลรัฐธรรมนูญฮะมีมติเรื่องของบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งนะครับมีมติบอกว่ากรณีดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็แนะนำให้กกต.ปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชนฮะเมื่อวานนี้ศาลรัฐธรรมนูญนะพิจารณาคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213กรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาของกกต.มีการพิมพ์รหัสแท่งหรือว่าบาร์โค้ดและรหัส QR โค้ดฮะบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สืบทราบตัวบุคคลผู้ลงคะแนนและกระทบต่อการลงคะแนนลับก่อนที่จะเริ่มพิจารณานะครับศาลรัฐธรรมนูญได้มีการยกคำร้องคัดค้านตุลาการ2คนนะฮะก็คือว่าตุลาการเขามีการพิจารณาแต่มีคนบอกว่า2ท่านนี้เนี่ยไม่ควรจะนั่งพิจารณานะครับอันนี้ยกคำร้องฮะนะฮะเพราะว่าไม่ใช่คู่กรณีตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีเหตุต้องถอนตัวว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะส่วนการวินิจฉัยว่าอย่างไรนะครับการใช้ QR โค้ดศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับวินิจฉัยว่าการใช้ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญและไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนส่วนการใช้บาร์โค้ดของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติ8-1นะครับวินิจฉัยว่าบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันขณะที่เสียงข้างน้อย1เสียงฮะคือคุณนพดลเทพพิทักษ์เห็นว่าอาจสืบย้อนกลับไปถึงตัวบุคคลได้นะครับนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างมากมีข้อเสนอไปยังกกต.ฮะให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการทุจริตแล้วก็ปลอมแปลงบัตรเลือกตั้งที่เหมาะสมยิ่งขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนของผู้ลงคะแนนพร้อมกำชับให้มีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างรัดกุมและก็เข้มงวดเป็นพิเศษเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้คู่กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านคำวินิจฉัยนะฮะสรุปก็มีมตินะฮะบาร์โค้ด QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะนั่นเองนะครับสาเหตุที่ คำวินิจฉัยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมคิดเนี่ยอาจจะเป็นว่าเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งก็คือคุณณัฐพงศ
2: ์
1: กับผมเนี่ยที่ไปกาคะแนนเนี่ยกาคะแนนให้กับส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสืบไปถึงตัวบุคคลของเราได
2: ้
1: เมื่อไหร่ที่เรารู้ก่อนอย่างนั้นเนี่ยมันจะทำให้การลงคะแนนเนี่ยมันไม่สุจริตไม่ยุติธรรมเพราะกลัวว่าอ้าวพอผมลงไปแล้วเนี่ยมันจะมาสืบถึงตัวบุคคลผมดังนั้นการลงคะแนนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เจตจำนงของเรา 100% ถูกไหมฮะกลัวถูกข่มขู่กลัวถูกคุกคามแต่วันลงคะแนนเนี่ยไม่มีใครรู
2: ้ครับ
1: ถูกไหมฮะพอไม่มีใครรู้ปุ๊บเนี่ยก็ลงไปตามจิตใจของตนเองลงไปตามเจตจำนงของตนเองการเลือกตั้งตรงเนี้ยมันถือว่าเป็นเจตจำนงของผู้ที่ทำการเลือกตั้งถ้าดูแยกส่วนนะถือว่ามันไม่บิดเบือนแต่หลังจากนั้นพอรู้ว่าอ้าวมันอาจจะไปสืบถึงตัวบุคคลของตัวเราได
2: ้ครับ
1: ตรงนี้ก็ไม่มีผลแล้วแต่กกต.เนี่ยก็คือมีเงื่อนไขของศาลก็คือว่าคุณจะต้องเก็บ3ส่วนเนี้ยแยกออกจากกันอย่าให้มันมารวมกันเพราะรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันรู้ทันทีว่าใครเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็บาร์โค้ด QR โค้ดเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องเลิกใช้นะครับแต่ถ้าเกิดพิจารณาประโยชน์สาธารณะแล้วเนี่ยเจตนาของกกต.เนี่ยคือศาลมองแล้วนะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ที่จะทำให้รู้ว่าอ๋อมันมี
3: บัตรเลือกตั้งจริง
1: ย้อนคือตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าบัตรเลือกตั้งจริงหรือลงคะแนนจริงหรือเปล่าอันนี้คือเจตจำนงของกกต.ไม่ใช่เจตจำนงโดยทุจริตว่าใครเป็นคนเลือกแล้วก็ไปบอกหัวคะแนน
3: ไปเช็คว่าใครเป็นคน
1: ใช่
3: ไม่ใช่
1: นะฮะแต่มันนำไปสู่ตรงนั้นได
2: ้
1: ก็ต้องบอกว่าให้กกต.เนี่ยใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้นะเข้มงวดเป็นพิเศษว่าอย่างนั้นเถอะ
3: ครับซึ่งทางกกต.เองนะครับก็หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำแนะนำนะครับออกมาตรงนี้ก็รับนะครับในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็คงจะต้องมีการปรับนะครับในส่วนของทางคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยออกมานะครับว่าทุกคนก็ทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่ไปในส่วนของผู้ที่ร้องเนี่ยก็อยากจะดูแลประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปได้โดยตรงและลับเนี่ยในส่วนของทางกกต.เองก็ได้ฟังที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีการวินิจฉัยมาก็จะอธิบายว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับแต่คำวินิจฉัยออกมาแล้วก็เป็นไปตามที่ศาลท่านอภิปรายออกมานะครับมีการพิจารณาออกมานะครับซึ่งในกรณีของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถามคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เนี่ยบอกว่าจะมีการปรับรูปแบบหรือไม่นั้นนะครับทางคุณแสวงก็บอกว่าคำวินิจฉัยเราก็มีทั้ง2หลักการนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทางกกต.ที่จะพยายามทำให้การเลือกตั้งออกมาดีทั้ง2หลักการเพียงแต่เมื่อมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีข้อทักท้วงจากประชาชนแล้วก็มีผู้ร้องกว่า20รายเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะกกต.ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานอย่างไรนั่นก็คือสามารถช่วยที่จะมาดูแลในเรื่องของการเมืองแล้วก็สิทธิ์ของประชาชนร่วมกันได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการออกแบบบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการเอามาพิจารณานะครับแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนก็กำลังให้ความสำคัญอยู่นะครับในเรื่องของความตรงรับแล้วก็สุจริตเที่ยงธรรมด้วยนะครับในเรื่องเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะต้องมีการเข้มงวดเรื่องนี้มากขึ้นส่วนกรณีในเรื่องของการฟ้องร้องนะครับเรื่อง157ต่างๆที่แต่ละพรรคก็จะมีการมาฟ้อง
1: ครับ
3: เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านไปนะครับกกต.ก็มีการออกมาชี้แจงออกตรงมาตรงนี้นะครับ
1: ครับก็คือ157ก็คือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตคือศาลจะดูตรงนี้เนี่ยคือต้องดูเจตนาแล้วก็พฤติการต่างๆนะฮะคือเจตนาก็คือมีเจตนามั้ยในการกระทำความผิดรู้มั้ยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิดตั้งใจทำผิดหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าไม่มีเจตนาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะหลุดนะฮะเขาก็จะต้องดูพฤติการด้วยว่าเป็นทฤษฎีวินยูชนว่าผู้ที่มีอายุแบบนี้ภาวะเช่นนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ไปมันถือว่าประมาทไห
3: ม
1: หรือว่าละเว้นไหมนะฮะเขาจะต้องดูพฤติการประกอบเจตนากันครับต้องติดตามดูว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าพรรคประชาชนก็ฟ้อง157 คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือจงใจหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้หนึ่งผู้ใดนะฮะว่าพฤติการเนี่ยมันเข้า157ต้องดูว่าศาลอาจจะมีแนวทางแล้วก็คำพิพากษาอย่างไรนะฮะ
3: ครับประชาสัมพันธ์อีกที่หนึ่งครับที่ทางด่วนดอนเมืองโทเวนะครับใครที่จอดรถอยู่ตอนนี้รีบไปเคลื่อนย้ายรถของคุณด่วนนะครับหลังจาก10โมงเช้านะครับถ้าไม่มาเคลื่อนย้ายทางในส่วนของบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือโทเวเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถของคุณนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการกีดขวางจราจรอยู่นะครับใครที่ไปจอดอยู่ก็ไปย้ายรถของคุณซะนะครับ
1: เขาจะย้ายไปที่ไหนนะเขาบอกด้วยใช่ไหม
3: ย้ายไปที่ในส่วนของด่านดินแดงนะครับตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครที่ถูกย้ายไปนะก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนรวมถึงสำเนาคู่มือการจดทะเบียนแล้วก็แบบฟอร์มการรับยานพาหนะมารับในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคร
1: ับเพราะว่าจอดค้างไปเนี่ยมันอันตรายนะครับสำหรับรถสัญจรไปมานะครับขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วเจอรถจอดซ้ายเนี่ยชนนะฮะก็เกิดความไม่ปลอดภัยนะฮะก็จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนบอกว่าโอ้ยดอนเมืองโทเวทำไมใจร้ายไม่ใช่ฮะเพราะความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะส่วนกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน1ตุลาคมนี้นะฮะย้ำว่าไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ครับ
3: ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับพวกเรา2คนต้องลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนตรวจสอบ5ระบบสำคัญในที่อยู่อาศัยหลังน้ำลดเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยแนะนำประชาชนสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังน้ำลดด้วยการตรวจสอบ5ระบบสำคัญเพื่อความปลอดภัย
9: ศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมากนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยให้คำแนะนำประชาชนในการสำรวจและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระบุว่าความเสียหายของแต่ละบ้านเรือนขึ้นอยู่กับระดับน้ำระยะเวลาที่จมน้ำลักษณะการไหลและประเภทวัสดุภายในอาคารพร้อมย้ำเตือนว่าก่อนกลับเข้าอยู่อาศัยควรได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากบางระบบอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับ5ระบบสำคัญที่ต้องตรวจสอบหลังน้ำลดประกอบด้วยระบบโครงสร้างระบบสถาปัตยกรรมงานพื้นประตูหน้าต่างวอลเปเปอร์และสีทาบ้านระบบไฟฟ้าเป็นระบบที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดไม่ควรรีบเปิดใช้งานหรือจ่ายไฟทันทีควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญหรือการไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบก่อนเสมอระบบเครื่องกลเช่นคอยร้อนของเครื่องปรับอากาศและปั๊มน้ำต้องทำความสะอาดตรวจสอบจุดเชื่อมต่อและปล่อยให้แห้งสนิทก่อนเปิดใช้งานและระบบสุขาภิบาลตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักเพราะอาจมีเศษโคลนหรือสิ่งสกปรกอุดตันสำหรับระบบน้ำประปาควรล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำและฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนก่อนนำมาใช้อุปโภคบริโภคนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขาดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากจะเร่งแก้ไขแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลาย เบื้องต้นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมส่งเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือ Thai Contact Center โทร02-356-1111อุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ชั่วคราวหลังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ปิดเส้นทาง
10: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อเปิดเผยว่าจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มปิดกั้นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทานทิพย์ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ได้ตามปกติและอาจเกิดอันตรายได้อุทยานแห่งชาติเขาค้อจึงพิจารณาปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและดำเนินการขนย้ายดินออกจากเส้นทางดังกล่าวโดยขอให้นักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทานทิพย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: างยิ่งคุณโก้ครับทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดด้วยนะครับอยู่ด้วยกันที่นี่ตลอดทั้งวันทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ยังมีหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมก็สามารถติดตามได้ผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะครับหรือช่องทางออนไลน์ก็สามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับ YouTube หรือว่า TikTok นะครับรวมถึงช่องทาง OTT ของเราด้วยนะครับ NBT Plusผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเพียงแค่สแกน QR code ก็สามารถเลือกรับตามช่องทางที่ต้องการได้วันนี้เราอยู่กับคุณผู้ชมมาเป็นวันที่4แล้วสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายดีขึ้นแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังติดตามกันอยู่ตลอดก็คือบริเวณแฟลตคลองจันทน์นะครับแล้วก็ร่มเกล้าที่ยังมีพี่น้องประชาชนหลายคนที่ยังคงติดอยู่ด้านในแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลืออยู่ในตอนนี
0: ้ใช่แล้วครับนอกเหนือจากนั้นครับก็จะมีช่องทางสำหรับการเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกทม.เองกรุงเทพมหานครครับก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในครั้งนี้รวมถึงภาครัฐบาลด้วยมีข้อสั่งการสำคัญเมื่อวานนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันทน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันรวมถึงการเยียวยาพี่น้องด้วยจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดมาตรการสำคัญในหลายเรื่องด้วยคุณโก้ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ใครที่มีอำนาจหน้าที่ใดๆขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วก็มีการสั่งการทางด้านของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับในฐานะเป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็สั่งรับมือเหตุน้ำท่วมภาคกลางในเชิงรุกแล้วก็เตือนต้องเร็วนะครับเตือนประชาชนต้องอพยพทันด้วยซึ่งในเรื่องนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเองคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางก็ได้ไปเป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการครั้งที่3ก็เป็นการติดตามสถานการณ์อุทกภัยบริหารจัดการน้ำและก็ช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านณภินทร ศรีสรรพางนะครับแล้วก็คุณพลดรปริศนานันทกุลครับในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมนะครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายธีรพัฒน์คัชมาศครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้แทนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมหารือในเรื่องของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับ
0: โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับย้ำว่าหลายพื้นที่ในภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการบริหารสถานการณ์ทั้งระบบตั้งแต่น้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนการบริหารอ่างเก็บน้ำและก็การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงรวมถึงเส้นทางระบายน้ำครับไปจนถึงการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยให้ทุกหน่วยงานครับทำงานแบบเชิงรุกใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเข้าด้วยกันสำหรับข้อสั่งการเร่งด่วนครับได้ให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำข้อมูลล่วงหน้า 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดได้มีเวลาเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเตรียมจุดอพยพเส้นทางอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆให้พร้อมใช้งานได้ทันทีครับ
1: ใช่ครับในเรื่องนี้เองต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครพี่บอล
0: ครับ
1: หลายพื้นที่คลี่คลายแล้วแต่ก็ยังคงมีอีกบางจุดที่ถือว่าหนักแล้วก็ยังต้องคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดตอนนี้มีอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่สถานการณ์น้ำก็ยังคงน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีฝนตกหนักลงมาแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนที่มีการปล่อยน้ำไปเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองนะครับหรือว่าล่าสุดเป็นจังหวัดนครราชสีมาเองก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนในเขตท้ายเขื่อนที่อาจจะต้องรับผลกระทบในเรื่องของน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำครับก็ต้องพิจารณาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือเขื่อนน้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงทุกข้อมูลของหน่วยงานและก็ประเมินผลการที่จะเกิดผลกระทบ ก่อนการปรับการระบายน้ำจัดทำแผนเสี่ยงอุทกภัยนะครับหรือว่า list map ก็เป็นการระบุพื้นที่และก็ระดับความเสี่ยงครับเพื่อที่จะสามารถป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยได้นะครับหน่วยงานปฏิบัติก็นำไปวางแผนเฝ้าระวังแจ้งเตือนนะครับอพยพและก็จัดกำลังเครื่องจักรเหล่านี้ไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและที่สำคัญในส่วนของการสื่อสารแน่นอนว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่นะครับข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงและก็แนวทางปฏิบัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถรับรู้และก็พร้อมรับมือล่วงหน้าได้ครับ
0: แล้วมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามี1สายที่จะมาติดตามข้อมูลสำคัญกันนะครับในเรื่องราวของตอนนี้อย่างที่ทราบกันคุณโก้ครับว่า28เมื่อวานนี
1: ้
0: แล้วก็29เนี่ยเป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียกว่าดูแลตัวเองในช่วงของสถานการณ์น้ำก่อนล่าสุดครับเราจะมาถอดบทเรียนเรื่องราวของการที่เราต้องดูแลตัวเอง Work From Home เรื่องนี้ต้องถือว่าเป็น New Normal ด้วยตอนนี้มี1สายสำคัญครับคุณบุญเกียรติเมธีทัศนีท่านเป็นผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดซึ่งตอนนี้ครับจะมาอัปเดตข้อมูลการ work from home อยู่บ้านทำยังไงให้ปลอดภัยในยุค new normal ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับคุณบุญเกียรติครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่แบบ work from home ซึ่งก่อนหน้านี้มีการถอดบทเรียนมาหลายครั้งแล้วในส่วนของบริษัทบุญรอดเองก็เหมือนมีการเซตระบบนี้ขึ้นมาในการ work from home แบบได้ประสิทธิภาพวันนี้มาพูดคุยกันนะครับกับคุณบุญเกียรติในเรื่องของนโยบาย work from home ในภาวะปกติของเครือบุญรอดเนี่ยปัจจุบันมีรูปแบบและก็แนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับวิธีการ work from home นะครับก็ถ้าเป็นช่วงสถานการณ์ก่อนหน้าโควิดเนี่ยต้องถือว่ายังเป็นความไม่คุ้นชินนะครับของหลายๆภาคส่วนนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอหลังจากช่วงโควิดมาแล้วนะครับจะเห็นว่าเวลาที่เกิดไครซิสนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมนะครับหรือเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้พนักงานเนี่ยไม่สามารถมาปฏิบัติงานยังสถานที่ทำงานปกติได้เนี่ยเราก็จะใช้นโยบายเรื่องของการ work from home นะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเราได้ออกประกาศนะครับให้พนักงาน work from home นะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้นะครับก็ประกาศก็ล้อกับทางภาครัฐนะครับที่ครม.ให้เป็นวันหยุดทั้ง2วันก็คือ28กับ29แต่สำหรับเรานะครับในภาคเอกชนเรายังถือว่าเป็นวันทำงานนะครับทั้ง2วันแต่ว่าเป็นรูปแบบการทำงานแบบ work from home ครับ
0: ครับในส่วนของการ work from home ครั้งนี้ครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าทาง HR หรือว่าฝ่ายทรัพยากรบุคคลเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย work from home หรือว่าเวลาในการยืดหยุ่นการทำงานฉุกเฉินในห้วงเวลาของน้ำท่วมครั้งนี้พิเศษยังไงบ้างครับ
2: ครับแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนพนักงานที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ในเขตแถวที่มีเหตุน้ำท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเส้นเพชรบุรีนะครับหรือเขตแถวบางนานะครับกลุ่มพนักงานที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็จะเซฟซิเบิลให้นะครับแน่นอนเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเป็นพาริตี้นะครับเพราะว่าน้องๆกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบนะครับก็จะมีการให้การช่วยเหลือนะครับเราจะตั้งห้องไลน์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่เป็นการสื่อสารแบบ3 diagram นะครับก็คือจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครที่ติดขัดนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับเรื่องอาหารเรื่องอะไรไม่พอเนี่ยก็จะมีการประสานงานกันแล้วเราจะมีทีมงานและหน่วยงานคอยช่วยเหลือกันอันนี้คือกลุ่มที่1นะ
1: ครับ
2: ส่วนกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบแล้วก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าให้ปฏิบัติงานอยู่ที่บ้านนะครับก็ work from home นะครับทุกวันนี้เทคโนโลยีนะครับระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็ระบบออนไลน์ต่างๆที่ทางบริษัทเซตให้เนี่ยก็สามารถทำงานได้เสมือนกับเราเข้าไปในที่ทำงานครับ
1: อย่างนี้ครับคุณบุญเกียรติพี่บอลครับ
0: ครับ
1: เวลามี work from home แน่นอนมันจะมีคนที่ทำงานหลังบ้านกับคนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้าคือในส่วนของรายการผลิตเองหรืออะไรเองไม่สามารถ work from home ได้ก็ต้องมาทำงานมันจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันนิดนึง
0: ทำไมเธอได้หยุด
1: ทำไมเธอได้หยุดทำไมฉันได้อยู
0: ่
1: เธอได้อยู่บ้านฉันไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้เรามีการบริหารจัดการหรือว่าช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาในส่วนของคนที่จำเป็นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของฟอนต์ไลน์ไงบ้างครับ
2: กับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเราไม่ได้มองว่าพนักงานอยู่ในรายการผลิตหรือพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ
1: ครับ
2: เราสำหรับกลุ่มเราจะแยกพนักงานออกเป็น2ส่วนส่วนที่ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับไม่ว่าท่านจะต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศหรือถ้าท่านได้รับผลกระทบแต่ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทำงานในรายการผลิตตรงนี้เราจะอนุมัติรวยให้นะครับโดยให้พนักงานเนี่ยได้ดูแลถึงเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินก่อนเป็นหลัก
0: ครับ
2: นะครับเราจะไม่ได้แยกว่าถ้าอยู่รายผลิตแล้วจะไม่ได้เวิร์กเพราะว่าต้องเข้ามาเราไม่ได้ใครทีเหลียอย่างนั้นนะครับเราดูความจำเป็นแล้วก็ความเดือดร้อนของพนักงานเป็นหลักครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องครับในส่วนของการที่ลงไปดูพี่น้องประชาชนหรือว่าเขาเรียกว่าพนักงานที่เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้การส่งความช่วยเหลือไปยังพนักงานตอนนี้เห็นบอกไม่มีฝ่าย HR ก็เข้าไปดูแลหลังบ้านด้วยในการดูแลพี่น้องประชาชนในส่วนของที่เดือดร้อนด้วยยังไงบ้างครับ
2: สองส่วนครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพนักงานอย่างที่ได้เรียนไปนะครับเราตั้งห้องไลน์นะครับเราจะมีทีม HR ที่เป็นทีม Business Partner นะครับดูแลแต่ละสายงานแต่ละหน่วยธุรกิจนะครับถ้าพนักงานน้องๆที่เดือดร้อนนะครับก็จะประสานงานมาผ่านทางห้องไลน์นี้ส่วนการช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับก็ขณะนี้ที่ผมติดตามข่าวนะครับก็จะเห็นทีมงานของสิงห์อาสานะครับซึ่งมีท่านผู้บริหารที่ดูแลอยู่ก็คือคุณต๊อดปิตินะครับเท่าที่ทราบก็ท่านก็ได้สั่งการนะครับให้สิงห์อาสานะครับลงพื้นที่นะครับให้การช่วยเหลือทางภาคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เราก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์เกิดภัยอะไรขึ้นมาก็จะเห็นสิงห์อาสาอยู่ตามพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
1: ครับก็เป็นอีกหนึ่งต้องบอกว่าเป็นแนวทางและตัวอย่างของการทำงานในรูปแบบของ work from home ด้วยสุดท้ายอยากจะให้ฝากคำแนะนำสักนิดนึงหลายหน่วยงานหลายๆบริษัทเองก็อยากจะมีแนวทางที่จะปรับรูปแบบเป็น new normal เป็นลักษณะของ work from home เรามีข้อแนะนำอย่างไรกันบ้างครับ
2: ครับ อย่างแรกเลยต้องบอกว่าการปฏิบัติงานนอกสถานที่ที่ไม่ใช่สถานที่ทำงานที่ออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลย
1: ครับ
2: นะครับเพราะงั้นมาตรการเรื่อง work from home ผมเชื่อว่าองค์กรใหญ่ๆนะครับองค์กรทั่วๆไปเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วกันนะครับกับผู้ประสบเหตุนะครับทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับก็ดูแล้ววันสองวันนี้เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็ฝนก็เริ่มหยุดแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นะครับสถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายลงครับ
1: ครับผมก็ต้องขอบคุณในส่วนของสิ่งอาสาด้วยนะครับเวลามีภัยพิบัติอะไรเดินทางออกไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการ work from home ที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญนะครับอย่างนี้สักนิดนึงครับฝากกำลังใจถึงผู้ที่ประสบภัยสักหน่อยยังมีหลายพื้นที่ที่ยังคงรอความช่วยเหลืออยู่แล้วก็ยังประสบภัยอยู่ฝากกำลังใจถึงประชาชนสักนิดนึงครับ
2: ครับก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับทุกท่านนะครับที่ประสบเหตุนะครับก็เชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะครับก็สถานการณ์ก็จะค่อยๆคลี่คลายนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆภาคส่วนนะครับการช่วยเหลืออาจจะเข้าไปถึงได้ช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องเห็นใจนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ณเวลานี้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณคุณวิจเกียรติเมธีทัศนีด้วยนะครับผอ.กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลบริษัทบุญรอดบิวรี่จำกัดวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของการ work from home กันด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: จะเห็นเลยว่าอย่างที่คุณบุญเกียรติบอกประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับ
0: การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานแบบ work from home เนี่ยก็ยังคงได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพงานที่ไม่ต่างกับการที่มาทำงานที่ออฟฟิศนะ
1: ใช่ครับ
0: คือ ฟังดูเนาะ
1: คือหนึ่งเลยคือต้องให้ความสำคัญก
0: ับ
1: พนักงานก่อนว่าเขามีความเดือดร้อนอย่างไรแล้วก็แบ่งความช่วยเหลือหรือว่าให้เรียกว่าให้สิทธิ์แล้วกันให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยไม่ติดขัด work from home ได้ด้วยแล้วงานก็มีประสิทธิภาพด้วย
0: ใช่แล้ว
1: นี่ก็เป็นเรื่องของการ
0: ติดตามกันถือว่าเป็นองค์กรที่เป็นต้นแบบได้เนาะ
1: ได้เลยครับ
0: ที่เราจะ work from home ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับอีกหลายๆพื้นที่ด้วยคุณโก้
1: ครับครับคราวนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าแน่นอนว่าน้ำเนี่ยมาถึงแล้วผ่านไปแต่ว่าเรื่องของสิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือเรื่องของความเสียหายแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยานะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เองในส่วนของโฆษกรัฐบาลวันนี้ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็ออกมาแถลงในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างเต็มที่ในส่วนของพื้นที่ที่ประสบเหตุนะครับพร้อมกับเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะครับย้ำนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังข้อมูลรอบด้านและก็ให้ฟังข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากทางการนะครับโดยในส่วนของศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรนะครับทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษต้องบอกว่าเป็นโฆษกใหม่ป้ายแดงครับประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดถึงสถานการณ์สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่กำลังประสบเหตุในขณะนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนและก็นักท่องเที่ยวครับได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการที่จะวางแผนดำเนินชีวิตวางแผนการเดินทางต่างๆให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อสรุปสำคัญมีเรื่องดังนี้นะครับก็คือในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องยาวมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันศุกร์หรือว่าวันที่24กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของไทยเนี่ยมีมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามาครับปัจจุบันก็ในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่เพิ่มอัตราการระบายนะครับก็ยังถือว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปกติขณะที่อ่างเก็บน้ำแล้วก็เขื่อนในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังคงมีศักยภาพในการที่จะรองรับเพิ่มเติมได้อยู่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะ
0: มาดูในเรื่องของการระบายน้ำบริเวณหลังเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยนึงอันนี้เป็นจุดสำคัญนะครับ
1: บ
0: อกมีการระบายน้ำออกแบบก้างปลาซึ่งส่วนนี้ครับพื้นที่รับน้ำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่เก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับต่อพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันครับมวลน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็จะไหลลงสู่พื้นที่ปริมณฑลได้แก่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครก่อนที่จะระบายออกสู่อ่าวไทยต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจปริมาณฝนต้องบอกเป็นข่าวดีนะลดลงตามลำดับคุณผู้ชมโดยก้อนฝนครับเคลื่อนจากบริเวณฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันตกของประเทศโดยคาดว่า29กันยายน2569ก็คือวันนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครครับฝนจะตกน้อยลงนี่เป็นข่าวดีนะครับการระบายน้ำในหลายพื้นที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายจุดครับสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ในขณะเดียวกันอย่างไรก็ตามบางชุมชนครับแล้วก็บางซอยก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ยกตัวอย่างเช่นเคหะคลองจันทร
1: ์
0: เคหะล่มเกล้านะครับมีเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็มีรามคำแหง24ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวครับก็ติดตามเรื่องราวข่าวสารหากต้องการความช่วยเหลือก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การช่วยเหลือครับหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพมหานคร1555นั่นเอง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี
0: ้
1: สภาพภูมิอากาศฝน ดูจะเบาบางลงแต่ยังคงตกอยู่บ้างนะครับคือตกสลับกับหยุดแต่ว่าไม่ได้หนักแล้วก็ตกแช่เหมือน3วันที่ผ่านมาสถานการณ์หลายพื้นที่ดีขึ้นแต่ยังคงมีบางจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็เดี๋ยวพูดกันสักนิดนึงในส่วนของกาญจนบุรียังคงจังต้องระวังแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาเมื่อวานนี้ในส่วนของท่านโฆษกก
0: ็
1: บอกว่าจังหวัดเพชรบุรีต้องเฝ้าระวังใหม่อีก4อำเภอไม่ว่าจะเป็นแก่งกระจานนะครับท่ายางบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีเนื่องจากฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานครับก็จะต้องระบายน้ำก็ขอให้พี่น้องประชาชนแน่นอนว่าช่วงท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมรับสถานการณ์นะครับติดตามในส่วนของระดับน้ำแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิดก็จะมีการแถลงอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้เองก็เดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงประมาณ9โมงครึ่งถ
0: ึ
1: ง10โมงว่าจะมาแถลงในช่วงไหนแต่ก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนในส่วนของศูนย์ป้องกันภัยพิบัตินะครับหรือว่าเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมที่จะตั้งขึ้นเพ
0: ื่
1: อที่จะมาให้ข้อมูลในส่วนของสภาพอากาศเรื่องของมวลน้ำเรื่องของจุดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของการฟื้นฟูต่างๆก็เดี๋ยวสักครู่เราคงจะได้มาติดตามกันตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับอย่างที่คุณโก้บอกมีกาญจนบุรีมีเพชรบุรีอีกหนึ่งจังหวัดครับที่ต้องให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังเช่นเดียวกันคือระยองนะครับระยองเนี่ยมี2จุดที่ต้องเฝ้าระวังจุดที่1ครับนั่นก็คือบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสโดยเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาครับช่วงเวลาประมาณ 7:00 นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับผ่านทางระบบน้ำล้นโดยพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อีกหลายจุดก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับก็บางพื้นที่บอกว่ามีข่าวคือบางทีต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะเพราะว่าพอมันมีสถานการณ์แล้วบางทีเราตื่นตระหนกตกใจเห็นมีน้ำโอ๊ยเขื่อนมันดู
0: มีเข
1: ื่อนแตกหรือว่ามันมีรอยร้าวรอยรั่วจริงๆต้องติดตามสถานการณ์ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเพราะว่าล่าสุดก็บอกว่าจริงๆยังไม่ได้แตกเพียงแต่ว่ามันมีการกัดเซาะซึ่งอาจจะทำให้มีความเสียหายบางส่วนแต่ยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นแตกหักนะครับและในส่วนของท่านโฆษกเองก็ยังกล่าวถึงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่นะครับติดตามสถานการณ์ดำเนินมาตรการช่วยเหลือโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการจัดทำแนวกั้นน้ำนะครับดำเนินการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้วขณะที่ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลยังคงสูงอยู่นะครับแต่ยังไม่พ้นแนวกั้นอยู่ทั้งนี้ครับกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการพิจารณาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพิ่มเติมครับเพื่อความปลอดภัยโดยระบบน้ำและก็ไฟฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้ยังคงใช้ได้นะครับไม่ได้เสียหายและในส่วนของจังหวัดนครนายกเองท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วนะครับสั่งการให้มีการลดการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนเพื่อบรรเทาผลกระทบในอำเภอเมืองด้วยก่อนหน้านี้เห็นภาพโอ้ต้องบอกว่าเปิดภาพมาตกใจเหมือนกันเขื่อนขุนด่านประการชนหูน้ำปริ่มแล้วก็ระบายน้ำแรงมากจนพี่น้องประชาชนเนี่ยตกใจเลยบอกว่าโอ้ลดลงหน่อยเพราะว่าพื้นที่รับน้ำหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยหนักเลยนะครับ
0: นี่ก็อีกจุดนึงครับนอกเหนือจากการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือการเยียวยา
1: ครับ
0: การเยียวยาการฟื้นฟูนะครับก็มีประเด็นสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็จะมีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเริ่มกระบวนการในการเยียวยาแล้วก็เริ่มกระบวนการในการฟื้นฟูซึ่งต้องบอกว่าจากข้อมูลความเสียหายจากพื้นที่เนี่ยก็จะนำข้อมูลทั้งหมดคุณผู้ชมครับมารวบรวมประกอบกันจัดทำเป็นเรื่องของคำของการงบประมาณในการดูแลแล้วก็การเยียวยาพี่น้องประชาชนในขั้นต่อไปรัฐบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับรวมถึงกรุงเทพมหานครก็จะดำเนินการคุณผู้ชมครับในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนครับได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อีกครั้งนึงหล
1: ัง
0: จากที่น้ำท่วมแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานกันอย่างแบบตลอด24ชั่วโมงครับทั้งในส่วนของการระบายน้ำทั้งในส่วนของการเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่มีปัญหาอยู่แจ้งเบอร์ไว้หน่อยคุณผู้ชมครับที่1669นะครับในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนก็เบอร์1555และก็กรณีที่จะสนับสนุนเรื่องของการช่วยเหลือทั้งสิ่งของต่างๆก็มีเบอร์022485115นั่นเองครับ
1: ใช่ครับนี่ก็เป็นสายด่วนที่คอยเปิดรอรับนะครับว่าในส่วนของ
0: การช่วยเหลือ
1: การช่วยเหลือเป็นอย่างไรต้องการความช่วยเหลือในจุดไหนก็สามารถโทรไปได้เน้นย้ำอีกทีครับ 1669แล้วก็1555เป็นสายด่วนนะครับหรือว่าประสานไปที่022485115ได้ตลอดเลยนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของแนวทางการให้ความช่วยเหลือในขณะนี้ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่แต่ในวิกฤตพี่บอลบางครั้งเราจะได้เห็นภาพการช่วยเหลือที่บางทีมันฟูใจนะเพราะว่าเราได้เห็นทุกคนที่ลงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับในส่วนของอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากที่ลงไปช่วยในพื้นที่ของแฟลตคลองจันเองหรือว่าล่มกล้าวเองหน่วยงานภาครัฐเองภาคประชาชนเองเราก็ได้เห็นหลายๆคนที่ใครที่มีศักยภาพใครที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอะไรได
0: ้
1: ลงไปช่วยกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจกันละกันว่าพอถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตจริงๆเราไม่มีการแบ่งแยกช่วยได้
0: ช่วย
1: หมด
0: จริงๆ
1: ใช่ครับ
0: นะครับอย่างที่นำเรียนคุณผู้ชมว่าน้ำท่วมก็ไม่สู้น้ำใจของคนไทยนะครับที่เรียกว่าจับมือกันคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ในขณะเดียวกันครับภาคส่วนของการเยียวยาในส่วนของรัฐบาลล่าสุดรัฐบาลก็เตรียมงบกลางครับกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงทางกรุงเทพมหานครด้วยโดยจะครอบคลุมเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ครับโดยนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้มีการเปิดเผยภายหลังจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ภาคกลางครับซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งท่านเป็นประธานโดยระบุถึงหลักเกณฑ์ครับในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยบอกว่าแม้กรุงเทพมหานครจะมีระเบียบการชดเชยเยียวยาในส่วนของท้องถิ่นอยู่แล้วแต่รัฐบาลครับก็ได้มีการหารือกับทางกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณาเรื่องของรายละเอียดในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเสริมนอกจากนี้ครับยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องยึดมาตรฐานแล้วก็เกณฑ์การช่วยเหลือเช่นเดียวกันทั่วประเทศครับ
1: ก็ในส่วนของภาครัฐเองก็จัดเตรียมแล้วก็มีการวงเงินงบกลางปี2569ไว้แล้วนะครับก็ตอนนี้กันไว้อยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาทก
0: ็
1: จะใช้ในการบริหารจัดการเยียวยาพี่น้องที่ประสบเหตุอุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก
0: ็
1: จะครอบคลุมเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยจะไปเร่งรวบรวมข้อมูลรายละเอียดความเสียหายและก็ประเภทความจำเป็นในการใช้วิธีกระจายงบประมาณเพื่อที่จะเสนอครม.นะครับพิจารณาอนุมัติต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายพื้นที่เวลาที่เรามีการแจ้งเตือนเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลายคนพี่น้องประชาชนตกใจหรือว่าตื่นตระหนกว่าอุ๊ยแถวบ้านเราน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอพี่บอลมีน้ำท่วมหรือเปล่าทำไมถูกประกาศเป็นภัยพิบัติมันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางพื้นที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจริงส่วนในบางพื้นที่ที่มีภัยอาจจะบางบ้านอาจจะไม่ได้รุนแรงก็จริงแต่ว่าต้องประกาศเป็นภัยพิบัติเนื่องด้วยเป็นระเบียบข้อบังคับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแล้วกันคือในการที่จะไปขอรับความช่วยเหลือหรือว่าบ้านที่ได้รับพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ผลกระทบเนี่ยแหละคือถ้ามันเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายที่มารองรับในการที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้ทันและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของคุณพระดอนเองก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมในกรอบการดูแลผู้ประสบภัยนะครับว่าสำหรับเหตุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่1ตุลาคม2569ครับคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเข้าสู่ระบบคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะไม่ได้เป็นการให้การเยียวยาภัยพิบัตินะครับจะเข้าสู่การประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เข้าแบบอัตโนมัติด้วย

0: เรื่องครับเข้าใจกันง่ายๆเรื่องรถที่โดนน้ำท่วม
1: บ
0: างทีก็ไม่ได้ทันได้ตั้งตัวต่างๆล่าสุดประเด็นนี้ครับรายการของเราตามคุณผู้ชมให้เรียบร้อยประเด็นเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าขณะนี้เนี่ยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเรื่องของแผนงานเตรียมมาตรการช่วยเหลือเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วอันนี้พี่น้องประชาชนอุ่นใจได้นะครับจะนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ29 กันยายน 2569เพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะประกาศมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปกรณีการช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาเจ้าของรถที่โดนน้ำท่วม
1: ใช่ครับก็คือเนี่ยพอเราเห็นภาพเวลาเกิดอุทกภัยบางทีไม่ทันบางทีก็ต้องยอมสละก็ต้องยอมสละเพราะว่าพื้นที่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถไปไหนได้เพราะฉะนั้นก็ในส่วนของการเข้ามาช่วยเหลือให้การคุ้มครองเยียวยาผู้ที่ประสบภัยนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญและหลายคนก็อยากได้สิ่งนี้แหละพูดง่ายเลยคือโอ้โหรถของฉันยังบางทียังป้ายแดงอยู่เลยนะ
0: จอดยังผ่อนอยู่เลย
1: ยังผ่อนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเข้ามาช่วยเหลือกันหน่อยอันนี้ก็ไม่ได้ทิ้งนะครับใครที่ประสบภัยก็เดี๋ยวรอการชี้แจงรายละเอียดกันอีกทีก็แล้วกันเอาละครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหลายพื้นที่คลี่คลายแต่หลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างของบ้านผมเนี่ยบ้านอยู่บางใหญ่นนทบุ
0: ร
1: ีเวลาจะเดินทางมาที่สถานีแห่งนี้นะครับจะผ่านทั้งงามวงวานผ่านทั้งแครายรัตนาธิเบศรก่อนหน้านี้โอ้โหน้ำท่วมจนรถวิ่งไม่ได้ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันสักนิดนึงคุณผู้ชมนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีจุดท่วมขังล่าสุดที่ไปสำรวจมาวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วง8:30ในช่วงเช้าจุดที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24และก็ซอยรามคำแหง23ต่อมาก็เป็นถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงถนนพัฒนาการนะครับยังคงมีน้ำสูงอยู่นะครับถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ไปถึงแยกบางกระปิตรงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับมีน้ำท่วมขังถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นี่ก็เป็นอีก1จุดที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเลยถนนศรีบูรพาครับถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101นะครับ101เนี่ย
0: ครับ
1: ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปินี่เลยพี่บอล
0: ครับ
1: บางกะปิอยู่แถวบ้านเลย
0: แถวบ้านผมครับ
1: เป็นไงครับตอนนี
0: ้น้ำลงมาแล้วครับ
1: น้ำลงแล้ว
0: แต่ว่าก็ยังมีท่วมขังอยู
1: ่นะครับเอาละครับแล้วก็ไปต่อกันที่ถนนสุวินทวงศ
0: ์
1: แยกถนน3วาถึงแยกราชอุทิศนะครับแล้วก็ถนนนักกีฬาแหลมทองถนนพัฒนาการ53แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดนี้ที่ยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณร่ม924หรือว่าเคหะ
0: ร่ม9
1: นั่นเองนะครับ
0: อันนี้คือน้ำท่วมสูงใช่ไหมครับ
1: ท่วมสูง
0: อันนี้มาที่บริเวณน้ำท่วมต้องบอกว่าจุดที่น้ำท่วมลดระดับลงมาจากที่คุณโก้บอกเมื่อสักครู่นี
1: ้ครับ
0: ก็จะมีรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีนะครับแล้วก็มีตรงบริเวณจุดศรีนครินทร์นะครับถึงพัฒนาการถึงบริเวณไปถึงสุขุมวิท77คุณผู้ชมครับจุดนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่แล้วก็มีนวมินช่วงนวมิน100ถึงนวมิน98แล้วก็มีจุดที่เป็นจุด4แยกถนนประเสริฐมนุกิจตัดถนนนวมินจุดนี้ก็ยังคงมีน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ยังมีถนนนวมินจากนวมิน56ถึงนวมิน26แล้วก็ตรงจุดหนึ่งคือพหลโยธินกันบ้างจากแยกเกษตรไปถึง BTS ลาบ11อันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันว
1: ่
0: ามีน้ำท่วมอยู่
1: ใช่ครับก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราแจ้งไปหลายคนยังคงติดอยู่ในบ้านเรือ นหรือว่าหลายคนนี่ที่ออกมาก็ขอให้อุ่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือมีเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เข้าไปดูแลให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในส่วนของฝนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ลดลงแล้ววันนี้อาจจะตกน้อยลงหรือวันนี้ได้เห็นแสงแดด
0: วันนี้เห็นแดดนะ
1: วันนี้ได้เห็นแสงแดด
0: 6:00 น. 7:00 น. นี่มีแดดแล้ว
1: นะครับก็สถานการณ์น่าจะ
0: เริ่มคล
1: ี่คลายนะครับก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแต่อีกหนึ่งเรื่องพี่บอลที่จะต้องแจ้งเตือนอย่างที่บอกแล้วว่าในกรุงเทพดีขึ้นแต่ในหลายๆจังหวัดตอนนี้ยังคงน่าเป็นห่วงในส่วนของการระบายน้ำเพราะฉะนั้นขอมาแจ้งเตือนครับในส่วนของศูนย์บัญชาป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดอ่างทองครับ
0: ครับ
1: ล่าสุดวันนี้เองเมื่อช่วง8:30นะครับก็ได้มีการแจ้งให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยครับให้ทราบทั่วกันดังนี้เลยช่วงวันนี้นะครับ29

0: กันยายน 14:02 ครับ
1: ครับ
0: ปริมาณน้ำที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับปริมาณน้ำดังกล่าวก็จะทำให้ริมน้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองประกอบไปด้วยอำเภอชัยโยอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองน้ำอาจจะมีปริมาณสูงขึ้นประมาณ 15-20 เซนติเมตรก็ไม่ถึง1ฟุตนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยส่วนโซนอำเภอวิเศษชัยชาญครับและอำเภอโพทองจะเพิ่มอีกประมาณ 5-10 เซนติเมตรอันนี้อาจจะไม่ได้น่าเป็นห่วงมากนักนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยจะต้องทำในวันนี้นี่เน้นย้ำเลยต้องทำในวันนี้นะครับนอกจากขนย้ายสิ่งของไปยังเขตปลอดภัยแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของการสัญจรเข้าออกด้วยเรือผู้สูงอายุควรมีญาติมารับส่งเพื่อป้องกันอันตรายแล้วก็ระมัดระวังกระแสไฟฟ้าหากต้องลุยน้ำครับหากใครมีความจำเป็นขอความช่วยเหลือก็ติดต่อสายด่วนนะครับ1784ได้ตลอดแล้วครับ
1: ครับตอนนี้ไปติดตามคุณผู้ชมครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำ JICC ตอนนี้นำคุณผู้ชมไปติดตามการแถลงข่าวเชิญรับชมก่อนเลยครับ
0: เชิญครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยในวันที่29กันยายน2569ครับในวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากที่เมื่อวานมีการพยากรณ์อากาศว่าฝนได้ออกจากกทม.นะครับในวันนี้เนี่ยสภาพอากาศในกรุงเทพมหานครปริมาณน้ำฝนเนี่ยไม่ได้มีมากแล้วนะครับฝนที่ได้เคลื่อนไปทางฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้ในวันนี้ก็อ่อนกำลังลงแล้วนะครับรวมถึงทางฝั่งตะวันออกฝนปริมาณน้ำฝนก็น้อยลงเช่นเดียวกันนะครับยังมีน้ำฝนที่ตกมาเมื่อคืนเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณทางภาคเหนือมีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดตากอีกเล็กน้อยนะครับตรงนี้นี่เองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์น้ำในพื้นที่อื่นๆเนื่องจากว่าฝนตกโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เหนือเขื่อนนะครับที่จะรองรับมีภาวะที่จะรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากนะครับในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาครับหลังจากที่เมื่อวานมีการดำเนินการระบายน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับในวันนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาจะมีน้ำมาเติมนะครับจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกรังนะครับในวันนี้ทางคณะกรรมการที่พิจารณาเรื่องน้ำเนี่ยก็กำลังพิจารณานะครับว่าจะมีการปรับการเพิ่มเรื่องของปริมาณการปล่อยน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการเพิ่มน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากว่ามีคันกั้นน้ำที่มีความสูงและยังมีความจุที่เพิ่มเติมที่จะรับน้ำได้อีกมากครับในส่วนของการระบายน้ำนะครับในปัจจุบันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องระบายน้ำเพิ่มเติมแล้วก็ใช้เครื่องสูบน้ำเดิมอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็จะมีการระบายน้ำออกอ่าวไทยปริมาณมากขึ้นนะครับส่วนของกรุงเทพครับเช้านี้ไม่มีฝนตกแล้วนะครับเรดาร์อากาศเมื่อ 7:07 นเช้านี้ไม่มีกลุ่มฝนทำให้วันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันกรุงเทพน่าจะไม่มีฝนทำให้การระบายน้ำก็จะมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีฝนมาเพิ่มเติมนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ยังมีระดับน้ำที่ท่วมสูงถนนอยู่นะครับที่สูงกว่า30เซนติเมตรรถเล็กผ่านไม่ได้อยู่อีกเพียงแค่6จุดนะครับส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โซนตะวันออกของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นถนนรามคำแหง24ถนนศรีนครินถนนนวมินถนนลาดพร้าวจากลาดพร้าว101ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ถนนพัฒนาการ53ครับในส่วนของกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ในหลายจุดนะครับปัจจุบันนี้การระบายน้ำเนี่ยทางกทม.ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อัตราการระบายน้ำศักยภาพการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ51ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับของกทม.ซึ่งคาดว่าบริเวณที่ยังท่วมอยู่ในฝั่งตะวันออกน่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันถ้าไม่มีฝนมาเพิ่มเติมซึ่งก็จากการพยากรณ์อากาศน่าจะไม่มีแล้วนะครับในส่วนของสาธารณสุขนะครับเมื่อวานที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่คลองจันทน์และล่มเกล้านะครับพบว่าในพื้นที่นี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการครับในวันนี้จะมีการตั้งสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมารับบริการได้ในถ้าหากมีเรื่องของการเจ็บป่วยรวมถึงการติดต่อประสานงานแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการป้องกันโรคต่างๆนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงฝั่งตะวันตกที่มีฝนเข้าไปเพิ่มเติมทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองนะครับอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามครับซึ่งในวันนี้อาจจะยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวิชัยรงค์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันนะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองลงไปสู่เขื่อนแม่กลองนะครับจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวิชัยรงค์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงนะครับ ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะครับเป็นพื้นที่ริมน้ำนะครับแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับขอให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัดและในเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเตือนโดยปภ.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อถ้ามีสถานการณ์เพิ่มเติมก็จะมีการแจ้งเตือนเพิ่มเติมขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแม่กลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับข้อมูลของแม่น้ำแม่กลองสำหรับประชาชนในการติดตามนะครับการติดตามตัวเลขการระบายน้ำนะครับถ้ามีการประกาศระบายน้ำทุกการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม20เซนติเมตรครับเพราะฉะนั้นแล้วในบางที่ที่มีตลิ่งไม่เท่ากันก็ขอให้พิจารณาตัวเลขตามนี้นะครับย้ำนะครับใน3พื้นที่ริมน้ำแม่กลองคือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1เมตรจากระดับปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำให้ยกของให้พ้นจากระดับที่มีการเตรียมการไว้นะครับสำหรับที่กาญจนบุรีครับที่มีความกังวลเมื่อวานมีข่าวเรื่องของเหมืองแร่เก่านะครับที่มีน้ำทะลักออกมาตรงนี้เมื่อวานทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณที่มีการกัดเซาะและแตกนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นบริเวณที่มีการทำเหมืองแต่เป็นบริเวณที่ห่างจากเหมืองเดิมประมาณ4กิโลเมตรนะครับเป็นจุดที่ใช้ดักตะกอนแล้วก็เป็นจุดที่ใช้กักเก็บน้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามกรมควบคุมมลพิษก็ได้เก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนไปตรวจแล้วนะครับจะรอผลการตรวจว่ามีตะกั่วอยู่หรือไม่นะครับก็จะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้มีการหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพี่น้องชาวเพชรบุรีนะครับปัจจุบันนี้เขื่อนระดับความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ94%นะครับซึ่งยังมีพื้นที่ความจุได้ที่จะรับน้ำได้เพิ่มเติมและถ้าฝนไม่ได้ตกเพิ่มเติมและน้ำไม่ได้เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็จะอยู่ในการบริหารจัดการแต่อย่างไรก็ตามครับก็ขอให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีมีการติดตามสถานการณ์และการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดครับมาถึงภาคตะวันออกครับสถานการณ์จากเมื่อวานที่มีฝนตกเพิ่มเติมแล้วก็มีน้ำล้นขึ้นมาบริเวณริมแม่น้ำนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคือจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอำเภอกระบินบุรีเมื่อคืนนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วนะครับปัจจุบันน้ำน่าจะเริ่มลดลงถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกเริ่มน้อยลงแล้วนะครับมวลน้ำที่ผ่านกระบินบุรีจะลงไปสู่อำเภอเมืองปราจีนบุรีครับวันนี้พี่น้องชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับอาจจะมีน้ำล้นคันกั้นน้ำได้ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการและแจ้งเตือนทางประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ใดที่ยังไม่ได้เตรียมการนะครับขอให้มีการเตรียมการซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอาจจะมีน้ำที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการท่วมมากที่สุดของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อรอบที่แล้วนะครับก็ขอให้ยกของอยู่ในพื้นที่ที่สูงกว่าเดิมนะครับส่วนจังหวัดระยองครับฝนจะตกหนักที่อำเภอแกลงแล้วก็น้ำจากกระแสที่ล้นสปินเวย์จะไปที่ตัวอำเภอเมืองระยองตอนนี้ก็ยังมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนเฝ้าระวังครับและจากที่มีข้อมูลข่าวสารทางโลกออนไลน์หลายกระแสนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเขื่อนคลองละโอกว่ามีการแตกแล้วผมได้พูดเมื่อวานแล้วนะครับว่าไม่แตกแล้วก็วันนี้ขอย้ำอีกครั้งครับว่ากรมชลประทานเข้าไปดูแล้วแล้วก็มีการซ่อมแซมส่วนที่กัดเซาะด้านข้างไม่ได้มีการพังหรือไม่มีการแตกไปอย่างใดขอให้ประชาชนพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองนะครับไม่ต้องมีความกังวลว่าจะมีเขื่อนแตกเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นออกมาช่องทางไหนที่ไม่ได้ช่องทางของศูนย์ JICC นี้นะครับขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องด้วยครับส่วนจังหวัดสระแก้วนะครับสถานการณ์นี้ในอำเภอเมืองนะครับยังส่งตัวอยู่นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ส่งความช่วยเหลือเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาคตะวันออกจะเน้นย้ำอยู่3จังหวัดนะครับคือปราจีนบุรีระยองสระแก้วนะครับสำหรับกลุ่มเปราะบางนะครับในพื้นที่ผมเสนอว่าแนะนำว่าให้ควรย้ายออกจากพื้นที่
1: ลุ่มน้ำริมน้ำนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีถ้าเกิดว่ามีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาครับนี่คือสถานการณ์น้ำในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะนำข้อมูลข่าวสารนั้นไปขยายต่อแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ประสานงานนะครับกับหน่วยงานต่างๆและรับฟังหน่วยงานต่างๆเพื่อตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับในส่วนของจังหวัดที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับทั้งภาคตะวันออกและภาคตะวันตกที่ได้มีการอพยพเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็อยู่ในพื้นที่พักพิงแล้วนะครับขอเน้นย้ำว่าจังหวัดดังกล่าวเหล่านั้นนะครับยังอยู่ในพื้นที่ที่ต้องมีความเสี่ยงอยู่ขออย่าเพิ่งรีบกลับเข้าไปสู่บ้านพักของท่านนะครับในวันนี้นะครับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่คือพยายามประสานทุกหน่วยงานให้ดำเนินการร่วมกันพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างที่สุดในการประชุมครม.ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงแผนระยะยาวนะครับที่จะมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวและจะมีการพูดถึงการฟื้นฟูหลังจากน้ำท่วมนะครับก็จะมีการพูดถึงงบกลางที่จะใช้ดำเนินการในวันนี้นะครับทางรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีทุกคนและหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ร่วมกันดำเนินการเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะดีขึ้นเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้ประเทศไทยได้มีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซ้อนและน้ำแล้งในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบครับขอบคุณครับต่อจากนี้นะครับขออนุญาตให้ทางรองโฆษกรดิดานะครับได้มาพูดถึงรายละเอียดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: สวัสดีพี่น้องประชาชนนะคะผู้ชมผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านด้วยค่ะสื่อมวลชนด้วยค่ะในขณะนี้นะคะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงในกทม.นะคะยังมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันค่ะได้แก่เคหะรามอินทราค่ะระดับน้ำสูง25-30เซนติเมตรเคหะคลองจันระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเคหะร่มเกล้าระดับน้ำสูง1-1.5เมตรเช่นกันค่ะแต่ในขณะนี้นะคะเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนนะคะที่เดือดร้อนรวมถึงมีการเร่งส่งความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำเครื่องดื่มของใช้ที่จำเป็นรวมถึงในวันนี้ค่ะก็จะมีบริการสาธารณสุขลงไปในพื้นที่ที่เดือดร้อนด้วยค่ะในส่วนของการระบายน้ำนะคะก็จะเหลือปัญหาทางเทคนิคอีกนิดหน่อยก็จะเรียบร้อยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะคะเรียบร้อยภายใน 2-3 วันค่ะค่ะรัฐบาลนะคะยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดูแลพี่น้องประชาชนต่อเนื่องรวมถึงดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะขอบคุณค่ะ
1: มีข้อสักถามจากสื่อมวลชนเพิ่มเติมไหมครับ

หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: จะเป็นผู้สูงวัยที่ช็อตหรือจะเป็นผู้สูงวัยที่ชิลใช้จ่ายสบายในบ้านปลายชีวิตอยู่ที่คุณแล้วล่ะค่ะรับเงินมาทำบัญชีจดรายรับจดรายจ่ายจดเงินคงเหลือสิ้นเดือนสรุปยอดบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำง่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นรู้สถานะทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมและเกิดการออมอย่างยั่งยืนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมก่อนสูงวัยจดไม่จน
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ล้นทะลักเข้าท่วมภายในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะพีคสูงสุดในวันที่30กันยายนนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าปริมาณน้ำสะสมในครั้งนี้มีมากกว่าปี2556จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดกระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมแบบเบ็ดเสร็จ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันที่29กันยายน2569เป็นต้นไปปฏิพลสถาพมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณสะพานแดงรังสิตจังหวัดปทุมธานีป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งจัดทำแนวป้องกันน้ำในพื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีจุดเสี่ยงบริเวณสะพานแดงเนื่องจากคลอง13ไม่สามารถผ่านน้ำออกไปทางอำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลให้น้ำและไหลเข้าพื้นที่ชุมชนโดยให้ดำเนินการทันทีไม่ต้องรอให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นพร้อมให้การสนับสนุนจัดหาบิ๊กแบ็คในเบื้องต้นโดยสำรองค่าใช้จ่ายในการจัดหามาก่อนเพื่อให้สามารถนำบิ๊กแบ็คเข้าพื้นที่และจัดทำแนวป้องกันได้โดยเร็วสำหรับบิ๊กแบ็คที่นำมาใช้จะทำหน้าที่เสริมแนวกั้นแทนคันดินเพื่อป้องกันและชะลอการไหลของน้ำไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะบริเวณซอยรังสิตนครนายก8เป็นต้นไปซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: เป็นอย่างไรบ้างอยู่ในสายกับเรากับคุณวรวิทย์อินตะใจครับเป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับสวัสดีครับคุณวรวิทย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณนุ่นคุณโก้ครับ
9: สวัสดีครับ
8: วิทย์ครับ
7: มาอัปเดตกันสักนิดนึงครับในส่วนของจังหวัดตากเห็นว่ามีฝนตกหนักสะสมแล้วก็ระดับน้ำลำห้วยยังคงวิกฤตเตือนภัยอยู่5อำเภออัปเดตกันสักนิดนึงครับตอนนี้สถานการณ์ที่จังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับ
8: ครับสถานการณ์ที่จังหวัดตากนะครับฝนเริ่มตกตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อวานนะครับวันจันทร์นี่นะฮะก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็มีดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนเป็นต้นมาฝนก็หยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วแล้วก็น้ำก็ได้ลดลงแล้วนะครับในส่วนของฝั่ง4อำเภอฝั่งตะวันออกก็คือทางสามเงาบ้านตากอำเภอเมืองแล้วก็วังเจ้าเนี่ยนะฮะก็น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่ว่าเราก็เฝ้าระวังทาง5อำเภอด้านตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่ท่าสองยางแม่ลำมาดพบพระแม่สอดแล้วก็ทางอุ้มผางนะครับซึ่งเราเฝ้าติดตามในเรื่องของทิศทางพายุฝนที่คาดว่าจะพัดเข้ามาทางฝั่งเมียนมาเข้ากับย้อนเข้ามาอีกนะครับก็เฝ้าติดตามระดับน้ำเมยด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระดับน้ำเมยก็ขึ้นนะครับ
7: ในตอนนี้สถานการณ์น้ำถึงจะคลี่คลายยังคงมีพื้นที่จุดไหนที่ยังต้องระมัดระวังหรือว่าได้รับผลกระทบเป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างไหมครับ
8: ครับพื้นที่เสี่ยงนะอย่างที่เรียนก็คือตอนนี้ทางอำเภอทางฝั่งตะวันตกที่ติดกับน้ำเมยนะครับก็ทางเทศบาลท่าสายลวดที่อยู่ในเขตของอำเภอแม่สอดนะครับทางฝั่งอำเภอพบพระนะครับที่ติดกับน้ำเมยครับเราเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณน้ำแม่น้ำเมยที่สูงขึ้นนะครับ
9: ค่ะท่านหัวหน้าค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วในหลายพื้นที
10: ่
9: แต่เหตุที่เรายังคงต้องเฝ้าระวังในอำเภอที่ติดกับแม่น้ำเมยเนี่ยคือทำไมแม่น้ำเมยถึงยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะ
10: เนื่องจากว่าปริมาณฝนที่ตกในฝั่งเมียนมานะครับซึ่งต้นน้ำของน้ำเมยนี่จะอยู่ในทั้งในเขตเมียนมาด้วยแล้วก็ในเขตของอำเภอพบพระด้วยนะฮะทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยเราเนี่ยครับ
7: จากจุดนี้เองน้ำที่มีการระบายหรือว่ากำลังผ่านเส้นทางน้ำไปตรงนี้มีจุดไหนเป็นจุดลุ่มต่ำมีจุดไหนที่จำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษไหมครับ
10: ครับจุดลุ่มต่ำที่ติดแม่น้ำเมยก็จะอยู่บริเวณตลาดริมเมยนะครับเทศบาลท่าสายลวดนะครับถ้าเราเคยไปก็จะอยู่ตรงติดกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับนะครับตรงนั้นจะเป็นจุดลุ่มต่ำที่ถ้าน้ำเมยขึ้นก็จะล้นตลิ่งแล้วก็เข้ามาท่วมในเขตเศรษฐกิจตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่ในพื้นที่ของอำเภอแม่ละมาดนะครับแล้วก็อำเภอท่าสองยางที่ติดกับตลอดริมน้ำเมยอะครับ
7: ครับ
9: ครับ
7: คุณหน้าครับอย่างนี้ถ้ามีการประเมินไหมครับว่าฝนยังจะมีอยู่หรือเปล่าจะมีมวลฝนกลับมาที่จังหวัดตากอีกหรือไม่แล้วก็ในกรณีเกิดเหตุมีฝนตกเพิ่มเติมเรายังมีการเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรบ้างกับการเตรียมอพยพหรือว่าสร้างจุดพักพิงไว้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
10: ครับครับในโซนนู้นเราเตรียมประเมินสถานการณ์แล้วก็ตอนนี้เราก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเก็บข้าวเก็บของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับโดยเฉพาะท่านประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับตอนนี้เราประเมินสถานการณ์แล้วเราก็จะแจ้งเตือนเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับถ้าจำเป็นในเรื่องของการอพยพเราก็เตรียมพร้อมที่จะอพยพพี่น้องที่มีความเสี่ยงไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่มีความปลอดภัยนะครับ
7: ครับ
9: ค่ะในส่วนของช่องทางการแจ้งเตือนค่ะท่านหัวหน้าเห็นว่ามีหลากหลายช่องทางเลยค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะติดตามทางช่องทางไหนบ้างคะ
10: ครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเราก็แจ้งเตือนทางเซลบอร์ดแคสต์นะเมื่อวานเราก็แจ้งเตือนไปในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวังเจ้าอำเภอเมืองในเขตของบ้านตากสามเงานะครับแล้วก็แม่สอดอย่างเงี้ยนะครับเมื่อวานเราแจ้งเตือนไป2ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่เองเราก็มีทั้งในระบบเสียงตามสายแล้วก็ใช้รถประกาศนะครับของท้องถิ่นนะครับนะฮะท้องถิ่นใช้รถประกาศเสียงตามสายของในเครือข่ายของกำนันผู้ใหญ่บ้านของฝ่ายปกครองเราก็ใช้ทุกช่องทางนะครับในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็การเฝ้าระวังนะครับ
9: ปัจจุบันค่ะเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าบอกว่ามีการแจ้งเตือนในเรื่องของการถ้าจะต้องอพยพจะต้องไปอยู่ในศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงจุดนี้ตอนนี้มีการจัดเตรียมไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะ
10: ในส่วนของทางแม่สอดก็มีครับทางเทศบาลท่าสายลวดทางเทศบาลนครแม่สอดนะครับก็จัดเตรียมไว้นะครับในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
7: ครับผมมีข้อแนะนำไหมครับสำหรับใครที่1กำลังจะหนีน้ำหรือว่ากำลังจะออกจากพื้นที่หรือ2มีใครที่มีความประสงค์อยากจะเข้าไปยังจังหวัดตากสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่างไรใช้เส้นทางไหนได้บ้างครับ
10: ครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับของพี่น้องประชาชนเนี่ยถ้าได้รับการแจ้งเตือนหรือว่าได้รับข่าวสารจากทางราชการนะครับเราดูแล้วถ้าเป็นพื้นที่อยู่ในบ้านที่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่มีกลุ่มผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้พิการเนี่ยเมื่อได้รับข่าวสารแล้วท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าจะย้ายออกมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยท่านรีบแจ้งประสานไปทางพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านออกมาตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะเกิดภัยหรือว่าในช่วงของกลางวันนะครับจะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่นะครับไม่ใช่รอให้น้ำท่วมขึ้นหรือว่ารอจน ถึงกลางคืนเนี่ยการอพยพการเคลื่อนจะค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงอันตรายนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าได้ชะล่าใจนะครับสำหรับเส้นทางในการสัญจรนะครับของจังหวัดตากตอนนี้เส้นทางในส่วนของจากจังหวัดตากไปแม่สอดเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาทับเส้นทางแต่เมื่อวานเราก็เคลียร์นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เส้นทางดินสไลด์ลงมาปิดเส้นทางนะครับก็มีบางช่วงที่ปิดแล้วก็เป็นมีทางเบี่ยงเป็นบางช่วงที่ใช้การไม่ได้ตอนนี้ก็จะเป็นถนนจากอำเภอบ้านตากไปอำเภอแม่ละมาดนะครับที่ผ่านไปทางตำบลท้องฟ้านะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางแล้วก็มีบางช่วงที่สะพานสุดนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ก็ขอพี่น้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนั้นนะครับส่วนเส้นทางสายเอเชียจากกำแพงเพชรผ่านวังเจ้าตอนนี้ก็สามารถใช้การได้เป็นปกติแล้วครับ
7: ครับผมสุดท้ายอยากจะให้ส่งกำลังใจถึงผู้ที่กำลังประสบภัยแล้วก็สร้างความอุ่นใจสักนิดนึงว่าใครที่กำลังมีประสบภัยอยู่ทางปภ.ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างแน่นอนครับ
10: ครับครับทางปภ.นะครับก็เป็นหน่วยงานประสานนะครับความร่วมมือระหว่างทั้งไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็มูลนิธิภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานทั้งในระดับจังหวัดนะฮะหน่วยงานทหารพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลท่านนะครับหากท่านมีความประสงค์ที่จะอพยพหรือว่าย้ายออกจากพื้นที่เสี่ยงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับสายด่วนของปภ.ก็1784นะครับหรือว่าถ้าจะง่ายที่สุดก็ท่านสามารถโทรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ใกล้ที่สุดนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฮะเขาจะเข้าไปช่วยเหลือท่านได้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกินกำลังเกินศักยภาพก็ประสานมาหน่วยงานในระดับอำเภอระดับจังหวัดได้นะครับทางท่านผู้ว่าก็ดีทางหลายๆหน่วยพร้อมที่จะเข้าไปดูแลท่านครับ
7: ครับนี่ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดตากเดี๋ยวหากมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะขออนุญาตติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากท่านหัวหน้าวรวิทย์กันอีกทีนะครับ
10: ครับ
7: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับคุณวรวิทย์อินทใจนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากครับขอบพระคุณครับ
10: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะก็ท่านวรวิทย์อินตาใจหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะคะท่านมาได้อัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตกมั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์ตกแต่ว่าเมื่อคืนเนี้ยโชคดีตอนนี้หยุดแล้วแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของ5ตำบลทางตะวันตกนะคะเพราะว่าจะต้องไปติดตามในเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเมยเพราะว่าแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดตากเองฝนไม่ตกแต่ทางเพื่อนบ้านทางฝั่งเมียนมาฝนตกแล้วก็เป็นต้นน้ำเราก็ต้องเรียกว่าต้องเฝ้าระวังระดับน้ำกันต่อไปนะคะในส่วนของ5อำเภอค่ะแล้วก็เฝ้าระวังในช่วงของตำบลที่ติดกับริมแม่น้ำเมยด้วยก
7: ็
9: อย่างเช่นตลาดริมเมยนะคะนี่ก็เป็นเรียกว่าโซนเศรษฐกิจเลยล่ะนะคะแล้วก็เทศบาลท่าสายลวดท่าสายยางนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางค่ะตอนนี้เนี่ยตากไปแม่สอดตอนนี้เปิดเส้นทางได้แล้วแต่ว่าอาจจะมีบางพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้ทางเบี่ยงเพราะว่ายังคงมีดินสไลด์อยู่ส่วนเส้นทางบ้านตากไปแม่ระมาดตอนนี้เนี่ยยังมีดินสไลด์แล้วก็ทับเส้นทางอยู่อันนี้ยังไม่แนะนำให้ใช้เส้นทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงก่อนนะคะ
7: ใช่ครับก็ในส่วนของท่านหัวหน้าเองก็เน้นย้ำว่าหากมีการแจ้งเตือนพูดกันอีกทีนึงอย่าดื้อนะครับคือคำว่าดื้อในที่นี้คือถ้ามีการแจ้งเตือนนะครับก็ขอให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่ก็แจ้งปภ.มาช่วยเหลือได้นะครับแล้วก็อย่าไปห่วงบ้านบางทีโอ้กังวลกลัวไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเฝ้าบ้านปรากฏพอน้ำมาออกมาไม่ได้แล้ว
9: โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
7: ถูกต้องนะครับอันนี้ก็ต้องแจ้งเตือนกันอีกครั้งด้วยละกันหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ทราบกันอีกครั้งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งในส่วนของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย7จังหวัดนะครับที่อาจจะต้องรับมือกับฝนที่ยังคงตกหนักอยู่แล้วก็มีการระบายน้ำจากเขื่อนนะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าที่จะลงมาในพื้นที่ในตอนนี้ก็ในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนภัยด่วนที่สุดครับถึงพี่น้องประชาชน7จังหวัดนะครับดังนี้ก็คือ1กำแพงเพชร 2คือพระนครศรีอยุธยา3กาญจนบุรี4สิงห์บุรีและจังหวัดตากที่เพิ่งจะได้รายงานไปนะครับอุทัยธานีก็ต้องระมัดระวังอ่างทองล่าสุดที่ในส่วนของศูนย์แจ้งมาก็เป็นในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีและก็สมุทรสงครามครับหลังเผชิญสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักตอนนี้ก็มีความสูงขึ้นคลองสาขาและก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกันนี้เขื่อนสำคัญหลายสายก็จะมีการปรับการระบายน้ำเพราะฉะนั้นส่งผลกระทบแน่นอนกับพี่น้องที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าอยู่ในที่ลุ่มต่ำนะครับอาจจะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้นและอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากได้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะใครที่รู้อยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ต่ำอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการระบายน้ำแล้วมันส่งผลกระทบเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของปภ.ก็ประสานร่วมมือกับผู้บริการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True หรือว่า NT เองก็จะมีการส่งข้อความแจ้งเตือนหรือว่า Cell Broadcast นี่แหละยิงตรงเข้าสู่ระบบมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทันทีครับเพื่อให้เตรียมรับมือและอพยพได้อย่างทันท่วงทีนะครับมาดูในรายจังหวัดสักนิดนึงนุ่นในส่วนของกำแพงเพชรตอนนี้ฝนตกหนักสะสมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันมี6อำเภอที่ต้องแจ้งเตือนกันก็คืออำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอขานุวรลักษบุรีอำเภอคลองขลุงนะครับอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองลานและก็อำเภอโกสัมพีนครนะครับขอให้พี่น้องประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เน้นย้ำบางทีคนลืมเอกสารสำคัญสูติบัตรใบเกิดใบสมรสใบอะไรบางทีมันถูกเก็บไว้แล้วมันไม่มิดชิดบางทีเจอน้ำไปมันไม่มีของทดแทนได้นะครับอันนี้ก็ขอให้ดูแลในเรื่องของเอกสารสำคัญด้วยระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วนะครับพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางก็อย่างที่เรียนไปแล้วผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กคนชรานะครับก็ให้อพยพไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนนะครับ
9: ค่ะไปต่อที่จังหวัดตากนะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้มีการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดไปแล้วซึ่งในส่วนของปภ.เองเนี่ยนะคะเขาก็มีการแจ้งเตือนภัยใน5อำเภอด้วยกันเพราะว่ายังคงมีเรียกว่าน้ำนะคะในลำห้วยแล้วก็คลองธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองตากค่ะโดยเฉพาะตำบลแม่ท้อแล้วก็ตำบลโป่งแดงอำเภอแม่สอดด้วยที่ตำบลพะวอกับตำบลแม่ละเมาอำเภอวังเจ้าที่ตำบลนาโบดค่ะนอกจากนี้อีก3อำเภอก็มีอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านตากแล้วก็อำเภอสามเงาค่ะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในริมน้ำอย่างริมแม่น้ำเมยนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูงทันทีนะคะหลายๆท่านบอกว่าบ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคือเพื่อนบ้านท่วมแหละเพราะว่าอยู่ลุ่มต่ำกว่าแต่บ้านฉันไม่เคยท่วมเลยคราวนี้เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อน
7: ต้องตื่นตัวคือต้องบอกว่าในแต่ละปีในแต่ละครั้งอุทกภัยที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะเป็นที่เดิมตลอดนะครับบางทีทางน้ำอาจจะเปลี่ยนหรือว่าเส้นทางน้ำอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางส่วนกลางหรือว่าทางราชการอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารรอบด้านบางทีข้อมูลจากส่วนอื่นๆอาจจะน่าสนใจหรือว่าอาจจะเป็นความจริงก็ต้องมีการเช็คกันสักนิดหนึ่ง
9: ใช่ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.จังหวัดตากท่านบอกแล้วนะมีทั้งเซลล์บอร์ดแคสต์นะมีเสียงตามสายด้วยมีรถประกาศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครประสบเหตุใดเนี่ยก็สามารถติดต่อเลยคนใกล้ตัวก่อนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอันนี้จะสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะก็สามารถติดต่อไปที่สายด่วนของทางปภ.ได้1784โทรได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงโทรได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะ
7: จริงๆอันนี้ต้องฝากไปทางแบบผู้นำชุมชนนะกำนันผู้ใหญ่บ้านบางทีบางหมู่บ้านเนี่ยโทรศัพท์ไม่มีหรือว่ามีผู้ป่วยหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ข้างในลึกๆบางทีอยากให้เช็คสักนิดนึงเข้าไปดูลูกบ้านสักนิดนึงว่าแต่ละพื้นที่ยังใครมีติดค้างหลงเหลืออยู่หรือเปล่าที่เขาไม่สามารถแจ้งความช่วยเหลือออกมาได้ก็จะได้เข้าไปเช็คข้อมูลกันนะครับมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่ภาคกลางในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยก็จะกระทบจังหวัดอย่างสิงห์บุรีและก็อ่างทองนะครับ จากที่มีการระบายน้ํา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทําให้คลองสาขาหรือว่าน้ําในพื้นที่คลองเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น 1.3 ถึง 1.8 เมตรก็อาจจะกระทบจังหวัดสิงห์บุรีนะครับในอำเภออินบุรีตำบลชีน้ำร้ายนะครับแล้วก็ตำบลทับยาอำเภอพรมบุรีครับที่ตำบลพระงามแล้วก็อำเภอเมืองสิงห์บุรีส่วนจังหวัดอ่างทองนี่ต้องเฝ้าระวังที่อำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็อำเภอชัยโยใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็ขอให้มีความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารใครอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำก็เร่งของอายุของขึ้นที่สูงนะครับเคลื่อนย้ายสิ่งสำคัญจำเป็นเคลื่อนย้ายรถแล้วก็อพยพในส่วนของกลุ่มเปราะบางคนชราเด็กเล็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังคงอยู่พื้นที่ด้านในไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันแล้วกันครับ
9: ค่ะนอกจากนี้ไปดูที่ลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะคะเขื่อนพระราม6ตอนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเพราะฉะนั้นที่แน่ๆเลยที่กระทบก็คือที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยเขื่อนพระราม6ได้แจ้งเตือนปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะเพราะฉะนั้นจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1ถึง 1.2 เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำใน4อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทั้งอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอพระนครศรีอยุธยาและอำเภอบางปะหันนะคะก็4อำเภอนี้ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆพระนครศรีอยุธยานี่เสี่ยงน้ำท่วม
7: ตลอดเลยเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีการบริหารจัดการน้ำผ่านพื้นที่มาด้วยไปดูที่อุทัยธานีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการผันน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่นะครับโดยแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสะแกกรังตอนนี้ล้นตลิ่งโดยระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็แม่น้ำสะแกกรังเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงบ้านเรือนประชาชนในส่วนปภ.เองก็แจ้งเตือนนะครับใครที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยที่ตำบลหาดทนงตำบลเกาะเทโพตำบลสะแกกรังครับตำบลน้ำซึมตำบลท่าสุงนะครับก็เช่นเคยครับเร่งยกของขึ้นที่สูงยานพาหนะต่างๆนะครับคนแก่คนชราผู้ป่วยก็ขอให้ออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก่อนก็แล้วกันครับ
9: ค่ะขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยนะคะทางอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนนี้ก็น้ำล้นสปิลเวย์แล้วนะคะเนื่องจากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำตะเพินเพิ่มสูงขึ้นจนล้นสปิลเวย์จึงขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมลำน้ำลำตะเพินและพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพื้นที่ทั้งอำเภอหนองปรือและอำเภอบ่อพลอยเร่งขนย้ายทรัพย์สินและยานพาหนะขึ้นที่สูงโดยเร็วเลยนะคะโดยเฉพาะดูแลด้วยต้องเฝ้าดูแลในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะเด็กผู้สูงอายุคนชราผู้ป่วยนะคะเป็นพิเศษแล้วก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค
7: ่
9: ะ
7: ได้ครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่จะต้องระมัดระวังนะครับสมุทรสงครามเขื่อนแม่กลองก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มด้วยนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผู้สูงอายุสัตว์เลี้ยงยานพาหนะทรัพย์สินจำเป็นขึ้นที่สูงในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของระบบไฟฟ้าก็ต้องระมัดระวังไปดูช่องทางการติดตามให้ความช่วยเหลือ24ชั่วโมงนะครับหากพี่น้องประชาชนคนใดในพื้นที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลืออย่างที่คุณนุ่นได้บอกแล้วผู้นำชุมชนในพื้นที่นะครับแจ้งได้แจ้งก่อนเลยนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับสายด่วนนิรภัยปภ.นะครับหมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงบางทีโทรเข้าไปแล้วสายไม่ว่างก็ใจเย็นๆสักนิดหนึ่งมีคนโทรเข้าไปเยอะเหมือนกันนะครับไลน์แจ้งเหตุปภ.นะครับก็สามารถแอด ID ไลน์ไปได้ที่ @1784ddpm นะครับย้ำอีกทีหนึ่งหมายไปที่@1784ddpm นะครับเพื่อที่จะสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในพื้นที่7พื้นที่ที่นำมาฝากกันในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่ยังคงต้องรับน้ำกันอยู่นะครับนี่ก็ต้องระมัดระวังนะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องรวมถึงพื้นที่เขื่อนที่หลายทีอาจจะจำเป็นจะต้องระบายออกเพราะว่าน้ำในเขื่อนมันเต็มพอระบายในพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมน้ำเนี่ยลุ่มต่ำ น้ำมันเอ่อล้นสูงขึ้นมันก็อาจจะท่วมเข้าบ้านเรือนแต่ว่าทางปภ.เองก็บอกว่าขอให้มั่นใจได้ว่าจะระบายค่อยๆระบายจะไม่แบบว่าพรวดพราดซะจนแบบโอ้ส่งผลกระทบรุนแรงหนักต่อพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่าก็ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเอาไว้ก็แล้วกันครับ
9: เห็นว่าจะมีการระบายแบบเป็นขั้นบันไดเป็นระยะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยค่อยๆนะคะเรียกว่าค่อยๆลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเริ่มมีน้ำระดับเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงแต่ว่าท่านใดที่ทราบอยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เร่งทยอยขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยน้ำมาเร็วก็อาจจะไม่ทันได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกเรื่องนึงค่ะเห็นตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะชาวโซเชียลกำลังชื่นชมในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทย
7: า
9: เขาบอกว่ามีการปรับตัวค่ะพี่โก
7: ้ใช่ครับ
9: ปรับตัวยังไงบ้าง
7: เมื่อวานไปดูแล้วคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาแน่นอนว่าเขาเป็นหน่วยงานที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเรื่องของลมฟ้าอากาศภาษาที่ใช้เขาก็จะมีภาษาของเขาเองนี่แหละยอมความกดอากาศต่ำ
9: มว
7: ล
9: อ
7: าก
9: า
7: ศเย็นมีการควบนู่นควบนี่แล้วเราก็เข้าไปแล้วว่าหย่อมมันเป็นหย่อมยังไงมันควบกันยังไงมวลอากาศ
9: หย่อมนี้มันส่งผลกับเรายังไง
7: ทำไมมาแล้วมันจะฝนตกไหมหรือมันจะร้อนยังไงล่าสุดหลังจากที่หลายฝ่ายบอกว่ามันเข้าใจยากกรมอุตุปรับหน่อยปรับแล้วนะครับเริ่มมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันสองวันที่ผ่านมาเมื่อวานเข้าไปดูก็จะมีเขียนแล้วว่าช่วงนี้กรุงเทพตกหยุดนะตกบางเป็นจังหวะบางทีอาจจะตกหนักบ้างเบาบ้าง
9: ใครยังไม่ได้ซักผ้าเตรียมตัววันนี้มีแดด
7: นี่ก็คือหลายคนก็เข้าไปชื่นชมว่าโอเคอย่างเงี้ยรู้สึกอุ่นใจขึ้นอ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวไม่ใช่ว่าโอ้จะดื้ออย่างเดียวนี่ครับมาแล้วแสงอาทิตย์มาตามนัดแล้วค่ะนะครับเข้ามาดูเลยได้นี่สุวรรณภูมิยังไม่พบฝนในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลใครพร้อมซักผ้ายกมือขึ้นนะครับนี่อันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย
9: อ
7: ันนี้ต้องยอมรับว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการปรับตัวเพราะว่าคราวนี้พี่น้องประชาชนเข้าไปแล้วจะได้อ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่ว่าไปดูภาพแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไง
9: ในส่วนอ่านแล้วนะอ่าน
7: แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอ้าวแล้วหย่อมมันมาเป็นหย่อมอยู่บ้านชั้นแล้วมันจะเป็นอย่างไรหรือนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาปรับเปลี่ยนให้แล้วใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศสามารถเข้าไปที่ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับไปดูเรื่องของในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆตอนนี้สามารถทำความเข้าใจได้แล้วและล่าสุดสักนิดนึงเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรดาร์ฝนก็จะมีคนเข้าไปดูในส่วนของกรมอุตุเหมือนกันแล้วก็จะมีภาพเรดาร์ฝนที่หลายคนครับแบบอยากจะรู้ว่าตอนนี้ฝนผ่านไหมฝนมาเป็นอย่างไรฝนแล้วมันผ่านแล้วเป็นยังไงแต่ดูไม่เป็นปรากฏเข้ามาตรงนี้เป็นเขียวตรงนี้เป็นเหลืองตรงนี้เป็นแดงแล้วตรงไหนมันเป็นฝนคราวนี้มาดู
9: ปกติเขาจะมีภาพแบบนี้ให้เราดูในภาพเรดาร
7: ์ก็เลยแจ้งให้คุณผู้ชมเข้าใจสักนิดนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องของเรดาร์ฝนแล้วนะครับพอเราเข้าไปในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองจะมีในส่วนของภาพเรื่องของการเคลื่อนตัวของกลุ่มเมฆฝนนี่แหละชื่อว่าเรดาร์ฝนก็สามารถเช็คได้ว่าเอ๊ะฝนมันจะมาไหมกี่โมงมันจะมาตอนไหนแล้วฝนเป็นอย่างไรอ้าวมาดูกันครับนี่สีฟ้าไม่มีฝนตกอันนี้ปลอดภัยสีเขียวตกบ้างประปรายอย่างที่ในภาพเนี่ยบริเวณตรงขอบเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็คือฝนเบาบางฝนประปรายนะครับขยับเข้ามาหน่อยหนักขึ้นมาอีกนิดสีเหลืองครับก็จะมีเมฆฝนปานกลางฝนตกปานกลางถึงหนักมากนะครับสีส้มคราวนี้ค่อนข้างหนักและมาแรงละสีแดงนี่ต้องระวังเลยหนักมากๆและถ้าเป็นสีม่วงนี่บอกเลยว่าพายุนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเลยทันทีเพราะฉะนั้นวิธีการดูในส่วนของเรดาร์พยากรณ์เรื่องของฝนเนี่ยเข้าไปแล้วทำความเข้าใจสักนิดนึงว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรแล้วพื้นที่สมมุติมันสีเขียวผ่านกรุงเทพมหานครก็เข้าใจได้ว่าถ้าตรงกรุงเทพเป็นสีเขียวฝนตกเบาบางหรือประปรายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางการชมหรือว่าดูในส่วนของเรดาร์ฝนของกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับ
9: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะคะเราน่าจะดูในเรื่องของเรดาร์ฝนกันน่าจะเป็นและเดี๋ยวทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ง่ายอ่านแล้วเข้าใจง่ายกระชับจับใจความได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็รับฟังนะคะในส่วนของปัญหาของพี่น้องประชาชนเหมือนกัน ันว่าบางทีเนี่ยติดตามนะเขาบอกให้เราติดตามเราก็ติดตามแต่ว่าติดตามแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้เขาปรับตัวแล้วนะคะ
7: ใช่มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ในส่วนของน้ำท่วมบางพื้นที่เนี่ยรถสัญจรลำบากและพี่น้องประชาชนจำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของขนส่งสาธารณะครับก็มีการแจ้งเข้ามาสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้แผนการเดินรถของขนส่งสาธารณะหรือว่าขสมกเนี่ยมีการปรับแผนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับก็มาแจ้งกันสักนิดหนึ่งในส่วนขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกในเพจก็มีขึ้นข้อความอยู่นะครับขสมกพบบวกครับนี่ในเพจนี้ห่วงใยความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบทั่วกันครับตอนนี้ปรับแผนการเดินรถเล็กน้อยนะครับในกลุ่มเส้นทางดังนี้กลุ่มเส้นทางที่1นะครับหรือว่าโซน1สายต้นที่ขึ้นต้นหมายเลขนะครับ1ถึง000ขึ้นมาดูว่าโซน1ขึ้นต้นด้วย1มีอะไรบ้างสาย1ถึง29 1-34 1-25 ก็จะเป็นเส้นทางในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนั่นเองบางทีรถอาจจะสัญจรผ่านเส้นนั้นไม่สะดวกก็จะปรับเส้นทางนะครับโซนมีนบุรีนี่สถานีรถไฟฟ้าลุมพินีมีนบุรีท่าเรือศรีพยาอันนี้ก็มีการปรับเล็กน้อยนะครับสวนสยามไปสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับเคหะล่มเกล้ามายังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรังสิตมาที่มีนบุรีแล้วก็สวนสยามไปที่สถานีรถไฟฟ้าสนามชัยนะครับหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองไปที่ท่าเรือศรีพยามีนบุรีไปที่ท่าเรือคลองเตยบางเขนไปที่สำโรงนะครับอันนี้เป็นเส้นทางขึ้นทางด่วนด้วยเช่นเดียวกับบางเขนไปยังคลองเตยนะครับเป็นลำดับที่

0: เอาสุทธิสารวนซ้ายและวนขวาเนี่ยทั้ง2เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของสนามหลวงไปเทเวศศูนย์ราชการไปสายใต้เก่าท่าเรือปากเกร็ดไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหมู่บ้านบัวทองเคหะไปหมอชิดนะครับหมู่บ้านบัวทองแคไปเทเวศไซน้อยนะครับไปยังศูนย์ราชการหมู่บ้านบัวทองเคหะไปยังสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อนครอินทร์ท่าเรือนะครับก็อันนี้เป็นเส้นทางที่นำมาฝากกันให้ได้ติดตามอันนี้ใครอยู่ตรงไหนลองอ่านดูแล้วกันนะครับเราขึ้นเป็นกราฟิกให้ได้ชมกันเพราะว่าหลายเส้นทางเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไม่ได้มากอาจจะหลบถนนเส้นที่มีน้ำท่วมขังเท่านั้นก็เองเพราะฉะนั้นเอาอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะครับกับในส่วนของการเดินทางของขอสมกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับเส้นทางแล้วก็ปรับเปลี่ยนการเดินรถอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าจะติดตามตรวจสอบข้อมูลในส่วนของขสมกแบบเรียลไทม์ก็สามารถติดต่อได้ที่ tracker.bmta.lineoa.com นะคะนี่จะมีการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ในสายพร้อมแล้วกับเรานะคะจะมาเรียกว่าอัปเดตสถานการณ์ของขสมกนะคะว่ามีการเดินรถอย่างไรมีการเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรบ้างนะคะอ
0: ยู่ในสายกับเรานะครับผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณโก้ครับคุณนุ่นครับ
0: ล่าสุดแน่นอนว่าขสมกนี่ให้บริการขนส่งพี่น้องทั่วกรุงเทพและก็ในเขตปริมณฑลด้วยแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็แน่นอนว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากมีน้ำท่วมขังตอนนี้ในส่วนของการอัปเดตเส้นทางตอนนี้ขสมกมีการอัปเดตอย่างไรบ้างครับ
2: ครับอย่างนี้นะครับขสมกเราเนี่ยให้บริการพื้นที่กรุงเทพและก็ปริมณฑล
0: ครับ
2: ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับที่ว่ามีภัยน้ำท่วมอยู่นะครับในส่วนของขสมกเราเองเนี่ยยังยืนยันครับว่าเรายังเดินรถเมล์ครบทุกเส้นทางนะฮะใน100กว่าเส้นทางของเราซึ่งก็ต้องยอมรับกันตรงๆอีกเหมือนกันครับว่าการเดินรถเมล์ในครั้งนี้นั้นเนี่ยอาจจะมีจำนวนรถเมล์นะครับที่ลดลงไปจากเดิมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเราวิ่งรถอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคันแต่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เลยเวลานี้เลยนะครับก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 1,386 คันซึ่งแบ่งออกเป็นรถเมล์ร้อนเนี่ยหรือรถเมล์ครีมแดงที่เราเห็นนะครับ714คันแล้วก็รถเมล์แอร์อยู่673คันเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในพื้นที่บางพื้นที่ในเส้นทางอยู่หลายพื้นที่เนี่ยครับที่รถเมล์ชั้นต่ำของเราหรือว่ารถบรรลักษ์เนี่ยไม่สามารถวิ่งเข้าในเส้นทางนั้นได้นะครับหรือแม้แต่กระทั่งรถเมล์ครีมแดงเราเองที่เราถือว่าเป็นเจ้าคุณปู่ที่ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานเนี่ย
0: ครับ
2: ตอนเนี้ยบางเส้นทางก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในบริเวณตรงถนนลาดพร้าวอะครับตรง บริเวณแยกบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปจนถึงตัวบิ๊กซีอิมพีเรียลเนี่ยครับตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงอยู่รถเมแดงเราเคยวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ในเส้นทางนะฮะดังนั้นเลี่ยงการเดินทางแล้วก็ต้องหารูปแบบการเดินทางในรูปแบบอื่นด้วยนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลในเบื้องต้นที่เราให้บริการในปัจจุบันครับ
0: มีจุดไหนไหมครับที่ขสมกตอนนี้ต้องบอกว่าไม่สามารถเข้าไปได้เลยหรือว่าเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบในการที่จะเข้าไปเดินรถมากที่สุดนะครับของขสมกครับ
2: จริงๆต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าจะเป็นบริเวณเขตบางกะปินะฮะแล้วก็เขตบึงกลุ่มเขตบางกะปิเนี่ยก็ต้องในบริเวณที่ผมเรียนสักครู่นะฮะคือถนนลาดพร้าวมาทั้งเส้นเนี่ยตั้งแต่ในตอนเนี้ยคือในบริเวณตรงต้นลาดพร้าวเนี่ยตรงแถวยูเนียนมอลล์เนี่ยสามารถวิ่งได้ละแล้วก็เลยจากนั้นมาจนถึงบิ๊กซีตรงลาดพร้าวนะครับคือเป็นอิมพีเรียลเก่าตรงนั้นน่ะมาจนถึงเดอะมอลล์บางกะปิตลาดแฮปปี้แลนด์ตลาดบางกะปิจนถึงแยกลำสาลีแยกบางกะปิเนี่ยครับตรงนั้นเนี่ยรถเมย์จะเข้าไม่ได้เลย อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือในบริเวณแยกนิด้าตรงแถวๆคลองบ้านม้านะครับคือถ้ารถที่วิ่งจากเสรีไทยมานะฮะจากสวนสยามมาเนี่ยวิ่งสุขา2มาเนี่ยพอมาถึงแยกนิด้าปุ๊บเนี่ย

0: น่าจะมีการปิดถนนครับไม่ว่ารถเมล์หรือรถส่วนบุคคลก็เข้าไม่ได้ตลอดจนในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็เป็นบริเวณแฟลตคลองจันทร์ของการเคหะที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยตรงนี้เป็นจุดที่รถเมล์เราจะเข้าไม่ได้เลยครับดังนั้นอยากจะแนะนำพี่น้องประชาชนถ้าเกิดจะเดินทางผ่านรถเมล์ของเราเนี่ยครับก็สามารถเดินทางยูเนียนมอลล์เนี่ยมาได้นะฮะแล้วก็มาลงในบริเวณที่เป็นลาดพร้าวตัดรัชดาที่เป็นจุดเชื่อมของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับซึ่งก็สามารถขึ้นรถไฟฟ้าตรงนั้นน่ะแล้วต่อเนื่องวิ่งเส้นลาดพร้าวมาจนถึงจุดหมายปลายทางแถวบางกะปิได้เช่นกันครับ
1: มีในส่วนของมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารไหมครับในส่วนของผู้โดยสารเองพนักงานเองว่าเรามีการตรวจสอบเช็คสภาพรถหรือว่ารถคันไหนสามารถวิ่งไปตรงจุดไหนได้หรือว่ารถคันไหนอาจจะไม่สามารถวิ่งได้อย่างปู่โสมอย่างเมแดงอย่างเงี้ยครับบางจุดอาจจะวิ่งไปไม่ได้เรามีการตรวจเช็คยังไงบ้างครับ
0: อย่างนี้ครับรถเมย์ของเราทุกคันในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็คือเรามีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมทุกวันอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในช่วงที่เกิดเหตุน้ำท่วมตรงนี้รถเมย์บางกลุ่มเรากันออกไปเลยคือเราไม่เอามาวิ่งในเส้นทางละเพราะว่าถ้าเอาไปวิ่งเนี่ยถ้าเกิดมีความเสียหายหรือว่ารถเสียตกค้างอยู่ในเส้นทางเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอาจจะไปกีดขวางการจราจรด้วยซึ่งอย่างช่วงวันแรกๆเนี่ยฮะช่วงวันศุกร์ที่25วันเสาร์ที่26เนี่ยก็มีรถเสียอยู่ในเส้นทางเยอะอยู่พอสมควรดังนั้นรถเมล์ครีมแดงที่เรามี 1,520 คันเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคันจะวิ่งลุยน้ำได
1: ้
0: ก็จะมีวิ่งลุยน้ำได้จริงๆอยู่ประมาณสัก700คันดังนั้นตัว700คันเนี่ยครับเรากำชับทีมเหมาซ่อมทีมช่างซ่อมรถเนี่ยให้ตรวจเช็คสภาพอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เอารถครีมแดงของเขตการเดินรถที่1ที่อยู่ที่อู่บางเขนเนี่ยที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อน้ำท่วมเนี่ยครับที่ไม่ได้เกิดเหตุน้ำท่วมเนี่ยก็ให้เขาเตรียมความพร้อมรถไว้ถ้าเกิดในพื้นที่โซนกรุงเทพตะวันออกเนี่ยโซนไหนที่มีความต้องการที่จะใช้รถเมล์ครีมแดงเนี่ยเราก็จะสามารถโยกย้ายสายรถจากจุดนั้นเนี่ยครับไปช่วยเดินรถในพื้นที่โซนตะวันออกรองรับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันครับประชาชนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่ครับ
2: ค่ะแน่นอนค่ะว่าก็ต้องมีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางอยู่แล้วแต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะไปข้างหน้าแล้วเกิดน้ำเยอะหรือเกินเกิดรถมีปัญหาอันนี้เราได้มีการจัดเตรียมทีมไว้ในการช่วยเหลือเหตุนี้ยังไงบ้างคะ
0: ต้องบอกจากนี้ครับว่าในช่วงวันที่25คือวันศุกร์กับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรานำรถเมล์เราวิ่งไปเกือบทุกเส้นทางเกือบตลอดสายปรากฏว่ามันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นมาอย่างฉับพลันรถบางคันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะฮะพอเกิดเหตุเสียกลางทางอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยในช่วงวันเสาร์กับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีรถเสียร่วมเกือบ20คันที่อยู่ในเส้นทางที่น้ำท่วมแต่ปัจจุบันเนี่ยจะเหลือที่มันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน10คันละเราได้มีการประสานไปยังหน่วยเหมาซ่อมของขสมกเราเองนะครับเพื่อให้ประสานไปยังตัวเอกชนที่มีรถลากหรือว่าตัวทางสถานีตำรวจด้วยนะครับที่จะพอสามารถลากรถตรงนี้ไปได้อย่างเช่นตรงเขตบางกะปิอะฮะตรงนั้นเนี่ยจะมีรถของเราที่จอดเสียอยู่ 2-3 คันเราได้ขนย้ายออกไป2คันอันนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักการโยธากรุงเทพมหานครด้วยนะครับที่ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายรถตรงนี้ออกให้พ้นเส้นทางตรงนี้ไปนะครับดังนั้นกระบวนการขนย้ายเนี่ยเราเตรียมช่องทางติดต่อไว้อยู่ละแล้วถ้าเกิดสมมติว่าน้ำลดลงเมื่อไหร่หรือว่าพอที่รถขนย้ายจะเข้าไปลากรถเมล์เราที่เสียกลางทางเนี่ยออกมาได้เราก็จะเร่งดำเนินการครับอันนี้คือประเด็นที่รถจอดเสียเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดประเด็นที่รถจอดดับเสียยังสตาร์ทติดหรือว่ายังเคลื่อนไหวได้เนี่ยแล้วเกิดจากเหตุฉุกเฉินของเครื่องยนต์เนี่ยตรงนี้ครับบนรถเมย์ของเราเนี่ยจะมีช่องทางติดต่อกับทีมช่างที่ประจำอยู่แต่ละเขตอยู่แล้วถ้าเป็นจุดที่รถสามารถเข้าไปหาตรงนั้นได้ก็สามารถเข้าไปถึงจุดที่เกิดเหตุได้เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับอย่างช้าสุดก็ไม่เกิน1ชั่วโมงครับ
2: เห็นว่าค่ะ
1: มันจะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางนุ่นก็อย่างที่เมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่าบางจุดเนี่ยไปไม่ถึงหรือบางจุดจำเป็นที่จะต้องหลีกเลี่ยงจริงๆอย่างนี้เราจะสามารถอัปเดตหรือว่าไปเช็คตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางรถอย่างไรได้บ้างครับ
0: ครับตอนนี้นะครับทางช่องทางติดต่ออยากให้พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูในแฟนเพจในเพจของขสมกนะฮะก็คือ Facebook ขสมกพร้อมบวกนะครับแล้วก็อันนี้คือในช่องของ Facebook ส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะเข้าไปแล้วก็รับรู้สถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่องก็คือ LINE Official ของขสมก.ก็อาจจะไปเพิ่มเพื่อนครับแล้วก็พิมพ์คำว่าแอด BMTA นะฮะ BMTA ก็คือเป็นชื่อย่อของขสมก.นะครับแล้วก็พอพิมพ์ปุ๊บก็เพิ่มเพื่อนไปอยากรู้อยากสอบถามช่องทางยังไงสอบถามทางนี้ได้เลยนะครับส่วนอีกอันนึงถ้าใครไม่มีทั้ง Facebook แล้วก็ LINE OA เนี่ยก็ใช้รูปแบบเบอร์โทรศัพท์4ตัวนะครับก็คือฮอตไลน์1348ได้ตรงนี้ก็สามารถสอบถามเส้นทางแบบเรียลไทม์ได้นะครับ
2: ค่ะในส่วนของข้อแนะนำกันบ้างดีกว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะเดินทางนะคะมีข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะในการที่ประชาชนจะเดินทางด้วยรถสาธารณะในปัจจุบันเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเอารถตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหรือบางท่านเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ต้องใช้บริการของขสมก.อยู่แล้วมีข้อแนะนำไหมคะ
0: ก็มีข้อแนะนำครับอย่างอื่นก็อยากให้ศึกษาดูเส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก่อนแล้วถัดจากนั้นเนี่ยครับก็คืออยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจก่อนนะฮะว่ามีรถเมล์เรามาแน่นอนแต่ต้องขอโทษจริงๆครับมันอาจจะช้าไปเยอะหน่อยหรือช้าไปพอสมควรแต่รถเมล์เรามีมาแล้วถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลจริงๆว่าเส้นทางเนี้ยที่จุดที่เขายังรออยู่เนี่ยยังจะมีรถเมย์มาอีกไหมก็ถามไปที่ LINE OA ที่เป็น LINE Official ของเราได้เลยครับตรงนี้เราจะมีคนคอยตอบคำถามตลอดที่ผ่านมามีคนถามใน LINE OA เนี่ยร่วมเกือบ 4-500 คนแล้วนะครับก็สามารถมีการประสานงานกันได้อีกอันนึงครับคือที่เราจะแนะนำให้พี่น้องประชาชนก็คือการเตรียมพร้อมๆเกี่ยวกับการเดินทางครับเพราะว่าตอนนี้โรคฉี่หนูก็น่าจะมีความรุนแรงอยู่พอสมควรการสวมรองเท้าบูทหรือว่าการสวมรองเท้าที่สามารถระบายน้ำได้ไม่ให้เกิดการอับชื้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับทางขสมก.เองจะดูแลพนักงานขสมก.ให้พร้อมครับให้พร้อมก่อนที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชน
1: ครับแน่นอนว่าเวลารอรถเวลาเราอยู่ประสบเหตุอยู่ก็ใจร้อนอาจจะต้องใจเย็นลงนิดนึงให้ความมั่นใจว่าขสมก.มาแน่สุดท้ายครับยืนยันความพร้อมแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงว่าขสมก.พร้อมจะคอยช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามครับ
0: ครับความพร้อมของเรานะครับคือต้องเตรียมทั้งรถให้มีความพร้อมด้วยนะฮะแล้วก็พนักงานบนรถเนี่ยเราเป็นพนักงานที่เราดูแลแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายให้มีความพร้อมก่อนขับรถเสมอนะครับ2ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเนี่ยขสมก.มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมละคือเดิมเนี่ยประชาชนจะไม่รู้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประชาชนจะต้องคาดเดาจะต้องสอบถามจะต้องอาศัยความคุ้นชินกันแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเรามี LINE OA เรามี LINE Official แล้วเนี่ยสามารถสอบถามทางนี้ได้เลยครับแล้วก็สามารถดูลิงก์ในการดูรถเมล์เรียลในแบบเรียลไทม์ว่าจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วมีรถเมย์อยู่แล้วแวกเนี้ยอยู่คันไหนตรงไหนอย่างไรบ้างแล้วรถเมย์จะมาถึงจุดที่พี่น้องประชาชนรอตรงนั้นนะครับอ
1: ี
0: กกี่นาทีจะได้บริหารจัดการเวลาได้ครับเราพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ
1: ก็อุ่นใจขึ้นเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนึ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นขนส่งสาธารณะที่อยู่กับพี่น้องประชาชนมายาวนานหลายสิบปีเลยนะครับแล้วก็ในห้วงของวิกฤตแน่นอนว่าหลายๆคนก็ต้องการความช่วยเหลือขสมก.เองก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะคอยให้ความช่วยเหลือในการขนย้ายพี่น้องประชาชนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งในพื้นที่ต่างๆก็อุ่นใจได้ว่าพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านของผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับดร.กิติการจอมดวงจารุวรพลคุณครับที่มาให้ความอุ่นใจและความเชื่อมั่นในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะท่านก็ได้มาอัปเดตนะคะว่าในส่วนของรถขสมกรถเมย์เนี่ยนะคะตอนปัจจุบันเนี่ยจะเมื่อก่อนเนี่ยมีวิ่งอยู่ 2,000 บวกๆแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้อยู่ 1,386 คันด้วยกันแบ่งเป็นรถเมย์ร้อนรถเมย์ครีมแดงเนี่ยนะคะประมาณ700กว่าคันแล้วก็รถเมย์แอร์อีก673คันส่วนพื้นที่ที่ต้องยอมรับว่ายังคงมีเส้นทางบางพื้นที่ที่รถเมย์เนี่ยไม่สามารถผ่านได้ก็จะมีที่บางกะปิกับบึงกลุ่มนะคะก็เดี๋ยวเฝ้าติดตามสถานการณ์กันซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะคะสามารถติดตามนะคะในส่วนของว่าเอ๊ะจะมีรถเมย์มั้ยนะวันนี้รถเมย์อยู่ไหนแล้วหรือว่ารอนานๆบางทีมันบั่นทอนหัวใจเหมือนกันนะในส่วนของรถเมล์เนี่ยก็สามารถไปติดตามได้นะคะที่เว็บไซต์ tracker.bmtalineoa.com นะคะหรือว่า tracker.bmtalineoa.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์นะแต่ว่าถ้าจะเข้าไปแอดไลน์ก็ได้ค่ะที่ไลน์ @bmta @bmta นะคะ Facebook ขสมกพร้อมบวกหรือจะโทรไปที่ call center ก็ได้ค่ะ1348 1348สามารถตรวจเช็คได้นะคะในส่วนของขสมกค่ะ
1: ครับก็เดี๋ยวนี้อุ่นใจขึ้นเยอะสะดวกขึ้นเยอะมี LINE @bmta แล้วนะครับเมื่อก่อนเวลาจะเดินทางนะขสมกนี่ต้องแบบว่าศึกษาเส้นทางนะต้องจำนะต
2: ้
1: องมีจากจุดนี้ไปลงจุดนี้ต่อรถคันนี้ไปตรงพื้นที่นี้เดี๋ยวนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นจะไปตรงนี้สอบถามเข้าไปได้เลยครับจากจุดนี้ไปตรงนี้มีสายไหนให้วิ่งผ่านได้บ้างหรืออะไรอย่างนี้ว่ายังมีรถวิ่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไปดูคอนเสิร์ตมาออกมาปุ๊บอุ๊ยรถเต็มเลยรถจะมาพอหรือเปล่าขสมกบอกว่าถามไปได้เลยเดี๋ยวมีคนตอบแน่นอน
2: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูในส่วนของสินค้ากันบ้างแน่นอนว่าในเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้พี่น้องประชาชนนี่บางทีตกใจหรือบางทีอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็เลือกที่จะต้องไปซื้ออาหารเก็บเอาไว
2: ้
1: หร
2: ือ
1: ว
2: ่
1: าไปซื้อเสบียงไว้หลายร้านค้าก็มีของพอหลายร้านค้าก็แอบขึ้นราคา
2: เพราะว่าพอคนต้องการเยอะไงก็เลยแบบดีมานด์ซัพพลายได
1: ้
2: ไหมอ่ะ
1: ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับแอบมาขึ้นราคากันตอนวิกฤตแบบนี้ในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับสั่งการพาณิชย์ติดตามสินค้าใกล้ชิดให้มีปริมาณการกระจายสินค้าราคาและก็คุมเข้มราคาสินค้าห้ามไม่ให้ราคาพุ่งเดินหน้าไทยช่วยไทยนะครับลดค่าครองชีพในเฟสต่อไปด้วยในเรื่องนี้ครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสุภจีสุทธรรมพันธ์ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับก็เปิดเผยถึงมาตรการดูแลพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าตอนนี้ในส่วนของกระทรวงก็มีการจัดระบบ Single Command นะครับโดยมีนายจักรายอดมณีครับรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ครับเป็นศูนย์กลางรับข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นปริมาณสินค้าการกระจายสินค้าหรือแม้แต่ราคาสินค้านะครับว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการขนส่งสินค้าหากพื้นที่ไหนเป็นไปด้วยความยากลำบากให้แจ้งมาครับกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งเนื่องจากรถขนส่งทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่สามารถเข้าถึงบางเส้นทางได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังน้ำท่วมสูงหรือพื้นที่อาจจะถูกตัดขาดเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องส่งสินค้าเข้าไปแจ้งได้ทันทีครับมีการร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อที่จะนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นทั้งหลายเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องเลย
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะตอนนี้มีรายงานมานะคะพี่โก้ว่ามีความต้องการอาหารสดมากเหลือเกินทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการประสานกับทางกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการขนส่งแล้วโดยนำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนจะกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วค่ะขณะที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็ได้มีการประสานไปยังปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมนำสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งของสดของแห้งของที่จำเป็นเนี่ยเข้าไปสนับสนุนในพื้นที่อย่างพื้นที่ลาดกระบังเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากค่ะ ด้านการดูแลนะคะกำลังซื้อในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านบอกว่าการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้จำกัดนะไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแต่ว่าจะครอบคลุมประเด็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลซึ่งกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้อยู่ระหว่างหารือเพื่อจัดสรรงบประมาณกลางส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะซึ่งในส่วนของไทยช่วยไทยพี่โก้หมดหรือยังเดือนนี้
1: หมดแล้วหมดเร็วมากแต่หลายคนบอกว่าจะมีไหมยืนยันแล้วนะ
2: บางคนบอกว่าติดน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ออกไปใช้ไทยช่วยไทย
1: ไม่ได้ใช้เลยทำยังไงดีไม่ต้องห่วงนะครับยังมีคงมีในส่วนของมาตรการไทยช่วยไทยต่อเนื่องหลังดำเนินการมายาวตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะครับและก็เพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดระยะต่อไปจะมีการเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มทางเลือกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนเน้นย้ำว่าจะติดตามในส่วนของสถานการณ์สินค้าในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและในส่วนของปริมาณสินค้าจะไม่ให้พร่องนะครับราคาจะต้องคงที่เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าขาดแคลนและก็เข้าถึงยากด้วยในส่วนของไทยช่วยไทยเองล่าสุดก็มีแนวนโยบายออกมาแล้วนะว่าจะดำเนินการต่อเนื่องแต่ครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่ายังคงมีเงินสำรองที่เหลืออยู่จากในเฟสที่ทำไว้ยังคงเหลืออยู่เอามาสารต่อให้พี่น้องได้ใช้มาตรการนี้ต่อแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเติมเงินให้1ครั้ง 1,000 แล้วก็ใช้ยาวนาน2เดือนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึง
2: เตรียมใช้อยู่นะคะ
1: รายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามอย่างใกล้ชิดละกันว่าจะต้องลงทะเบียนใหม่ไหมหรือว่าสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะ
2: ค่ะในส่วนของการรองรับการสินค้ากักตุนกันบ้างทางกระทรวงพาณิชย์เองนะคะเขาก็มีการเปิดช่องทางมาในเรื่องของการรับแจ้งเหตุการกักตุนหรือว่าการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้านะคะสายด่วน1569อันนี้สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะสามารถแจ้งไปได้ในเรื่องของสินค้าขึ้นราคาการกักตุนสินค้านะคะหรือว่าการฉวยโอกาสนะคะในช่วงของราคาสินค้าในช่วงที่เกิดอุทกภัยในครั้งนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ1569ค่ะ
1: ครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อาจจะขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นที่บางพื้นที่นี่น้ำมันท่วมสูงเข้าไม่ถึงสินค้าไปถึงตอนนี้ก็มีการเร่งจัดการปัญหานี้ให้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครครับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ว่ายังจะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนลดลงแล้วยังต้องระมัดระวังเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีการให้สัมภาษณ์นะครับหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่แล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ครับกรณีที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงในเขตลาดกระบังนะครับโดยในส่วนของวันที่27กันยายนก็มีฝนตกลงมาอยู่ต่อเนื่องระดับอยู่ที่ประมาณ60มมทางด้านตะวันออกตั้งแต่มีนบุรีไปจนถึงลาดกระบังเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยฝนนี่ก่อนหน้านี้ตกถึง200มิลลิเมตรตอนนี้ลดลงเหลือ60มิลลิเมตรแล้วนะครับสถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรนะครับที่คลองแสนแสบเริ่มดีขึ้นครับและก็จะมีการดึงน้ำตรงบริเวณคลองจันบางกะปิที่ยังคงมีผลกระทบที่เยอะอยู่นะครับก็จะสามารถผันน้ำมาบริเวณจุดนี้ได้ก็จะเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาก่อนครับส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้พื้นที่ถนนวิภาวดีตอนนี้แห้งเกือบหมดแล้วนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
8: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานแล้วเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัย
10: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยช่วยเหลือดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดสุธามารักษาพันธ์รายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งเร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัย8อำเภอพร้อมเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
11: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพธิ์พระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
4: ตำรวจอังกฤษให้ประกันตัวผู้ต้องสงสัย5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศในอังกฤษ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTP เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าชายชาวกรุงลอนดอน5คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยเตรียมวางแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชอร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งกองทัพสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดขณะเดียวกันพลตำรวจโทลอเรนซ์เทเลอร์หัวหน้าหน่วย CTP ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวในทุกแง่มุมรวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้ก่อเหตุอาจเป็นตัวแทนของกลุ่มก่อการร้ายหรือบุคคลที่ทำงานให้กับรัฐต่างชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ดลงแล้วนะเห็นพื้นถนนแล้วนะคะเริ่มมีนิมิตหมายที่ดีแล้วว่าพรุ่งนี้จะกลับมาทำงานได
1: ้ก็ต้องกลับมาทำงานตามปกติกันแล้วนะน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: แต่ว่าในส่วนของการเยียวยาเองที่ยังคงได้รับผลกระทบก็ยังมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคลองจันเองล่มเกล้าเองอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ที่หลายหน่วยงานให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าในพื้นที่อาจจะเข้าถึงได้ยากเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ได้พูดคุยความยากลำบากของการเข้าพื้นที่ก็คือมันมีรถจอดเสียเป็นจำนวนมากพอเรือจะเข้าไปเสร็จก็เข้าไปได้ไม่ถึงข้างในเพราะว่ามันมีรถจอดเสียอยู่เพราะฉะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยกระจัดกระจายในหลายพื้นที่นะครับก็ทุกเขตจะต้องมาดูในเรื่องของจำนวนที่ผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆมีการจัดส่งอาหารทันท่วงทีหรือไม่แล้วก็ตอนนี้คาดการณ์ว่าคนที่ยังคงรอความช่วยเหลือหรือว่าผู้ประสบภัยเนี่ยมีสูงถึงประมาณ 6-7 หมื่นคนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะมีความคลุกคลักนิดหน่อยอาจจะคงไม่ได้ทันท่วงทีมากนักอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเร่งอย่างเต็มที่เพราะว่ามีพี่น้องส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเร่งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดแต่ถ้าถามว่าในปีนี้น้ำท่วมจะมีเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าคาดการไม่ได้ตอนนี้เรื่องของภัยธรรมชาติไม่สามารถไปคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่ว่าไม่ประมาทถ้าถามว่าเกิดจากอะไรในการท่วมในครั้งนี้ท่านบอกว่ามันแตกต่างจากปี54ป
0: ี
1: 54หลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกัน54เนี่ยมันเป็นการที่น้ำมาจากพื้นที่อื่นเข้ามายังกรุงเทพมหานครแต่คราวนี้มันเป็นฝนตกแช่3วัน4วันปรากฏว่าน้ำมันก็เลยไปท่วมกระจัดกระจายในพื้นที่ต่างๆที่มันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องติดตามเรื่องข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดตกถึง300มิลลิเมตรใกล้เคียงกับที่หาดใหญ่ที่ล่าสุดก่อนหน้านี้เคยประสบเหตุมาที่เขาบอกว่าโอ้มีฝนตกแช่เหมือนกันเลยครับมาตกอยู่ที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้นะครับก็ทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตจะรับมืออย่างไรนะครับก็ท่านบอกว่าต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างอุโมงค์ที่สามารถเชื่อมไปยังจุดต่างๆได้มากขึ้นเพราะว่าอุโมงค์เนี่ยก็เหมือนเป็นทางด่วนของน้ำครับหากเรามีปริมาณน้ำมากปล่อยไปตามคลองจะเต็มศักยภาพก็จะไหลช้ากว่าจะถึงแม่น้ำเจ้าพระยาหากเรามีอุโมงค์ไว้รองรับนะครับในอนาคตในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ท่านผู้ว่าออกมาให้การแถลงการในวันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งล่าสุดเองก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่บอกเลยในอนาคตต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของการเพิ่มเติมอุโมงค์ทางน้ำให้มีการระบายได้เร็วขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาผ่านน้ำลงคลองจากคลองไปลงสู่ท้องทะเลเนี่ยมันมีปัจจัยในเรื่องของการหนุนสูงของน้ำทะเลด้วยล่าสุดเองก็เห็นมีหนุนสูงเหมือนกัน
0: ใช่แล้วค่ะโดยล่าสุดทางกรุงเทพมหานครนะคะได้มีการอัปเดตนะคะสถานการณ์ผ่านทางเพจของกรุงเทพมหานครเลยบอกว่าเราจะต้องเฝ้าระวังค่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง4ตุลาคม2569เลยนะคะโดยมวลน้ำนะคะจากตอนบนเนี่ยก็มีไหลมาสมทบด้วยระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วก็เสี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นค่ะน้ำบอกน้ำจะไหลลงไปข้างล่างใช่ไหมแต่ข้างล่างฝนตกค่ะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้มีคลื่นลมก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนเนี่ยนะคะไหลลงมาสมทบอีกก็จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้โดยเฉพาะชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีการป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำด้วยเส้นทางจราจรนะคะก็ควรจะติดตามสถานการณ์กันในตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นหน้ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทสุขสวัสดิ์แล้วก็พระราม2นะคะยังคงต้องเฝ้าติดตามในส่วนของสถานการณ์น้ำอยู่อันนี้นะคะก็เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ทราบแล้วว่ากำลังมีเสียงมาอีกแล้วล่ะในส่วนของน้ำทะเลหนุนสูงนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้นะคะที่สายด่วน1555 1555หรือจะที่ LINE @ traffic fondue ก็ได้อันนี้นอกจากจะเป็นในเรื่องของการจราจรการสัญจร กฎจราจรต่างๆแล้วยังสามารถแจ้งในเรื่องของสถานการณ์น้ำได้ด้วยนะคะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไว้นะครับว่ายังคงมีความยากลำบากในการที่จะระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าฝนหยุดตกแล้วมันจะน้ำมันจะหายไปเพราะว่ายังคงจำเป็นที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกแต่ปรากฏว่าเกิดน้ำทะเลหนุนสูงอย่างเงี้ยน้ำทะเลที่มันสูงกว่าระดับน้ำที่เราผันออกไปมันผันออกไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันมีการระบายน้ำจากพื้นที่อื่นลงมาเติมเพราะฉะนั้นในจุดบางจุดเนี่ยก็ยังคงอาจจะมีน้ำที่สูงมากยิ่งขึ้นรอการระบายสู่ท้องทะเลนะครับเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะเร่งให้เร็วที่สุด
0: ยังชะล่าใจไม่ได้ด้วยหลายท่านบอกว่าอุ้ยน้ำลงแล้วฉันเอาของลงได้หรือยังตอนนี้
1: นะ
0: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเทินไว้ก่อนนะคะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดรวมถึงติดตามผ่านทางกรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง MBT 2HD ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: คราวนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดถึงเลยก็คือหลังจากน้ำท่วมแล้วแน่นอนว่าตอนผลกระทบน้ำท่วมก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่ผลกระทบมันคลี่คลายแล้วก็คือน้ำลดลงแล้วก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้นั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองก็เน้นนะครับมีการวางแผนกำจัดความสะอาดควบคู่กับการสกัดเชื้อโรคด้วยนะครับก็จะเตรียมจัดการบิ๊กคลีนนิ่งหลังจากน้ำลดซึ่งก็จะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนแน่นอนว่าเบื้องต้นเรื่องของการคัดแยกขยะต้องมีการคัดแยกให้เรียบร้อยก่อนนะครับโดยในเรื่องนี้นายพรพรมวิกิตเศษนะครับรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569ครับในที่ประชุมเนี่ยมีการเน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการขยะตกค้างและก็สิ่งปฏิกูลอย่างรวดเร็วนะครับและมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและก็การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่มากับน้ำทั้งนี้ในส่วนของสำนักสิ่งแวดล้อมก็ได้กำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติบูรณาการ3ระยะด้วยกันให้ทุกสำนักได้ยึดถือเป็นมาตรฐานเดียวกันระยะแรกก็คือระยะก่อนเกิดภัยครับก็คือเตรียมความพร้อมต้องมีการตรวจเช็คอุปกรณ์และก็กำลังพลจัดเตรียมชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเร่งด่วนนะครับเพื่อตรวจสอบเครื่องจักรยานพาหนะอุปกรณ์จัดเก็บขยะและก็เรือท้องแบนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแบบทันทีครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงขยะอุดตันทางน้ำไหลและกำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัยระยะต่อมาระยะที่2นี่เป็นระยะเกิดภัยครับก็คือในช่วงนี้นะครับการปฏิบัติการรับมือกำหนดกรอบการจัดเก็บอย่างชัดเจนครับกำหนดรอบเข้าเก็บขยะทุกๆ 2-3 วันหรือต้องเข้าดำเนินการทันทีเมื่อขยะเต็มพื้นที่ต้องปรับแผนยานพาหนะตามระดับน้ำด้วยนะครับบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงดังนี้น้ำท่วมขังระดับต่ำจะใช้รถอัดขยะก็จะเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยครับขนาด2ตันและ5ตันถ้าเข้าไม่ได้ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดครับตั้งจุดจอดรถน้ำต่ำและใช้ถังขยะ660ลิตรเนี่ยชักลากขยะออกมายังจุดจอดรถน้ำท่วมขังระดับปานกลางก็จะใช้รถกระบะบรรทุกเทท้ายนะครับปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ระดับน้ำไม่สูงเกินท่อไอเสียนั่นเองครับ
0: ค่ะส่วนหากพื้นที่ไหนนะคะน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงจะใช้เรือท้องแบนติดตั้งถังขยะ660ลิตรเข้าไปจัดเก็บถุงขยะจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาขนถ่ายณจุดที่รถเก็บขยะเข้าถึงค่ะนอกจากนี้ก็มีมาตรการจับคู่ช่วยเหลือนะคะในการบูรณาการระดมทรัพยากรระหว่างสำนักงานเขตที่ประสบภัยวิกฤตกับสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่ารวมถึงสำนักสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อสนับสนุนทั้งบุคลากรอุปกรณ์แล้วก็รถเก็บขนขยะเข้าช่วยเหลือพื้นที่วิกฤตค่ะนอกจากนี้เองพี่น้องพนักงานเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานด้วยจะกำชับให้พนักงานเก็บขยะเนี่ยสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูด้วยนอกจากนี้ในระยะที่3คือระยะหลังเกิดเหตุไปแล้วก็คือระยะฟื้นฟูเนี่ยนะคะจะมีการตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุด พักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายค่ะนอกจากนี้จะมีการระดมทำความสะอาดใหญ่หรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งด้วยจะผนึกกำลังกับสำนักงานเขตจับคู่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการปิดจุดพักขยะชั่วคราวนะคะเพื่อเร่งนำรถเก็บขนขยะออกปฏิบัติงานและปรับปรุงพื้นที่ให้คืนสู่สภาพเดิมแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยนะคะให้ร่วมมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือว่าเศษอาหารให้บรรจุใส่ถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำแล้วก็แยกไว้เลยนะคะแล้วก็แยกในส่วนของขยะแห้งนำไปวางไว้บนที่สูงเพื่อรอการจัดเก็บส่วนขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะก็รวบรวมนำไปทิ้งณจุดรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่ตามที่สำนักงานเขตกำหนดนะคะทั้งนี้เนี่ยหากพบปัญหาตกค้างของขยะหรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลก็สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะสำนักงานเขตพื้นที่ที่แอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูก็ได
1: ้
0: หรือว่าจะที่สายด่วนของกรุงเทพมหานคร1555 1555อันนี้ก็โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือนะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องในได้พูดถึงเรื่องของการจัดเก็บขยะแล้วบางพื้นที่คือเขาขายเครื่องมือเครื่องไม้ที่เป็นมีพวกสารเคมีหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่พื้นที่ต่ำแล้วปรากฏว่ามันเจอน้ำช้าอันเนี้ยขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยสักนิดหนึ่งหลายพื้นที่เนี่ยบางทีไม่ทันได้ระมัดระวังนะครับบางทีขายอุปกรณ์ทางการเกษตรบ้างขายเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ปรากฏว่าน้ำท่วมแล้วมันมีสิ่งเจือปนก็อยากจะให้แจ้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าในส่วนของบ้านเราหรือว่าร้านค้าของเราเนี่ยมันมีสิ่งเหล่านี้อยู
0: ่
1: เพื่อที่เขาจะได้เข้าไปจัดการได้อย่างทันท่วงทีด้วย
0: ใช่แล้วค่ะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่ด้วยเพราะว่าลำพังแค่ลุยน้ำท่วมปกติเนี่ยบางท่านเนี่ยก็เป็นผื่นขึ้นเป็นอะไรแล้วนะแต่นี่ถ้ามีสารเคมีด้วยเนี่ยนะคะแล้วยิ่งถ้าเท้าเรามีบาดแผลอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดการติดเชื้อได้ง่ายด้วยนะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยครับ
0: ในส่วนของบิ๊กคลีนนิ่งเองนะคะวันนี้ท่านรองผู้ว่าพรพรมเนี่ยท่านจะลงพื้นที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งนะคะหลังน้ำลดที่สวนสราญราษฎ
1: ร
0: ์ถนนเพชรบุ
1: ร
0: ีตอนบ่ายโมงครึ่งแปลว่าวันนี้เริ่มแล้วนะคะในส่วนของการบิ๊กคลีนนิ่งใน
1: เพชรบุรีที่สองวันแรกนี่โอ้โหน้ำท่วมถึงหลังคาเลยนะ
0: โอ้หลังคาเลยเหรอพี่พ
1: งศ์ใช่หลังเป็นถนนเส้นเพชรบุรีนี่ตอนแรกแบบท่วมคือแบบขึ้นมาเกือบถึงหลังคารถนี่น่ากลัวมากแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นว่าน้ำลดแล้วนะครับในส่วนของท่านรองผู้ว่ากรุงเทพก็จะเข้าไปบริหารจัดการดูแลในส่วนนี้นะครับก็ให้ความร่วมมือกับท่านด้วยแล้วกันอ้าวในภาพรวมของเหตุอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเองแน่นอนว่าเป็นภาวะวิกฤตที่บางทีก็บั่นทอนความรู้สึกหรือว่าทำให้เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยจังเลยที่เราจะต้องเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่ในวิกฤตบางทีก็ยังมีภาพแห่งความสุขหรือว่าเป็นภาพที่สะท้อนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้บ้างเป็นกำลังใจให้กันซึ่งกันและกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมภาพสักเล็กน้อยว่าในบรรยากาศของวิกฤตการณ์อุทกภัยครั้งนี้ในมุมหนึ่งยังมีสิ่งที่สวยงามอยู่เป็นอย่างไรไปติดตามกันบ้างครับ

0: ปลาว่ายน้ำไหนรู้ปลาดิโอ้มันโดนปลาปลาว่ายน้ำ I wanna be where the people are I wanna see
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเฮ้ยอยู่ไม่ไหวเอ้าถ่ายดีๆนะคุณพี่

0: ปี้มีพายเรือค่ะทุกคนค่ะ
1: ไม่ไหวแล้วพลังงงพลังงงไม่ไหวแล้วค่ะคนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
2: อยากจะอยู่กับพวกคนบนดินอยากจะย่นยินเขาเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์คลอบนซองเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าไงล่ะสะบัดคลีบคงไม่ไกลเกินว่า
3: ไม่มีตกขนาดที่รุนแรงมากที่ทางเพจเขาบอกก็คือฝนเกิน100 มิลลิเมตรตก3 วัน 3 คืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้
4: ครับเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดแต่ละวันที่ท่านบอก

0: วันนี้ให้วันหนึ่งไม่ออกใบสั่ง
1: ออกมา
0: จัดไปครับพี่ขออนุญาตเอาคลิปลงได้ไหม
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ ได้ครับได้นะโอเคขอบคุณครับฝ่าไฟแดงไปเลยเนี่ย
2: สาดไปครับสมาชิกสาดไปสาดไปครับโบรสาดไปครับน้องชายสาดไปครับพี่ชายสาดไปครับพี่สาวสาดไปสมาชิก
3: ก็เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆที่แน่นอนว่าในวิกฤตบางทีการเอาตัวรอดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะครับก็บางทีอาจจะสร้างเป็นสีสันหรือว่าสร้างเป็นรอยยิ้มแล้วก็ภาพในมุมบวกให้เราได้รู้สึกได้ยิ้มกันบ้างในวิกฤตเหล่านี้แต่ว่าแน่นอนว่ายังมีข่าวเรื่องของก่อนหน้านี้มีข่าวคนเอาเจ็ตสกีมาเล่นหรือประพฤติปฏิบัติตัวที่ไม่เหมาะสมหรือว่าในส่วนของรถยนต์เองที่บางทีอาจจะเข้าไปได้ในพื้นที่แต่น้ำยังสูงอยู
4: ่
3: เพราะฉะนั้นขับระมัดระวังขับเบาๆนิดนึงครับเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยพอรถมันวิ่งน้ำมันกระเพื่อมมันเข้าไปในบ้านเขานะครับหรือว่าคนที่เขาทำคันดินกั้นน้ำหรือว่าทำอะไรกั้นน้ำไว้พอน้ำมันผ่านไปแรงๆเนี่ยบางทีมันไปส่งผลกระทบกับเขาก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันละกันนะ
4: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็มีอีกความประทับใจหนึ่งที่อยากมาบอกเล่าค่ะอย่างที่หอพักหรือตามคอนโดต่างๆเนี่ยนะคะอย่างคนที่สถานีเราเนี่ยบอกว่าโอ้ยลงไปไม่ได้เลยในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ใต้คอนโดใต้หอพักเนี่ยจะมีน้ำใจค่ะจากคนที่อยู่ในที่เดียวกันนี่แหละมาวางตะกร้าไว้บอกว่าเออแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆหลายๆห้องค่ะเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาน้ำมันพืชเอาขนมขบเคี้ยวต่างๆหรือว่าเอานมเครื่องดื่มเนี่ยนะคะมาวางไว้มาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางในการแบ่งปันน้ำใจให้กับกันและกันอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักภาพความประทับใจภาพแสดงออกถึงน้ำใจของคนในสังคมเดียวกันเนี่ยนะคะได้ออกมาเห็นในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
3: ก็เวลาที่เกิดวิกฤตเราจะได้เห็นสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราจะไม่คือบางทีเอาถ้าพูดถึงตามหลักแล้วบางทีก็จะมีความคิดแตกต่างในเรื่องบางเรื่องหรือว่าในเรื่องการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่พอเกิดวิกฤตรวมพลังช่วยกันไทยช่วยไทยตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใดๆก็แล้วแต่เราจะเห็นน้ำใจของคนไทยเป็นภาพที่สวยงามอย่างนี้มาโดยตลอดเลยนะครับอย่างที่ในส่วนของฝ่ายคลองจันทน์นะเมื่อวานนี้ในส่วนของพี่ที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยโอ้มันมีผู้สูงอายุบ้างมีผู้ป่วยติดเตียงบ้างเอาความช่วยเหลือเข้าไปก็จะบอกเลยบอกว่าไปช่วยตรงนั้นก่อนตรงนี้เดี๋ยวมาช่วยทีหลังได้รอได้ตรงนั้นเขาต้องการความช่วยเหลือก็ไปช่วยตรงนั้นก่อนนี่เป็นน้ำใจที่แบบมันสื่อให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยเลยจริงๆนะครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้เองในส่วนของการแจ้งเตือนสถานการณ์ของอุทกภัยเองเพิ่มพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องให้ความระมัดระวังนะครับก็คือท้ายเขื่อนแม่กลองก็พบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและก็แม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลไปรวมที่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและก็รวดเร็วด้วยนะครับโดยในส่วนของกรมชลประทานเองสำนักงานชลประทานที่13ประเมินว่าอาจจะมีความจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเนี่ยบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากระดับปัจจุบันอยู่ประมาณ2เมตร50ก็อาจจะสูงขึ้นเล็กน้อยจากข้อมูลตรวจวัดที่สถานีโทรมาศ K58 ครับอยู่ที่บ้านปากแซงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตรวจเมื่อวันที่27กันยายน 18:00 นเจอว่าแม่น้ำแควน้อยเนี่ยปริมาณอยู่ที่ 1,441 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่แม่น้ำแควใหญ่เองก็ยังคงมีน้ำเยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้มวลน้ำจากทั้ง2ลำน้ำเนี่ยมาไหลรวมกันที่แม่น้ำแม่กลองครับในปริมาณที่มากและก็รวดเร็วก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดก็มีจังหวัดราชบุรีนะครับกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่บริเวณริมน้ำครับพื้นที่ลุ่มต่ำและใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระมัดระวังน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นยกของ มีค่าทรัพย์สินต่างๆไว้ในที่สูงนะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในส่วนของกรมชลประทานเองก็จะมีการประสานงานกับจังหวัดหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับและบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและก็ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองให้ได้มากที่สุดครับ
4: ค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าสถานการณ์กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจะดูมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกมาประกาศแจ้งเตือนว่ายังคงจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเกิดมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกด้วยขณะที่ส่วนของภาคใต้เองล่าสุดก็มีในเรื่องของน้ำทะเลหนุนด้วยนะคะก็เรียกว่าต้องเฝ้าระวังกันทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยยังชะล่าใจไม่ได้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะคะ
3: นี่ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่เรารายงานให้ทราบมีสถานการณ์อะไรเพิ่มเติมก็นำมาบอกเล่ากันในรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับไปดูในส่วนอีกหนึ่งส่วนในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเป็นในส่วนของธนาคารที่จะมาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นลูกค้าลูกหนี้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมไปให้ได้ก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวดดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนนะครับแล้วก็เร่งเคลมสินไหมจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยโดยในเรื่องนี้กรรมการและผู้จัดการทั่วไปครับคุณสิทธิกรดิเรกสุนทรนะครับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้ออกมากล่าวนะครับว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างล่าสุดบสย.ออกมาตรการเร่งด่วนทันทีครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามประกาศของหน่วยงานราชการหรือตามที่บสย.กำหนดครับก็จะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมค่างวด6เดือนแบ่งเป็น2กลุ่มมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อและก็ค่าจัดการค้ำประกันสินเชื่อนะครับพักชำระออกไป6เดือนครับนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับที่บสย.ค้ำประกันสินเชื่อก็จะครบกำหนดชำระตั้งแต่26กันยายนถึง31ตุลาคมครับ
4: มาดูตามรายธนาคารกันบ้างนะคะทาง iBank เขาได้มีการพักหนี้แล้วก็มีการเติมทุนไปต่อด้วยโดยออกมาตรการ iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติและอยู่ในเขตประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยมาตรการครอบคลุมเนี่ยมี3ด้านค่ะทั้งครอบคลุมการพักชำระหนี้เดิมการเติมทุนด้วยสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการและการเร่งรัดการเคลมประกันภัยลูกค้าสามารถยื่นขอนะคะคำขอได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569ถึงสิ้นปีเลยโดยมาตรการแรกเนี่ยในเรื่องของการพักหนี้เนี่ยจะชำระพักนะคะชำระหนี้เดิมสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน2ล้านบาทและลูกค้า SMEs ที่มีภาระหนี้เงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านบาทกรณีเสียหายชำรุดจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการได้พักชำระทั้งเงินต้นและกำไรสูงสุดถึง3เดือนเลยส่วนกรณีเสียหายบางส่วนเนี่ยนะคะแต่ยังคงอยู่อาศัยได้ดำเนินกิจการได้จุดนี้จะพักชำระเฉพาะเงินต้นหรือว่าชำระกำไรสูงสุด6เดือนและขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าปรับที่เกิดจากการผิดนัดชำระในช่วงที่พักชำระด้วยส่วนมาตรการที่2คือมาตรการเติมทุนค่ะสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมบ้านและฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมฟื้นฟูที่อยู่อาศัยรายย่อยวงเงินสูงสุด1ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด20ปีอัตรากำไรปีแรก 1.99% ต่อปีปีที่2ถึง3จะเท่ากับ SPRL ถึง 3.50% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4ไปเนี่ยนะคะจะเท่ากับ SPRLถึง 1.50% ต่อปีค่ะ ขณะที่ในส่วนของสินเชื่อฟื้นฟูกิจการหรือว่า SMEs เนี่ยนะคะวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนชำระนานสูงสุด5ปีอัตรากำไรปีแรก 3.25% ต่อปีปีที่2ถึง3เท่ากับ SPRL 1% ต่อปีและตั้งแต่ปีที่4เท่ากับ SPRL เท่ากับปีปัจจุบันเนี่ย 7.68% ต่อปีค่ะ
3: ครับคราวนี้มาดูในส่วนของธกส.กันบ้างนะครับก็เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผ่านมาตรการเพื่อสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำครับผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติปี2569ถึง2570วงเงินกู้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย6เดือนแรก 0% ต่อปีเลยครับเดือนที่7ก็จะเป็นในอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปีนะครับและสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือว่าภัยพิบัติวงเงินรายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ย MRR -2 ต่อปีครับแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับที่ธกส.ครับสาขาที่ลูกค้าสังกัดอยู่แล้วก็เตรียมมอบหมายเจ้าหน้าที่เตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายให้กับลูกค้าหลังน้ำลดด้วยเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็วางแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นต่อไปในขณะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่าธพว.หรือว่า SME D Bank ครับก็กล่าวว่าในส่วนของธนาคารเองออกมาตรการด่วนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถไปแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน12เดือนครับแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการด้วยนะครับโดยมาตรการที่ออกมาก็มีพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลาหรือว่าเทอมโลนนะครับสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่า PN ครับและก็สินเชื่อ Factoring ขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปอีกสูงสุดถึง180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได้ขณะที่มาตรการเติมทุนฉุกเฉินครับอันนี้เพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการนะครับสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบทางตรงและมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติตามที่ธนาคารกำหนดเพื่อให้มีวงเงินกู้ฉุกเฉินนำไปฟื้นฟูธุรกิจเฉพาะหน้าได้ครับวงเงินกู้เพิ่มเติมอีก 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทและสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทและนิติบุคคลสูงสุด 200,000 บาทในอัตราดอกเบี้ย MLR ต่อปีครับระยะเวลากู้3ปีปลอดชำระเงินต้น12เดือนไม่ต้องมีหลักประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมลดกระบวนการนำส่งเอกสารเพื่อที่จะเร่งรัดช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้เป็นการเร่งด่วนครับ
4: ค่ะอันนี้ก็เป็นมาตรการต่างๆนะคะของหลากหลายธนาคารเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกค้าของธนาคารใดก็ตามสามารถไปติดต่อที่ธนาคารหรือว่าจะโทรไปตามสายด่วนของธนาคารต่างๆที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่นะคะเพื่อไปดูในเรื่องของมาตรการเยียวยากับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นได้นะคะ
3: นี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ได้รับผลกระทบกันบ้างว่าในจุดที่มีการแจ้งเข้ามาหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนเข้ามายังสถานีโทรทัศน์ของเราในการที่จะขอความช่วยเหลือเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตอนนี้อยู่ในสายกับเราหนึ่งสายนะครับคุณพีรธร

0: ของเป็นคณะที่ปรึกษาของร้านศูนย์บาทพลัสในชุมชนอ่อนนุช14นะครับ
1: ใช่ครับผม14ไร่ครับผม
2: งั้นถามก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ชุมชนอ่อนนุช14สถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยนะน้ำก็ประมาณสักหัวเข่าครับเริ่มลดมาก็ไม่เยอะสักเซน2เซนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือพื้นที่เราเป็นพื้นที่ลุ่มและสินค้าชําก็อยู่ริมคลองอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ว่าพอขึ้นข้างในเนี่ยก็จะเลยหัวเข่ามานะครับ
2: แปลว่าบอกว่าตอนนี้ลดลงถึงหัวเข่าแปลว่าก่อนหน้านี้มากกว่านี้เหรอคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเลยเอวมาเลยครับว่าน่าจะเป็นวัน2วันที่แล้วอ่ะครับสองอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยโดนหนักมากเลยครับโดนหนักมากโดนหนักแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยนอกจากโดนน้ำท่วมแล้วสิ่งที่ตามมากับน้ำท่วมก็มีปริงด้วยนะครับเยอะเลย
0: โหมีปริงด้วยแบบนี้เราในส่วนของวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้เรามีการบริหารจัดการในพื้นที่ยังไงบ้างครับ
1: จริงๆเนี่ยเกิดวิกฤตครั้งนี้นะต้องบอกก่อนสภาพของชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบ้านชั้นเดียวซึ่งจะมีปัญหาเยอะมากนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็พอบ้านชั้นเดียวนี่น้ำท่วมแล้วก็เก็บไม่ทันอันนี้หนึ่งเก็บไม่ทันสองเนี่ยถ้าบ้านสองชั้นเนี่ยสองชั้นก็มีปัญหานะเพราะโดนน้ำท่วมเสร็จแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้องน้ำมันไม่มีเพราะคนส่วนใหญ่ที่เวลาปลูกบ้านเนี่ยห้องน้ำจะอยู่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราเห็นว่ามาตรการของคนผู้ป่วยอะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่คนที่ต้องออกไปก่อนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชราคนผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยซึ่งยากมากตอนนั้นได้วันแรกยากมากหรือกว่าจะขนอะไรออกไปได้หรือว่าโทรไปหาหน่วยงานต่างๆที่ไหนอยู่ด้วยกัน
2: ค่ะเห็นบอกว่ายากมากแต่ว่าได้มีการรวมทั้งคนในชุมชนเองทั้งหน่วยงานต่างๆในการให้การช่วยเหลือที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ
1: เฉพาะหน่วยงานผมว่าหน่วยงานเนี่ยจริงๆเราผมว่าหน่วยงานนับปี54อยู่น้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันโอเคน่าจะบทเรียนกับหลายหน่วยงานนะลึกนะสิ่งสำคัญที่สุดผมว่าถ้าเราจัดการให้ดีต้องเป็นมาตรการหรือว่าถ้าน้ำท่วมหนักเนี่ยกลุ่มไหนที่ต้องออกไปก่อนนะครับผู้ป่วยจิตเวชออกก่อนไหมผู้ชราออกก่อนไหมผู้พิการออกก่อนไหมพวกเหล่านี้ครับต้องจัดการให้เป็นระบบให้มากขึ้นแต่ว่าที่เราเจอผลกระทบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจพอเราทูไปหน่วยงานเนี่ยเราเต็มไปหมดแล้วคือเข้าใจว่าฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันก็โดนกันทุกคนเนี่ยนะเข
2: ้
1: าใจว่าเราโดนกันทุกคนแหละแต่พอโดนกันทุกคนเนี่ยทุกคนก็โฟงเป้าไปที่เดียวกันอ่ะผมว่าถ้าเราจะจัดระบบดีๆเนี่ยแล้วก็แต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเราอะไรนะเราจัดการให้หน่วยงานเฮ้ยคนนี้คนป่วยนะใครรับผิดชอบอันนี้คนชรานะใครก็จะถูกไหมครับแม้แต่ไปอยู่ในที่บ้านพักจริงเนี่ยทั้งที่ทางนี้บอกว่าไปส่งโรงพยาบาลนะไม่สบายกลายว่ากลับไปอยู่ศูนย์พักจริงแบบเนี้ยซึ่งอาจจะสื่อสารกันไม่ถูกเรื่องยังไงก็ไม่รู้อันนี้อีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันครับผม
0: ครับแบบนี้ขอคำจำกัดความหรือนิยามหน่อยครับคำว่าพลิกวิกฤตแบบวิถีอ่อนนุช14ไร่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งมันเป็นอย่างไรเป็นภาพชัดๆให้ได้เห็นหน่อย
1: คือจริงๆเนี่ยเราบอกว่าช่วงนี้เราเป็นวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ย
0: ครับ
1: คือเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่สำคัญนะ
0: ครับผม
1: เรื่องอาหารเนี่ยเราพอดีอยู่เราอยู่ใกล้คลองใกล้อะไรเนี่ยเฮ้ยพวกเราไปยกยอกันไหมยกยอได้ปลามาแบ่งปันให้กับพี่น้องคนในชุมชนทำขวดกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เปลี่ยนไปได้เป็นโอกาสแล้วก็อย่าไปเครียดนะครับอย่าไปเครียดเพราะน้ำท่วมมันก็ท่วมทุกพื้นที่แหละเนาะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกว่าพี่น้องคนในชุมชนเนี่ยเขาไม่เครียดกับเราด้วยอ่ะในเครียดกับเราด้วยก็คือต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเราจะมีแผงผังเลยนะผังของเราเนี่ยเป็นผังฝั่งของชุมชนซึ่งเราจะรู้เลยว่าบ้านผู้ป่วยอยู่จุดไหนบ้านไหนชื่ออะไรชื่ออะไรมีหมดครับผมแล้วเราจอดจงไปได้เลยที่บ้านนี้ก่อนนะอะไรเนี่ยใช่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสพาเด็กๆเล่นน้ำซะเด็กๆก็ชอบเล่นน้ำเรือใช่รับส่งคนเนี้ยอันนี้ผมว่านะมันยังไงเมื่อเจอเราทุกคนแหละแต่ว่าเราต้องหาเจอวิกฤตนั้นมันสามารถไปแก้ปัญหาพี่น้องคนในชุมชนได้ยังไง
2: ค่ะ
0: ครับ
2: แปลว่าจากที่เห็นแผนผังที่เมื่อสักครู่ตามภาพเนี่ยนะคะแปลว่าก่อนหน้านี้เราได้มีการประชุมหรือว่าวางแผนในการรับกับภัยต่างๆมาก่อนแล้วไหมคะถึงได้มีการจัดทำแผนผังต่างๆว่าบ้านนี้มีคนป่วยบ้านนี้มีเด็กบ้านนี้มีคนชรา
1: จริงๆเราไม่ได้เอาแผนผังนี่เราไม่ได้

0: มารับมือกับน้ำท่วมนะ
1: อัน
0: นี้ตอนแรกเลยไม่ได้มองว่าผังเนี่ยเอามารับน้ำท่วมแต่ที่เราทำผังไว้ว่าเวลาเกิดวิกฤตบ้านใดบ้านหนึ่งไฟไหม้บ้านใดบ้านหนึ่งผู้สูงอายุบ้านใครมันเราจะรู้หมดเลยเราจะแบ่งเป็นสี่อย่างฮะใช่ครับผมเราจะทำแบบนั้นเลยใช่พอเจอวิกฤตแบบนี้มันกลายเป็นว่าเราสามารถบอกได้ทุกบ้านเลยหยุดคนแก่อยู่บ้านไหนเจ้าหน้าที่มาหน่วยงานภาครัฐมาปุ๊บบ้านนี้เลยไปบ้านนี้เลยครับ
2: เห็นในภาพเมื่อสักครู
0: ่ก็ได
2: ้ครับเห็นในภาพเมื่อสักครู่ในชุมชนแน่นอนว่าพอเกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งที่เห็นตามมาก็คือเรื่องของสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้ในส่วนของในชุมชนเองเราบริหารจัดการในเรื่องของขยะมูลฝอยยังไงบ้างครับ
0: โอ้ยวันแรก2วันนี้ขยะหน้าบ้านเต็มทุกบ้านเลย
2: ครับ
0: อันนี้หนึ่งนะแล้วบังเอิญเรามีสนามบอลอ่ะพอเรามีสนามบอลทำไมรู้นะมันมีเขาเรียกตะแกรงนะไอ้ตะแกรงไอ้ไม่ใช่ตะแกรงคล้ายๆผ้าเพนผ้าอะไรนะผ้ารอบโกนเขาเรียกผ้าอะไรนะ
2: ครับ
0: รอบโกนอ่ะ
2: เป็นตะข่าย
0: เชือกเห็นไหมตะข่ายครับเราก็ผลักไอ้ขยะไปทั้งหมดไปไว้ตรงนั้นเลย
2: โอ้
0: เพราะผลักไปแล้วผมคิดว่าพอน้ำท่วมก่อนหลังน้ำท่วมผมคิดว่าเอาตรงนั้นแหละทุกคนก็มาช่วยกันยกขึ้นไป
2: โอ้เป็นแนวทางที่เข้าใจทำมากเพราะว่าคือมันเหมือนเป็นสนามออกกำลังกายของชุมชนที่มันมีตะข่ายล้อมรอบอยู่แล้วก็เลยใช้วิธีการผลักดันพวกขยะเหล่านี้ให้เข้าไปกองอยู่ในนั้นก่อนเพื่อที
0: ่
2: มันจะได้ไม่หลุดจากตะข่ายออกมาแล้วพอถึงเวลาน้ำลดมันก็จะได้กองอยู่ข้างในบริหารจัดการทีเดียวข้างในใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
2: อ๋อและจากประสบการณ์ของอ่อนนุช14ไร่เนี่ยหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขึ้นอีกตอนนี้แนวทางการรับมือหรือการเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการวางแผนหรือคุยกับคนในชุมชนยังไงครับ
0: จริงๆผมว่าเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะนี่เพราะว่าวิกฤตครั้งนี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเรือประจำชุมชนอันนี้หนึ่งนะอันนี้หนึ่งประจำชุมชนและสองนี่คิดว่าเราต้องมีห้องน้ำห้องน้ำที่รู้สึกว่าเราทำไว้เป็นส่วนกลางทั้งชุมชนหมามากมาใช้ได้เนี่ยอันนี้น่าเพราะว่ามันที่ศูนย์ก็กลายว่าห้องน้ำอยู่ชั้นล่างอ่ะมันไม่ได้อยู่ชั้นบนอ่ะเนาะพอเจอวิกฤตต้องคิดแบบนี้เรื่องของปัจจัยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอ่ะเนาะเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องห้องน้ำมุกร่วมอะไรเนี่ย
2: ครับ พอเกิดวิกฤตแบบนี้ในส่วนของชุมชนเองแน่นอนว่าดูจากภาพรวมแล้วที่เมื่อกี้ได้พูดคุยเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าตั้งรับมีการรองรับมากกว่ารอความช่วยเหลือพูดให้ฟังถึงแนวคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าเราที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเองหรือว่าสามารถรับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอกเนี่ยเรามีการวางแผนบริหารจัดการยังไงครับ
0: จริงๆเราเริ่มคือพอเจอวิกฤตมันที่เราบอกว่ามันถึงเราใช้สิ่งแวดล้อมมาในชุมชนมาแก้ปัญหานะ
2: อ
0: ันนี้หนึ่งอันนี้เราเข้าใจเพราะเราเองไม่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรนะครับแต่ว่าพอเราเจอวิกฤตหลายๆเรื่องเข้ามาเนี่ยมันคือคิดว่าเราไม่น่าก็ตัวเนี้ยเราพอเจอปัญหาเนี่ยไปแก้ปัญหาปลายทางแต่ว่าไม่ได้เคยการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญตอนนี้ผมว่ามันเกิดประเด็นหลายๆเรื่องที่หลังน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นทำได้ด้วยนะครับใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าที่นี่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากอีกอันก็คือผมก็ประสานพอดีคุณหมอออนไลน์เพราะเวลาเจอน้ำท่วมนะครับมันไม่ใช่เรื่องอาหารการกินอย่างเดียวนะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
2: ครับ
0: โดนน้ำกัดบ้างสีของบ้างน้ำท่วมบ้างอะไรเนี่ยดูดิขาเนี่ยเป็นแผลน้ำกัดเลยเยอะตอนนี้เยอะแยะไปหมด
2: ครับ
0: ผมเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ลองประสานงานได้ไหมประสานงานคุณหมอคลินิกเขาเรียกคุณหมอออนไลน์นะครับคุณพอคนนี้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวคุณหมอออนไลน์มาช่วงบ่ายคุณหมอจะมาแล้วก็ตั้งโต๊ะตั้งเราคนนี้หาที่มันกุดมาแบบนี้ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเพื่อให้คนได้เข้ามารักษาน้ำกัดเท้าเจ็บไข้ได้ปวดที่อาการไม่หนักหนาเนี่ยซึ่งไม่ต้องไปโรงพยาบาลอ่ะเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นวิกฤตอันหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้กับพี่น้องคนในชุมชนอ่ะ ใช่ก็ต่อคุณหมอคุณหมอก็มาด้วยนะมาเออมาเออมาเดี๋ยวคุณหมอไปตั้งโต๊ะนะครับให้ทุกคนมารับยาเออในโครงการ30บาทรักษาทุกโรคนะครับ
2: ครับโอ้ก็ต้องอันนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพสะท้อนที่น่ารักนะครับของคุณหมอที่ให้ความช่วยเหลืออย่างภาพที่เห็นนี่ใช่ไหมครับในการเคลื่อนย้ายเอาโต๊ะไปตั้งในจุดที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นให้ผู้ป่วยสามารถไปหาคุณหมอได้เลยอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: ได้เลยใช่ๆคุณหมอก็ตั้งไปหาโต๊ะที่ตั้งในใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาคุณหมอได้เลย
2: oh.
0: และอันที่สองเนี่ยถ้าผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่บ้านหรือไม่ยอมออกคือคนแก่คนป่วยบางคนเนี่ยเขาไม่อยากออกไปข้างนอกครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมก็จะพาคุณหมอเนี่ยไปอ่ะครับไปที่บ้านเลยนะครับ
2: โหน่ารักเลย
0: โดยใช้แบบต้นแต่ว่าเราก็ใช้เรือแบบบ้านๆเรานะไม่มีเรือไปที่เราทำ
2: อันนี้อันนี้ใช้คำว่าหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนได้ไหมครับ
0: อุ้ยสุดยอดมากโหได้เลยครับได้เลยผมจะเป็นโรงงานที่เหล
2: ือโอ้เป็นภาพที
0: ่ได้เลยใช่แต่
2: เป็นภาพที่ดูดีครับ
0: จังหวัดซ้อนมีที่นี่ที่เดียวเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมี
2: แล้วอย่างนี้ภายในชุมชนตอนนี้มีหมายถึงผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่รอรับความช่วยเหลือหรือเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มเติมจากข้างนอกอีกไหมครับสามารถแจ้งได้นะครับ
0: ตอนนี้เราก็แจ้งไปครับช่วงแรกมานี่ก็งงนะครับงงอะไรรู้ไหมผมว่าผู้ป่วยขึ้นมาเฮ้ยทำไมผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยสูงอายุคนเหล่านี้และรถที่มารับฝนตกๆเนี่ยกลายว่าเป็นรถสีส้มแล้วของเศรษฐกิจแบบไม่มีหลังคาแต่ก็หัวร้อนนะก็หัวร้อนเออหัวร้อนผมเข้าใจวิธีที่เราเออห
2: ั
0: วร้อนเออเราก็คงจะเจอคือเข้าใจว่าฝนมันตกอะเนาะเออทั่วประเทศมหานครเนี่ยมันการไปดูพื้นที่ใดที่หนึ่งไม่ได้อะมันคนโทรมาเยอะผมเข้าใจมากเลยนะเออใช่แต่ว่าราชการมันต้องแยกให้ชัดเจนนะครับอืม
2: ครับ
0: ว่าอะไรเป็นอะไร
1: ค่ะณปัจจุบันค่ะตอนนี้ทางชุมชนเองมีสิ่งที่ขาดหรือว่าต้องการหรือต้องการความช่วยเหลือด้านใดหรือว่าอุปโภคบริโภคมีอะไรที่จำเป็นที่ยังคงประสงค์ต้องการอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
0: เออถ้าจริงๆเนี่ยผมบอกว่าคือก็โอเคนะต้องขอบคุณนะเมื่อวานขอเสียประเวศนะครับท่านก็เอาอาหารมาแจกเลยมาแจกนะแต่อาจจะได้ไม่เยอะทุกคนแต่ว่าเราก็พยายามที่เอาคนที่หนักหนาก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก่อนคือเวลาเราแจกของแจกอะไรนะทุกคนมากันหมดแหละครับ
2: ครับ
0: อันนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนก็เดือดร้อนหมดแต่ว่าถ้าเราครับทันมาของ20เนี่ยเราทำยังไงให้20เนี่ยมันมีคุณค่ามากสุดเนาะเออก็จะใช้วิธีอันดับหนึ่งก่อนคนแรกก่อนคนที่สองคนที่สามก่อนผมว่าแบบเนี้ยถ้าจัดการได้นี่ผมว่าสุดยอดมากเลยที่นี่เราใช้ระบบแบบเนี้ยแต่ถ้าพอของมาแจกพอหมดแล้วคนอยู่ข้างหลังมันไม่ได้กินอ่ะ
1: อื
0: มใช่เราต้องมีรัฐธรรมนูญในชุมชนคุยยังไงได้อ่ะเกือบเยอะเลยอ่ะ
2: อันนี้ก่อนอื่นต้องขอบคุณคุณพีระธรมากเลยนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงเนี่ยเป็นคนมองมุมบวกแล้วก็อารมณ์ดีถึงแม้จะยังคงมีวิกฤตแต่ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ยังมองภาพทุกอย่างให้เป็นภาพที่ทำให้เรารู้สึกไม่กังวลเกินไปนักนะครับสุดท้ายอยากจะให้ฝากส่งกำลังใจถึงหลายพื้นที่ที่ยังคงประสบเหตุอยู่แล้วก็หลายพื้นที่ที่อาจจะยังคงต้องการความช่วยเหลือให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ด้วยกันครับ
0: ครับจริงๆเนี่ยผมเห็นภาพนะอันนี้ว่าผมก็อยากให้กำลังใจทุกคนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยขยะเนี่ยผมเห็นว่าขยะเนี่ยขยะรีไซเคิลเนี่ยมันสามารถนำไปขายได้นะถูกไหมครับขยะตำรามันก็สามารถไปทำเชื้อเพลิงได้ขยะเศษอาหารน่ะมันก็สามารถไปทำปุ๋ยหมักได้ซึ่งเราเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าทำตัวแพ้ขยะมันสู้มันให้ถึงที่สุดเนาะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกๆคนนะครับว่าวิกฤตครั้งนี้นะผมเชื่อว่าไม่น่าจะเกิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายต้องมีอีกแน่ถ้ามีอีกแน่ผมว่าการตั้งรับเนี่ยผมว่าวางแผนกันให้ดีนะอย่างเราต้องมีรัฐธรรมนูญชุมชนของตัวเองนะครับว่าอะไรหนึ่งอะไรสองอะไรสามหรือว่าอะไรสี่การได้รับช่วยเหลือเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคนที่ลำบากไม่สุดเนี่ยเขาจะได้รับช่วยเหลือก่อนคนอื่น
2: ครับผม
0: นี่แหละมันจะเกิดการแตกเบ่งคันซึ่งกันและกัน
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: วันนี้ต้องขอบคุณคุณพีระธรเสนีวงศ์เป็นอย่างสูงนะครับมาบอกเล่าถึงแนวทางพร้อมกับส่งกำลังใจให้กับคุณพีระธรด้วยนะครับในการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือพี่น้องภายในชุมชนอ่อนนุช14ก็ส่งกำลังใจต่อกันครับมีอะไรเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะกลิ้งกลางเข้าไปคุยกับคุณพีระธรกันอีกครั้งนะครับ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนคนอารมณ์ดีนะที ่แม้จะอยู่ในวิกฤตคือดูจากภาพเนี่ยต
1: ้
2: องบอกว่าไม่ได้ธรรมดานะก็เกิดวิกฤตมีน้ำท่วมมีผู้ป่วยมีขยะมีอะไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหากเราสามารถสู้กับวิกฤตได้นะครับมีสตินะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันก็สามารถผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกันด้วย
1: ชุมชนอ่อนนุช14นะคะก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นได้อีกหนึ่งชุมชนต้นแบบเลยนะในการที่บริหารจัดการในเรื่องของการมีภัยเกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าศูนย์ที่มีการจัดทำแผนที่ทำแปลนไว้เนี่ยว่าบ้านไหนสีแดงบ้านไหนสีอะไรบ้างเนี่ยเนื่องมาจากว่าเหตุไฟไหม้กลัวเหตุไฟไหม
2: ้
1: แต่ว่าแผนผังนี้มันสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดภัยขึ้นมาจริงๆและเนี้ยก็คือเอามาได้ใช้เลยก็คือพอเกิดเหตุปั๊บไม่ต้องไปไล่เลียงหาแล้วเพราะว่ามีแผนที่นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในหลายๆชุมชนหลายๆหมู่บ้านค่ะสามารถเอาเนี้ยไปเป็นต้นแบบได้นะเผื่อว่าในอนาคตอย่างที่บอกไปค่ะว่าภัยพิบัติหรือภัยธรรมชาติสามารถเกิดขึ้นได้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีการแปรปรวนขึ้นทุกวันเพราะฉะนั้นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้คือสิ่งดีที่สุดหรือแม้กระทั่งข้าวสารอาหารแห้งกระเป๋ากู้ภัยกู้ชีพของเราบางทีมีติดบ้านติดมือไว้เนี่ยมันสามารถช่วยได้เลยนะคะคว้าได้เลยเอาออกจากบ้านอพยพดันได้เลยนะคะไม่ต้องมารอแบบว่ารีบออกมาต้องซื้ออาหารกักตุนถ้าเรามีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการดีขึ้นไปอีกนะคะ
2: เป็นการช่วยเหลือตัวเองก่อนนะครับเอาละครับมาก่อนที่จะหมดเวลาลงเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแน่นอนว่าในส่วนของวิกฤตการณ์แบบนี้บางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดในส่วนของสปสช.คราวนี้มาดูในส่วนของการร่วมไม้ร่วมมือกับศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครนะครับติดตามการรับบริการผู้ป่วยฟอกไตครับและผู้ติดบ้านติดเตียงหลังเกิดน้ำท่วมบางจุดในกทม.เขาทำกันอย่างไรนะครับในเรื่องนี้พันโทท
1: ันตแพทย์
2: ทันตแพทย์
1: ธนศักดิ์นะคะถามบรรทุผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจสำนักงานสาขาพื้นที่กรุงเทพมหานครในฐานะที่ท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะคะท่านบอกว่าหลังเกิดน้ำท่วมสิ่งที่ต้องติดตามคือผู้ป่วยยังเดินทางไปรับบริการตามนัดได้หรือไม
2: ่
1: แล้วก็หน่วยบริการเนี่ยมีข้อจำกัดในการให้บริการหรือเปล่าแม้ว่าหน่วยบริการจะเปิดตามปกติผู้ป่วยบางคนก็อาจจะออกจากบ้านหรือว่าเดินทางไปไม่ถึงสปสช.และศูนย์อราวะเอราวัณจึงนำข้อมูลพื้นที่มาประกอบการติดตามร่วมกับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยค่ะโดยการดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วมนะคะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายเลยสปชช.และศูนย์เอราวัณได้มีการติดตามสถานการณ์และรับแจ้งปัญหาขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยบริการในพื้นที่ก็จะช่วยตรวจสอบว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยยังไปตามนัดได้หรือไม่มียาประจำตัวและมีผู้ดูแลเพียงพอหรือเปล่าเมื่อทราบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วจึงจะประสานกับการช่วยเหลือได้โดยตรงกับความจำเป็นและไม่ให้การรักษาหรือการดูแลสะดุดเพราะว่าน้ำท่วมค่ะเพราะว่าระหว่างที่26ถึง27กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรถรับส่งผู้ป่วยไปฟอกไตแล้วเนี่ยพี่โก้
2: ครับ
1: 273รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยประสานเข้ามาขอรับยาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเลยล่ะ
2: เลยทีเดียวนะครับในขณะที่หน่วยบริการสุขภาพในระบบบัตรทองของกรุงเทพข้อมูลล่าสุดนะวันที่28กันยายนก็มีหน่วยบริการรายงานผลกระทบมาแล้วสูงถึง158แห่งด้วยกันในจำนวนนี้ปิดให้บริการเลยนะครับชั่วคราวเนี่ยประมาณ79แห่งส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของคลินิกชุมชนอบอุ่นแล้วก็คลินิกปฐมภูมิเปิดบางส่วนหรือว่าอาจจะลดบริการลง19แห่งนะครับแล้วก็เปิดตามปกติได้อยู่ตอนนี้อยู่ที่60แห่งด้วยกันซึ่งรวมไปถึงโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งที่รายงานเข้ามาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดแน่นอนครับยังคงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเขตมีนบุรีคลองสามวาวังทองหลางสวนหลวงลาดกระบังนะครับแล้วก็เขตประเวศสาเหตุหลักก็คือในส่วนของบุคลากรทั้งหลายเนี่ยติดน้ำเหมือนกันไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้น้ำท่วมในพื้นที่หน่วยบริการแล้วก็ถนนบางพื้นที่เนี่ยถูกตัดขาดนะครับในเรื่องนี้สปสช.ก็ได้ใช้มาตรการให้ประชาชนเนี่ยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการเปิดอยู่แทนที่โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สปสช.แนะนำมาส่วนในการติดตามผู้ป่วยฟอกเลือด ด้วยเครื่องไตเทียมในกรุงเทพตอนนี้สูงถึง 5,816 รายนะครับก็พบว่า 1,749 รายเนี่ยที่มีอยู่ตามบัตรประชาชนใน20เขตมีจุดวัดน้ำท่วมถนนตั้งแต่10เซนติเมตรขึ้นไปอันนี้ใช้ข้อมูลณวันที่26กันยายนนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สปสช.ให้ความสำคัญครับในการตรวจสอบเรื่องการเดินทางไปฟอกไตตามนัดปัจจุบันก็มีหน่วยที่รายงานว่าปิดชั่วคราวไป1แห่งก็คือบริเวณลาดพร้าว114คลินิกเวชกรรมเขตลาดพร้าวนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะฟื้นฟูคลินิกกลับมาประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันถึงจะกลับมาเปิดได้ผู้ป่วยรับบริการตรงนี้อยู่ที่26รายนะครับและผู้ป่วยก็มีการส่งต่อไปยังหน่วยใกล้เคียง2แห่งก็ทั้งหมดตอนนี้ไปหมดแล้วทั้งนี้กลุ่มภารกิจสำนักงานพื้นที่สาขากรุงเทพมหานครก็จะติดตามการเข้าถึงบริการอย่างใกล้ชิดครับ
1: สำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีนัดฟอกไตหากหน่วยบริการเดิมปิดหรือว่าเดินทางไม่ได้ขอให้รีบติดต่อหน่วยฟอกไตที่ดูแลอยู่เพื่อวางแผนการรักษานะคะอย่าหยุดฟอกไตเองนะคะแล้วก็ควรจะประสานก่อนเดินทางไปหน่วยแห่งใหม่ด้วยหากติดต่อหน่วยเดิมไม่ได้เนี่ยสามารถโทรสายด่วนของสปสช.ได้ที่1330 1330นะคะพร้อมกับแจ้งชื่อหน่วยฟอกไตวันนัดและปัญหาที่พบเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานต่อค่ะเพราะว่าห้ามหยุดฟอกไตเองโดยเด็ดขาดสำหรับผู้ที่ติดบ้านติดเตียงค่ะสปสช.และศูนย์เอราวัณจะนำข้อมูลของกรุงเทพมหานครมาช่วยดูว่าควรติดตามในพื้นที่ใดก่อนฐานข้อมูลของรอบเดือนมิถุนายน2569นะคะมีการระบุไว้ว่ามีผู้ป่วยติดเตียง 4,787 คนและผู้ติดบ้าน 4,855 คนเมื่อนำมาเทียบกับข้อมูลจุดวัดน้ำท่วมถนนวันที่26กันยายนก็พบ 4,200 คนค่ะอยู่ในเขตที่มีจุดวัดน้ำท่วมระดับกลางถึงสูงโดยเขตที่มีผู้ติดบ้านติดเตียงจำนวนมากนะคะมีทั้งเขตสายไหมเลย378คนและเขตสวนหลวง349คนนอกจากนี้ยังมีที่เขตบางเขนอีก340คนด้วยกันค่ะซึ่งข้อมูลระดับเขตเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้เห็นว่าควรจะเริ่มประสานกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ใดก่อนนั่นเองนะคะ
2: ครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของวันนี้ที่ทางรายการได้ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกเล่าให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบและยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็สามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้รายการของเราหมดลงแล้วนะครับกลับมาติดตามเกาะติดสถานการณ์น้ำได้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายไทยชนะมาเลเซีย 2-0 เซตคว้าเหรียญทองที่10ให้ทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยปริมาณฝนลดลงแล้วในหลายพื้นที่ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนพร้อมเตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามรวมทั้งภาคตะวันออกเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูง
1: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสภาพอากาศและสถานการณ์อุทกภัยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้ปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครลดลงโดยกลุ่มฝนทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกอ่อนกำลังลงขณะที่ฝนในจังหวัดกำแพงเพชรเชียงใหม่และตากยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นเนื่องจากมีเขื่อนรองรับน้ำได้ส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาหลังเมื่อวานระบายน้ำ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันนี้จะมีน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกังไหลมาสมทบคณะกรรมการจะพิจารณาว่าจะปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหรือไม่โดยยืนยันว่าการเพิ่มการระบายน้ำจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังประกอบกับกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยในปัจจุบันยังมีถนนที่มีน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้6จุดส่วนใหญ่อยู่ฝั่งตะวันออกคาดว่าหากไม่มีฝนเพิ่มจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันจึงจะคลี่คลายสำหรับฝั่งตะวันตกย้ำเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะระบายน้ำออกจากเขื่อนหลังหยุดการระบายมา2วัน
2: ในวันนี้ก็จะมีการแจ้งเตือนระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในลำน้ำแม่กลองอยู่ใน3จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเนื่องจากว่าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยได้มีการหยุดระบายน้ำไป2วันแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อาจจะเริ่มมีการเปิดให้มีการระบายน้ำออกจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนนะครับเส้นทางน้ำก็จะลงไปที่แม่น้ำแม่กลองจากเขื่อนทั้ง2เขื่อนคือเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับจะใช้เวลามวลน้ำเนี่ยจะใช้เวลา3วันนะครับลงไปสู่เขื่อนแม่กลองแล้วจากเขื่อนแม่กลองจะลงไปสู่อัมพวาใช้เวลาประมาณ17ชั่วโมงย้ำสำหรับพื้นที่ริมน้ำแม่กลองของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามขอให้รับฟังข้อมูลจากการแจ้งเตือนของจังหวัด
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกระแสข่าวน้ำทะลักบริเวณเหมืองแร่เก่าจังหวัดกาญจนบุรีว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าจุดดังกล่าวอยู่ห่างจากเหมืองประมาณ4กิโลเมตรและไม่ใช่พื้นที่ทำเหมืองพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนไปตรวจสอบว่ามีสารตะกั่วหรือไม่เช่นเดียวกับกรณีมีข้อมูลข่าวสารในโลกออนไลน์อ่างเก็บน้ำคลองระโอกแตกกรมชลประทานเข้าไปซ่อมแซมพบว่าไม่ได้แตกแต่มีการกัดเซาะขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนในภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นควรย้ายออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีรัฐบาลย้ำว่าได้ประสานทุกหน่วยงานดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วที่สุดอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: สถานการณ์อุทกภัยวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ยกของขึ้นที่สูงหลังมีมวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำปราจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีแล้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ล่าสุดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมวลน้ำจากแม่น้ำบางปะกงบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศได้ล้นทะลักเข้าท่วมไปในพื้นที่โรงพยาบาลแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพิ่มอีก1เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออก ป้องกันไม่ให้กระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ด้านสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งของจังหวัดอยู่ในสภาวะล้นอ่างโดยอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้และอ่างเก็บน้ำทับลานมีปริมาณน้ำเกินความจุร้อยละ100ส่วนอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ90ทั้งนี้แม้ปริมาณฝนและน้ำท่าจากแควหนุมานรวมถึงคลองพระปรงจะเริ่มลดลงแต่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลมารวมกันณตลาดเก่ากบิลบุรีด้วยอัตราไหลสูงถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันโครงการชลประทานท่าแหรายงานว่าคันกั้นน้ำบริเวณประตูระบายน้ำกระเพาะใหญ่ได้ถูกน้ำกัดเซาะขาดส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักรวมกับแม่น้ำประจีนบุรีและลำน้ำประจันตคามเข้าสู่พื้นที่เขตเทศบาลเมืองประจีนบุรีแล้วโดยระดับน้ำล่าสุดสูงถึง 4.75 เมตรจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดจันทบุรีมีสถานการณ์น้ำท่วม9อำเภอกระทบกว่า 10,000 ครัวเรือนระดับน้ำหลายจุดลดลงต่อเนื่องจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลังเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรในหลายพื้นที่ล่าสุดณเวลา 7:30 น.จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอ37ตำบล229หมู่บ้านมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,691 ครัวเรือนและมีรายงานผู้เสียชีวิต2รายในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวและอำเภอโป่งน้ำร้อนสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำในสายสำคัญของจังหวัดพบว่าโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและหลายจุดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำจันทบุรีพื้นที่ต้นน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏระดับน้ำเข้าสู่สภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่กลางน้ำในอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามระดับน้ำเริ่มลดลงโดยบางจุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านการช่วยเหลือจังหวัดจันทบุรีร่วมกับฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนอปท.เจ้าหน้าที่ชรบ.อปพร.จิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว12แห่งรวมถึงมีการจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยที่จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำรองรับฝนตกหนักยันตัวเขื่อนมั่นคงปลอดภัย 100%
3: นายสกลอักษรธนวัฒน์ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถานการณ์น้ำล่าสุด28กันยายน2569มีปริมาณน้ำสูงถึง 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุจากมติสธนช.จึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำไหลเข้าเพิ่มเติมโดยวันนี้29กันยายน2569ทางเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันส่วนวันที่30กันยายนถึงวันที่4ตุลาคมปรับเพิ่มเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์เป็นระยะเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนและสถานการณ์ในพื้นที่และแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นย้ำสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดของทีมช่างเทคนิคทั้งบริเวณสันเขื่อนและประตูระบายน้ำล้นค่าเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ปกติตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุดประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน eGAT 1หรือโทร034-598-031กมลวันช่วยชูสวท.กาญจนบุรีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง3จุดวิกฤตแม่น้ำท่าจีนตลอด24ชั่วโมง
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบแล้ว8อำเภอ1เทศบาลเมืองรวมกว่า 19,600 ครัวเรือนโดยนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 110,000 ไร่ด้านนายณัฐพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งนำงบประมาณของตนเองมาใช้ช่วยเหลือประชาชนทันทีพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่รายงานข้อมูลผู้ประสบภัยและความต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบและเน้นย้ำให้เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมตอบทุกคำถามประชาชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียขณะเดียวกันกำชับเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีน3จุดสำคัญตลอด 24ชั่วโมงได้แก่สะพานโพพระยาสะพานวัดพระรูปบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชและสะพานแขวนโคกครามอำเภอบางปลาม้าพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรุ่งทิพย์อมรทัตรีสวทสุพรรณบุรีรายงานค่ะ
0: ด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี
5: ้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่16จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรประกอบกับมีฝนตกหนักต่อเนื่องสะสมมาหลายวันทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและเริ่มมีน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่กรุงเทพมหานครเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคมนี้เนื่องจากน้ำเหนือไหลสมทบ
6: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมวลน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงกระทบชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำส่วนเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดได้แก่ถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งได้ผ่านทางสายด่วน1555 LINE @taffyfongdu หรือ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับมือน้ำเหนือเพิ่มเฝ้าระวังผลกระทบพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครพร้อมวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนเหนือโดยเฉพาะแม่น้ำปิงและแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นทำให้ระดับน้ำหน้าเขื่อนสูงขึ้นและจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำลงมาประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจากการประเมินมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อพื้นที่คลองรังสิตและกรุงเทพมหานครโดยกรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ติดตามและบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุดขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่แล้วเนื่องจากสถานการณ์น้ำยังเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้รัฐบาลจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องเตรียมรองรับน้ำเนื่องจากปีนี้มีปริมาณฝนตกมากกว่าปกติโดยขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
8: เท่าที่ได้รับทราบจากทางท่านที่กรมชลประทานนะครับว่าในด้านของมาจากสองแห่งทางเหนือคือทางแม่น้ำปิงกับแม่น้ำทางสแกกลังนะครับ2อันนี้ซึ่งปล่อยน้ำออกมาซึ่งน้ำเขื่อนหน้าเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องทยอยปล่อยลงมาประมาณ 2,000 ลูกบาศก์ละ2ล้านลูกบาศก์เมตรคือผมเพื่อนในเรื่องนี้ทางแนวด้านกรมชลประทานเขาร่วมกับทางด้านของทางสทนช.สหกรณ์น้ำแห่งชาตินะครับช่วยกันดูว่าจะทำไงเพื่อให้เกิดผลกระทบให้น้อยที่สุดกับทางชาวบ้านนะครับซึ่งผมเชื่อทางด้านของกรมป้องกันและสาธารณภัยนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนอยู่แล้วนะครับคือผมเชื่อในส่วนนี้เองเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดนะครับ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจกล่าวอีกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เสนอโครงการก่อสร้างทางน้ำขนาดใหญ่ ชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวหากโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้ประมาณ 17,000 ล้านบาทต่อปีใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ8ปีวงเงินรวมประมาณ 165,000 ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากต่างประเทศขณะนี้โครงการผ่านการศึกษา EIA และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีบริมปรัชโสภาภาครายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะพิจารณางบกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแม้วันนี้จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณางบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครและหลายพื้นที่จะครอบคลุมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาจะพิจารณาแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาให้เหมาะสมกับความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งกำหนดสิ้นสุดในโครงการในวันที่30กันยายนนี้พร้อมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้ยังขอเพิ่มเติมวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569รวมถึงการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพด้วยการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยทั้งสองโครงการมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายแห่งยังคงมีน้ำท่วมขังคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการ5ด้านเพื่อดูแลสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่ามีหลายโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อขอการสนับสนุนงบกลางในการฟื้นฟูเพราะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน155โรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วันแล้วและเริ่มส่งกลิ่นเหม็นประกอบกับโรงเรียนยังเป็นสถานที่พักพิงและสถานที่จุดจอดรถให้กับประชาชนดังนั้นประเมินว่าภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนไหนแห่งยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้และต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งรวมถึงประเมินความเสียหายหลังน้ำลดทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานศึกษาโดยเฉพาะสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเช่นอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ตั้งโรงครัวและช่วยกันทำความสะอาดหลังน้ำลดพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มที่เริ่มที่กระทรวงการคลังตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมสายด่วน1689รวบรวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจประสานความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ
11: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือวสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้การอนุมัติสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์จากการเคลมประกันภัยเพื่อลดภาระความยุ่งยากของผู้ประสบภัยที่ต้องเสียเวลาติดต่อหลายหน่วยงานด้วยตนเองทั้งนี้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลผ่านสายด่วน1689กด1หรือ4ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
0: ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า 1,267 แห่งใน40จังหวัดพร้อมออกมาตรการพักชำระหนี้และเตรียมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบโดยศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมรายงานข้อมูลล่าสุดมีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SME รวมถึงส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมบางชันและลาดกระบังรวมกว่า 4,300 ครัวเรือนกระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้เร่งบูรณาการมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้และเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SME และการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักรสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังตำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องตั้งโรงครัวพระราชทานและเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาคพร้อมจัดโดรนตรวจการและสายตรวจทางน้ำดูแลความปลอดภัยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมกำลังเข้าดูแลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งการอพยพไปยังศูนย์พักพิงหรือพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดรถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวน56คันเข้าทำการเคลื่อนย้ายรถที่ถูกน้ำพัดพากีดขวางเส้นทางจราจรจอดเสียหรือจอดทิ้งไว้เพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าถนนเสรีไทยแขวงคลองจันเขตบางกะปิเพื่อประกอบอาหารสดก่อนลำเลียงผ่านทางรถและเรือนำไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะเดียวกันในช่วงเวลากลางคืนตำรวจนครบาลได้นำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขึ้นบินตรวจการเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและการลักทรัพย์โดยเฉพาะในเคหสถานที่มีการอพยพผู้คนออกไปพร้อมร่วมกับภาคประชาชนและภาคเอกชนจัดสายตรวจทางน้ำเพื่อดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนของพื้นที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดโบสถ์บนแต่บนบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประกอบอาหารสดจำนวน3มื้อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพร้อมจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยดูแลช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะใช้ยาสมุนไพรไทย6ชนิดดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วม
12: นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าในช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนอาจประสบปัญหาสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยในช่วงอุทกภัยได้แก่ยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงยาฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกและมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอให้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อน ช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นและยาเหลืองปิดสมุดบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือมีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้โดยรับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการทั้งนี้ก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยโทรศัพท์หมายเลข02-149-5678นารุมนอุดมพรรายงาน
0: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประสานการบินไทยเร่งแก้ปัญหากำลังพลภาคพื้นขาดแคลนทำเที่ยวบินล่าช้าและรอรับกระเป๋าเป็นเวลานาน
13: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเร่งประสานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนแก้ปัญหาพนักงานภาคพื้นขาดแคลนและอุปกรณ์ลำเลียงขัดข้องหลังส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกล่าช้ารวมถึงมีสัมภาระตกค้างจำนวนมากปัญหากระทบการให้บริการดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นของการบินไทยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ประกอบกับรถลำเลียงสัมภาระบางส่วนเกิดการขัดข้องแม้ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะได้รับการประสานงานจากฝ่ายกิจการพิเศษ AOT ว่าได้หารือกับการบินไทยซึ่งรับปากว่าจะเร่งแก้ไขตั้งแต่วันก่อนแต่ปัจจุบันปัญหายังคงไม่คลี่คลายในเบื้องต้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เข้าช่วยอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่เก็บรักษาสัมภาระตกค้างพร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยแนะนำผู้โดยสารในการลงทะเบียนขอรับกระเป๋าคืนภายหลังสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้รับสัมภาระสามารถกรอกแบบฟอร์มแจ้งสัมภาระล่าช้าหรือติดต่อศูนย์ Lost and Found ของการบินไทยณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ที่หมายเลขเที่ยวบินระหว่างประเทศโทร02-134-5453-55เที่ยวบินภายในประเทศโทร02-134-5473-74หรือไทยคอนแทคเซ็นเตอร์โทร02-356-1111ทั้งนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งรัดให้การบินไทยกลับมาให้บริการตามปกติโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำยังคงที่และบางจุดลดลงเล็กน้อยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพมหานครขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรฟท.จึงได้ปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะอื่นโดยในวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางถึงปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนเที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่372ให้บริการช่วงประจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างและขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทรารฟท.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารสมาชิกกบข.สามารถเลือกออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27เพื่อมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือน และจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มและส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Application LINE กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
9: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่ารายงานของ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐที่อ้างว่าเขาเสนอให้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ไม่เป็นความจริงพร้อมยืนยันว่าเขาไม่ได้เสนออะไรให้อิหร่านและรายงานข่าวดังกล่าวเป็นเรื่องหลอกลวงซึ่งสำนักข่าว Axios ควรลบข่าวนี้ทั้งนี้สำนักข่าว Axios รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะดำเนินการผ่อนปรนดังกล่าวเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ขณะเดียวกันผู้แทนของอิหร่านและสหรัฐดำเนินการเจรจาผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือความพยายามครั้งใหม่ในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมานานกว่า7เดือนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวันนี้โดยอ้างอิงจากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการส่งกองกำลังทหารของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเกาหลีเหนือจะส่งทหารอีก 10,000 นายไปประจำการในรัสเซียโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีทหารในเกาหลีเหนือกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อร่วมรบในสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังประเมินว่าเกาหลีเหนือจะส่งกระสุนปืนหลายล้านนัดรวมถึงขีปนาวุธให้แก่รัสเซียพร้อมเรียกร้องให้เกาหลีใต้สนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังยูเครนและเกาหลีใต้มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการประกาศที่ทางการยูเครนส่งตัวเฉลยศึกทหารในเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้โดยประธานาธิบดียูเครนปฏิเสธว่าไม่มีข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าโดยอ้างแถลงการของกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาที่ประกาศเตือนภัยพายุดิเพรสชันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนเหนืออาเมาะตะมะรวมถึงพื้นที่ชายฝั่งรัฐมอนและเขตตะนาวสีทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกรมอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาของเมียนมาคาดว่าพายุดิเพรสชันดังกล่าวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือถึงตะวันตกเฉียงเหนือในช่วง48ชั่วโมงข้างหน้าและทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเพรสชันกำลังแรงโดยมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเขตย่างกุ้งพะโคและมาเกลซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเนปิดอร์เขตย่างกุ้งมันเดเลพะโคมาเกลอิรวดีและตะนาวสีรวมถึงรัฐกะยากะเหรี่ยงมอญยะไข่และพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐฉานตั้งแต่วันที่28ถึง30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ที่แสดงความกังวลจากกรณีที่พลเมืองจากประเทศที่3อย่างน้อย 23,000 คนถูกส่งตัวไปยัง29ประเทศซึ่งกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของการถูกล่วงละเมิดในบางประเทศอาทิอีควาทอเรียลกินีและแอฟริกากลางโดยผู้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดได้แก่เด็กสตรีคนพิการและกลุ่มเปราะบางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐบรรลุข้อตกลงหลายฉบับกับรัฐบาลในทวีปแอฟริกาเมื่อปีที่แล้วเพื่อรองรับกลุ่มผู้อพยพที่สหรัฐไม่สามารถส่งกลับประเทศได้ซึ่งทำให้ผู้อพยพจำนวนมากอยู่ภายใต้ข้อตกลงประเทศที่3 เนื่องจากบุคคลเหล่านี้จะเผชิญกับการถูกละเมิดและการทารุณกรรมหากส่งตัวกลับไปยังประเทศเดิมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-1เซต15-9 และ15-8คว้าเหรียญทองที่10ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้มาครองได้สำเร็จการแข่งขันกรีฑาประเภทวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงทีมชาติไทยได้แก่มนัสดาสารมโนสุการดาเพชรรักษาสุภานิชภูลเกิดและจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ด้วยเวลา 43.51 วินาทีคว้าเหรียญเงินเอเชียนเกมมาครองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันส่วนเหรียญทองเป็นของจีนทำไป 42.96 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากเด็กชนบทตัวเล็กๆได้ก้าวเดินมาไกลถึงญี่ปุ่นจนสามารถคว้าเหรียญทองวันนี้ได้ทุกคนซ้อมและวิ่งกันอย่างเต็มที่แม้จะกดดันแต่ก็ไม่ยอมแพ้และจะนำเหรียญรางวัลนี้กลับไปฝากครอบครัวและคนไทยทุกคนขณะที่วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชยุทธคงประสิทธิ์และภูริพลบุญสอนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา 38.49 วินาทีโดยเหรียญทองเป็นของจีนที่ทำเวลาไป 38.17 วินาทีเหรียญเงินเป็นของไต้หวัน 38.32

0: ให้สุดความสามารถทำให้เต็มที่ครับแล้วก็ผลที่ออกมาผมก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากครับที่ทำผลงานออกมาได้ดีครับแล้วก็ทำผลงานให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมครับแล้วก็สถิติวันนี้ก็ถือว่าดีครับในการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนิดหน่อยครับมีน้องๆบาดเจ็บก่อนการแข่งขันเล็กน้อยครับก็เลยเปลี่ยนทีมก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับการรับของไม้ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์ระดับหนึ่งครับเพราะว่าทีมนี้ก็มีประสบการณ์กันมาแล้วครับก็ใช้ประสบการณ์ในการรับส่งไม้ครับแล้วก็ทำเวลาออกมาได้ดีครับผม
1: ส่วนการแข่งขันกรีฑาประเภทขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงทำผลงานได้ดีที่สุด 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาขว้างจากในเอเชียนเกมส่วนเหรียญทองตกเป็นของเฟิงปินจากจีนที่ทำไป 63.83 เมตรและเหรียญเงินเป็นของเจียงยี่เสาจากจีนทำสถิติอยู่ที่ 62.23 เมตรสุเบนรัตน์เปิดเผยว่าเหรียญรางวัลนี้เป็นเหรียญที่รอคอยมา12ปีตั้งแต่เอเชียนเกมอินชอนเกาหลีใต้ปี2014และตั้งเป้าหมายกับตัวเองไว้ว่าจะต้องได้เหรียญจากเอเชียนเกมให้ได้ที่ผ่านมาได้อดทนและพยายามจนมาถึงวันนี้ระหว่างทางพบอุปสรรคมากมายแต่วันนี้ทำได้สำเร็จแล้วส่วนในปีหน้าจะมีการแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและซีเกมก็จะพยายามเก็บคะแนนและทำอันดับให้ดีที่สุดขอบคุณทุกกำลังใจและหวังว่าความสำเร็จครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนต่อไปในอนาคตขณะที่การแข่งขันเทเบิลเทนนิสหญิงคู่หญิงสุธาสินีเสวตบุตรจับมือกับทิพย์อรวรรณภารนังสู้เต็มที่ก่อนพ่ายไขว้ม่านและหวังม่านหยีจากจีน0-4เกม61 81 51และ61โดยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเทเบิลเทนนิสประเภทคู่เหรียญแรกให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมได้สำเร็จโดยนักกีฬาให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าช่วงเปิดเกมทำตามแผนที่วางไว้ได้ดีแต่ช่วงหลังคู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้และมีการเปลี่ยนสไตล์การตีทำให้เล่นได้ลำบากแต่ก็ทำเต็มที่ในทุกๆแต้มจนสามารถทำเป้าหมายที่วางไว้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับไปได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B วันสุดท้ายทีมชาติไทยพบคีร์กีสถานและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะไป3เซตรวด25-20 25-18 25-14จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลชนะ2แพ้1มี5คะแนนจากการชนะ3-0เซต1เกมได้3คะแนนและชนะ3-2เซต1เกมได้2คะแนนโดยไทยยังต้องลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจากผลการแข่งขันระหว่างคู่อิหร่านกับอินโดนีเซียต่อไปด้านการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยวรอบ32คนแมซิมัสภารพลโจรนักหวดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะซันบาดาอูนุกจากมองโกเลียไปอย่างขาดลอย2-0เซต6-0และ6-0ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนหญิงคู่รอบแรกเอิร์ธเพียงทานผลิพืชจับคู่กับออมสินอัญชิสาฉันทะประเดิมชัยชนะเหนือไซโยราราจาบาลิเอวาและอนาสตาซิยาจากทาจิกิสถานไปแบบไม่เสียเกม0-2เซต6-0และ6-0ผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฮอกกี้ชายทีมชาติไทยชนะอุซเบกิสถานไป3-1คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จพร้อมผ่านเข้าไปชิงอันดับ 5-8 โดยนฤมลสิริวัฒน์ผู้จัดการทีมฮอกกี้ชายไทยกล่าวว่าแต่เดิมทีมชาติไทยถูกจัดไว้ที่อันดับ12ของการแข่งขันครั้งนี้แต่วันนี้ทุกคนทำผลงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และสามารถผ่านไปลุ้นชิงอันดับที่ 5-8 ของเอเชียได้สำเร็จถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่เกินความคาดหมายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีพิชชามนโอภาสนิพัทนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบสารต้องห้ามโดยระบุว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาเรียบร้อยแล้วยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง Aซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวพิชชามนจริงโดยสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งกฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามหรือ

0: วาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนหรือเพศไหนก็ตามไม่ได้ระบุเฉพาะชนิดกีฬาหลังจากนี้ต้องติดตามบทลงโทษต่อไปส่วนเหตุผลที่ตรวจพบอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่สลากไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามดังกล่าวส่งผลให้อาจรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่พิชามนจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปสำหรับเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางมี10เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี133เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น41เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเสาบัวจงกลเสาบัวจงกลเป็นเสาท่อนกลมตั้งขึ้นบนฐานปลายเสาทำเป็นรูปกลีบบัวจงกลเสริมกลีบขึ้นบนบัวจงกลสองข้างอย่างกาบรูปกลีบบัวสำหรับรับพระภูษาโยงเสาบัวจงกลนี้ปิดทองคำเปลวทั้งฐานเสาและบัวรับพระภูษาโยงเดิมเรียกเสาบัวจงกลว่าบัวทองคำในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นประดิษฐานบนพระจิตกาธานแล้วมีความในหมายกำหนดการว่าประดับเครื่องถวายพระเพลิงที่พระจิตกาธานเสร็จแล้วเปิดพระทวารพระฉากกับพระวิสูตรทุกทิศและเชื่อมพระภูษาโยงซึ่งเทวดาเชิญบัวทองคำรองรับทอดมายังพระที่นั่งทรงธรรมบัวทองคำครั้งนั้นทำเสาสูงกว่าปกติตั้งรายเป็นระยะจากพระเมนมายังพระที่นั่งทรงธรรม
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ที่oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึง19ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวด Thai Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 70,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9ตุลาคม2569เวลา 16:30 นาทีดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02591-7007ต่อ1412
7: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 นาทีต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีท่านผู้ฟังคะ
4: พระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัดทรงนั้นถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์พระราชนิยมในราชสำนักไทยสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปรากฏในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นเนืองนิดทว่าพระพัชนีด้ามจิ้วนี้ไม่ได้เป็นเพียงพัดโบราณแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามและพระราชนิยมของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดตั้งแต่ทศวรรษ2500หรือช่วงปีพุทธศักราช2503ถึง2512พระองค์โปรดทรงถือพระพัชนีด้ามจิ้วคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยโดยเฉพาะในงานพระราชพิธีและงานกลางวันค่ะพระพัชนีด้ามจิ้วของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยครูหทัยบุญนาคที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนหรือซาซิตยกย่องให้เป็นครูศิลป์ของแผ่นดินปี2568ในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญางานเขียนพัดกว่า5ทศวรรษด้วยฝีมืออันประณีตและจิตวิญญาณแห่งศิลป์โดยเสน่ห์ของพระพัชนีด้ามจิ้วอยู่ที่ความประณีตพิถีพิถันในทุกองค์ประกอบตัวพัชนีมีทั้งที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่อันเลอค่าตกแต่งด้วยงานปักละเอียดและยังมีการประดับด้วยปีกแมลงทับที่ระยิบระยับดังอัญมณีธรรมชาติขณะที่บริเวณด้ามก็วิจิตรไม่แพ้กันค่ะโดยใช้เทคนิคลงรักฝังมุกและการแกะสลักลวดลายไทยอย่างงดงามยิ่งไปกว่านั้นนะคะพระพัชนีหลายองค์ยังทรงคุณค่าด้านศิลปะเพราะตกแต่งด้วยเรื่องราวจากวรรณคดีไทยอันอมตะเช่นรามเกียรติ์ลิลิตพระลอและวรรณกรรมสำคัญอื่นๆทำให้แต่ละองค์ไม่เพียงแต่มีความงามเชิงศิลป์หากยังสะท้อนถึงรากเหง้าวัฒนธรรมไทยที่พระราชินีทรงนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกท่านผู้ฟังคะพระพัชนีด้ามจิ้วนั้นมิใช่เพียงเครื่องใช้ในราชสำนักหากยังเป็นดั่งงานศิลป์ชั้นสูงที่ประสานความงามความหมายและเอกลักษณ์ไทยเอาไว้ในชิ้นเดียวซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมพระบารมีของพระราชินีไทยให้สง่างามเป็นที่ประจักษ์โดยสมบูรณ์จบบทความประจำวันเรื่องพระพัชนีด้ามจิ้วหัตถศิลป์คู่พระบารมีเรียบเรียงโดยอัธพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
9: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็น

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังรายการเส้นทางสุขภาวะรายการที่จะนำคุณสู่หนทางชีวิตที่เป็นสุขพร้อมมีสุขภาพที่ดี

สวัสดีค่ะเช้านี้รู้สึกดีใจนะคะที่เห็นแสงอาทิตย์ก็หลายๆคนก็คงจะดีใจเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่กำลังประสบภัยอยู่นะเวลานี้ส่งกำลังใจถึงกันค่ะนะคะแล้วก็ความห่วงใยที่มีให้เต็มเปี่ยมอยู่แล้วผ่านบทเพลงต่างๆนะคะบทเพลงที่วันนี้นำมาเริ่มรายการเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องไททานิก My Heart Will Go On งานของซีลีนดิออนกับ Sunshine on My Shoulders ที่เป็นเวอร์ชันไลฟ์โดยจอร์ดเดนเวอร์ขอบคุณสำหรับการทักทายกันนะคะการถามไถ่ห่วงใยที่มีมาให้ตลอดนะคะวันนี้เราก็พบกันเช่นเคยค่ะกับ Healthy Together DJ เจี๊ยบรัชนีรีบมา2วันนี้ต้องรีบเลยค่ะเพราะเราไม่ทราบสถานการณ์ข้างหน้าก็ต้องเผื่อเวลาไว้ก่อนยังไงคุณผู้ฟังก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะพบกันเช่นเคย1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพรวมทั้งเพลงดีเพลงเพราะที่เลือกมานะคะช่วยกันเลือกทั้งดีเจแล้วก็คุณผู้ฟังเลือกมาฟังด้วยกันมีคนบอกว่าดีใจค่ะผ้าแห้งสนิทเลยผ้าที่ตากแดดดีอยู่ค่ะท้องฟ้าสวยสีฟ้าเมฆขาวๆแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะกำลังดีอกดีใจเนี่ยโอ้ก็มีข่าวเข้ามาอีกแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับเตรียมตัวตั้งรับให้ดีๆนะคะช่วงหลังมานี่ไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้วันนี้นอกจากเรื่องเพลงแล้วเดี๋ยวในช่วงที่2หลังจากที่ได้ฟังเพลงไปอีก2เพลงเนี่ยคุณผู้ฟังจะได้พบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยก็จะคุยกันด้วยเรื่องของไขมันนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมันนะคะซึ่งหลายคนก็จะมีอาการต่างๆทีนี้ก็เลยมาถึงเรื่องของการใช้ยาที่ว่าควรจะใช้ยาลดไขมันอย่างไรเดี๋ยวสักครู่ฟังคุณหมอนะคะอาจารย์พิสนที่จะนำความรู้มาให้พวกเราช่วงนี้ไปฟังเพลงอีก2เพลงค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะๆกันไป2เพลงนะคะเดี๋ยวสักครู่พบกับคุณหมอตอนนี้กำลังประสานอาจารย์หมออยู่อาจารย์หมอพิศนจงตระกูลค่ะอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เป็นประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศด้วยเรียบร้อยนะคะต่อสายโทรศัพท์ถึงอาจารย์เรียบร้อยสวัสดีค่ะอาจารย์หมอพิศนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณรัชนีและท่านผู้ฟังครับ
0: ไวมากเลยนะคะแวบเดียวก็มาถึงอังคารสุดท้ายของเดือ
1: น
0: ที่ที่จะได้พบคุณหมอพบอาจารย์หมอวันนี้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาลดไขมันใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่เลยมีคำถามไหมอยากจะถามอะไรวะบ้าง
0: ก็คงเราคงจะต้องเริ่มกันจากเรื่องของไขมันนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ปัจจัยสำคัญอะไรที่ทำให้ไขมันในเลือดสูง
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่เราควรกินยานะ
0: ค่ะ
1: กินอย่างไรดีไหม
0: ดีค่ะ
1: ก็คือไขมันในเลือดเรานะครับก็มาจากการกินของมันๆน่ะที่เรามองเห็นด้วยตาแล้วอะเป็นข้าวขาหมูข้าวมันไก่อะไรที่เราเห็นเป็นมันๆของทอดอะไรพวกนี้นะ
0: yeah.
1: แล้วก็ส่วนหนึ่งจำนวนมากเลยเนี่ยตับของเราเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาไขมันนะครับก็จะมีสองส่วนเนี่ยมาประกอบกันนะครับเมื่อไขมันมันเยอะๆในหลอดเลือดของเราซึ่งไขมันก็มีหลายชื่อนะเช่นชื่อที่หนึ่งนะก็ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์ชื่อที่สองเนี่ยเราก็เรียกว่า LDL LDLคอเลสเตอรอลนะก็เป็นไขมันชนิดที่เราใช้ชื่อว่าไขมันไม่ดีเราอยากให้มันมีน้อยๆแล้วก็ไขมันชนิดที่3เนี่ยเราก็เรียกว่า HDL นะซึ่งเราถือว่าเป็นไขมันดีเราอยากให้มันมีเยอะๆเมื่อรวมรวมทั้งไขมันหลายๆชนิดเข้าด้วยกันเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าคอเลสเตอรอลรวมในใบแหละมันจะมักจะมี4บรรทัดนะบรรทัดที่1เนี่ยจะเป็นค่าที่เยอะที่สุดเลยอันนั้นนะคือ total cholesterol คือไขมันรวมเช่น250บรรทัดถัดมาเขาก็มักจะเขียนไตรกลีเซอไรด์ถัดมาเขาก็มักจะเขียน HDL ถัดมาเขาก็มักจะเขียน LDL อันนี้คือตัวไขมันแล้วก็เวลาเรากินของที่ไม่ดีที่พูดเมื่อกี
0: ้
1: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ LDL จะสูงขึ้นและ LDL ที่สูงมากๆเนี่ยจะนำไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองได้นะครับซึ่งไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมันมักจะมาจากพวกแป้งน้ำตาลนะครับก็ทำให้มีพวกไขมันพอกตับเป็นต้นนะแล้วก็ส่งผลเสียต่อหลอดเลือดด้วยแต่ว่าไม่เท่ากับตัว LDL เวลาเราลดเราก็อยากจะลดทั้ง LDL ลดไตรกลีเซอไรด์แต่เราต้องการจะเพิ่ม HDLซึ่งเรามียาที่ทำได้ทั้ง3อย่างเลยอยู่ในเม็ดเดียวกันเลยนะที่ชื่อว่าสแตตินมันก็จะไปลด LDL ส่วนเกินใช่สแตตินก็มีชื่อเช่นว่าที่เป็นยาบัญชียาหลักแห่งชาตินะมันจะชื่อว่าซิมวาสแตตินอะฮอวาสแตตินอันเนี้ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติซึ่งเป็นยาดีที่เราใช้กันทั่วประเทศนี่แหละแล้วมันก็จะไปลด LDL ให้กับเรานะแล้วมันก็จะไปเพิ่ม HDL ให้กับเราแล้วมันก็จะไปลดไตรกลีเซอไรด์เมื่อมันทำ3อย่างเนี้ย total cholesterol ก็จะลดถามว่าแล้วใครล่ะที่เหมาะจะกินนะเจ้าสแตตินที่ว่านี้นะครับอันดับแรกคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจไปแล้วมีอาการเกิดขึ้นแล้วเช่นว่ามีอาการเจ็บหน้าอกที่จุกๆอึดอัดในหน้าอกลักษณะเหมือนกับว่ามีอะไรมากดทับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเขาเป็นลักษณะของหลอดเลือดหัวใจนะครับหรือบางคนเป็นเลยไปกว่าจุดนั้นก็คือกล้ามเนื้อหัวใจตายเมื่อหลอดเลือดมันอุดตันไปเลยกล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายอันนี้เรียกว่าเป็นโรคหลอดเลือดที่มีอาการแล้วถ้าหากเป็นเส้นเลือดสมองถ้าแคบตีบนะไม่ถึงกระตันเนี่ยก็อาจจะมีอาการเช่นอู้หมดสติชั่วคราวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราเรียกว่า TIA ถ้าเป็นเยอะๆเลย ก็สมองขาดเลือดสมองเสื่อมก็จะตายเราก็จะมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตคนกลุ่มเนี้ยที่เป็นแบบที่หมอพูดเนี่ยเขาจะต้องกินยาสเตตินเนี่ยไปตลอดชีวิตเลยเพื่อป้องกันไม่ให้กลับเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนี่กลุ่มที่หนึ่งนะ
0: yeah.
1: ถ้าหมอสั่งให้กินแล้วเนี่ยต้องกินไปเรื่อยๆเลยนะอย่าไปหยุดกินเองแล้วก็ถ้าหากเราไปหยุดเนี่ยเดี๋ยวกลับเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มถัดไปก็คือคนที่ยังไม่ได้เป็นโรคที่หมอพูดเมื่อกี้แต่คนแบบเราๆนี่แหละไปตรวจสุขภาพนะก็ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรกลุ่มนี้เราจะบอกว่าถ้า LDL ถึง190นะเรียกว่าเยอะมากเลยก็เป็นกลุ่มคนที่หมออาจจะบอกโอ้190แล้วนะถึงจุดที่คงจะต้องกินยาแล้วละแต่เราก็อาจจะต่อรองกับคุณหมอคุณหมอขอไปออกกำลังไปลดน้ำหนักไปคุมอาหารที่เราพูดเมื่อกี
0: ้
1: ขอไปคุมก่อนได้ไหมหมอเขาก็จะใจดีนะก็ได้เราก็ไปคุมไปคุมมาได้160มันก็ไม่ถึง190แล้วนี
0: ่
1: ใช่ไหมคุณหมอก็บอกโอเคก็คุมต่อไปนะอันนี้เป็นว่าปัจจัยที่ดู LDL ค่าเดียวเลย190เนี่ยเป็นตัวเลขที่ไม่ชอบแล้วนะหมอบอกไม่ชอบนะตัวเนี้ยแต่ว่าถ้าใคร160 150มันก็เกินนะหมอก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่ไม่ถึงจุดกินยาหรอกอาจจะไม่ถึงจุดกินยาหมอบอกก็ยังไงก็ไปคุมอยู่ดีให้มันลงไปอีกนะอาจจะทำไปกลุ่มถัดไปนะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วนะครับคุณหมอก็อาจจะบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลเยอะๆในเลือดเนี่ยมันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดอยู่1ปัจจัยแล้วนะถ้ามีไขมันอีกก็เป็น2ปัจจัยแล้วนะเดี๋ยวก็เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรอกคุณหมอก็บอกอาจจะพูดว่าอ่ะกินยาไขมันเลยนะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เบโลหัวใจที่พูดนะ
0: ค่ะ
1: เบาหวานก็ไม่ได้เป็นนะแต่ไขมันมันค่อนไปทางสูงเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ลองมาประเมินความเสี่ยงดูสิโดยเอาปัจจัยต่างๆซึ่งเราพูดกันในรายการนี้แหละปัจจัยก็คือความดันสูงหรือเปล่าน้ำตาลสูงหรือเปล่าสูบบุหรี่หรือเปล่าเป็นต้นนะจะมีโปรแกรมเขาก็ถามนู่นถามนี่แล้วก็ตอบไปพอตอบเสร็จเนี่ยเขาจะประเมินว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจใน10ปีข้างหน้าเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตัวเลขถึง 10% นะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยน่าจะกินยานะหรือถ้าฝั่งอเมริกาเขาบอกไม่เอา 10% นะเอา 7.5% ก็กินได้แล้วอันนี้หมอจะเป็นคนตัดสินใจให้เราว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นอย่างนี้แล้วนะแล้วเขาก็ปรึกษาเรานะว่าตัวเลขหมอเห็นอย่างนี้แล้วนะหมอว่าควรกินยาแล้วล่ะแต่เราต่อรองกับหมอได้นะก็คุยกันไปคุยกันมาเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าเราต้องกินแล้วเราจะได้กินไงไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเราก็ได้ยามาก็1ก็คือไม่กิน2ก็กินบ้างไม่กินบ้างซึ่งมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มประมาณแบบที่หมอพูดนะว
0: ่
1: าเป็นเบาหวานหรือเปล่าไขมันสูงปี๊ดหรือเปล่าความเสี่ยงที่ประเมินด้วยโปรแกรมแล้วมันสูงหรือเปล่ารวมทั้งการตรวจอื่นๆอีกหลายวิธีนะเช่นตรวจแคลเซียมสกอร์ตรวจนู่นนี่นั่นเมื่อหมอเขาประมวลภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะมาถึงจุดที่หมอจะพูด2อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งบอกนี่กินยาเถอะกับ2ยังไม่ต้องกินยาก็ได้แต่ต้องไปปฏิบัติตัวนะที่พูดวันนี้เราจะพูดต่อไปว่าถ้าหมอเขาบอกกินยาเถอะเราจะกินเจ้าสเตตินใช่ไหมที่พูดชื่อไปเมื่อกี
0: ้
1: วาสเตตินหรือทอวาสเตตินการกินให้ถูกต้องนะเราต้องกินยา2ตัวที่ว่านี้ด้วยขนาดยาที่เหมาะสมหมายความว่าบางคนกล้าก็เลยบอกว่าหมอเอายาขนาดต่ำๆนะไอ้ขนาดต่ำๆเนี่ยอย่างซิมวาสเตตินเนี่ยมันมี10มิลลิกรัม20มิลลิกรัม40มิลลิกรัมใช่ไหมเราก็บอกขอ10ละกันความจริงไม่ได้ขอหรอกบางคนไม่ได้ขอหรอกหมอก็อาจจะสั่งบอกว่าเอา10ไปกินแต่เจ้า10ที่ว่าเนี่ยมันจะลดไขมัน LDL ให้กับเราเนี่ยเพียง1ใน4เท่านั้นเองเช่นถ้าเราตั้งต้นที่200ใช่ไหม1ใน4นะมันก็ลดไป50มันก็ยังเหลือ150อยู่เลยอ่ะมันก็เยอะไงสรุปว่าไอ้เจ้า10มิลลิกรัมของซิมวาสเตตินเนี่ยไม่ใช่ยาที่เหมาะสำหรับคนที่ควรจะรักษาโรคหรอกคนที่จะรักษาเนี่ยมันต้องไปสักซิมวา20ซิมวา40ซึ่งจะมาลดไขมันได้อย่างน้อยๆนะ 40% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป้าหมายเนี่ยหมอก็อยากได้แถวๆเนี้ยตั้งต้นเท่าไหร่หาร2เลย LDL 200นะรักษาไปแล้ว หมออยากให้มันเหลือสัก101หรือถ้ามันลดไป 40% ก็สัก120ก็ยังนะถ้าหากเรากินไปแล้วมันลดไปนิดเดียวอะแปลว่ามิลลิกรัมของยาที่เรากินอยู่เนี่ยมันน้อยไปนะหรือมิลลิกรัมมันถูกนั่นแหละแต่ปรากฏว่าเราไม่ช่วยหมอเลยพอมีบุฟเฟ่เนื้อหมูอะไรก็กินเข้าไปเต็มที่เลยอย่างเงี้ยโอ้พยายามจะไปช่วยได้ยังไงกันล่ะใช่ไหมคือไม่ช่วยหมอเลยจะหวังพึ่งยาอย่างเดียวก็พึ่งไม่อยู่หมอก็จะพิจารณาดูว่ามันเกิดจากยาน้อยไปหรือคนไข้ไม่ช่วยหมอถ้าคนไข้ไม่ช่วยหมอก็หมอก็จะดุแล้วอย่าช่วยไปคุมอาหารหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็คือว่าชื่อยานะให้ถูกต้องขนาดยาให้ถูกต้องแล้วก็กินไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถ้าเป็นกลุ่มแรกที่เขาเป็นโรคแล้วว่าเขาต้องกินไม่หยุดหรอกทีนี้ก็จะมีคนถามบอกอ๋อหมอกินไประยะหนึ่งไขมันลดดีมากเลยนะขอหยุดยาได้ไหมไม่อยากกินไปเรื่อยๆอ่ะมีคนบอกว่ากินแล้วต้องกินตลอดชีวิตใช่ไหมผมจะตอบว่าไม่ใช่คนที่ต้องกินตลอดชีวิตน่ะคือคนที่เขาเป็นโรคไปแล้วส่วนคุณน่ะยังไม่เป็นโรคนะดังนั้นน่ะคุณอาจจะหยุดได้ถ้าหากว่าที่หมอบอกช่วยหมอหน่อยสิแล้วโอ้โหกระฉับกระเฉงมากเลยอันนี้มันก็ไม่กินออกกำลังสม่ำเสมอลดน้ำหนักให้หมอโน่นนี่นั่นหมอบอกอ่ะลองหยุดก็ได้นะเมื่อหยุดแล้วไขมันก็ยังต่ำอยู่เลยก็หยุดเรื่อยไปหยุดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเผลออ่ะถ้าใครเผลอกลับมากินใหม่ก็ขึ้นใหม่ก็เป็นแบบนี้แหละนะต้องช่วยกันสองทางกินยาด้วยออกแรงด้วยแล้วเมื่อกินเนี่ยอย่าไปทำแบบบางคนนะคือกินแบบกินวันเว้นวันอย่างให้กินวันเว้นวันเนี่ยคือยามันออกฤทธิ์เป็นวันวันไงวันนี้กินวันนี้ก็ออกฤทธิ์วันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องกินใหม่นะให้การกินวันเว้นวันก็คล้ายๆนะคล้ายๆกับว่าเราเป็นเจ้าของธนาคารเนาะแล้วเราก็จ้างรปภ.มาเฝ้าใช่ไหมเสร็จแล้วเราอยากประหยัดเงินน่ะเราบอกงั้นจ้างรปภ.วันเว้นวันแล้วกันได้เหรอได้ด้วยเหรอใช่ไหมเกิดโจรมาปล้นวันที่รปภ.ไม่อยู่ล่ะอันนี้เหมือนกันเลยถ้าหากเรากินมั่งไม่กินมั่งอ่ะมันก็อาจจะวันที่ไม่กินแหละก็อาจจะเกิดปัญหาสะสมวันที่ไม่กินก็สะสมจนไขมันมันพอกเยอะมันก็ตีบไงตีบอุดตันอ่ะจนกลายเป็นโรคที่เรียกว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเนื้อสมองขาดเลือดก็เนื้อสมองบางส่วนก็ตายไปอย่างเงี้ยนี่แหละคือวิธีการกินอันนี้พอกินแล้วบางคนก็บอกกินแล้วเนี่ยมันมีผลข้างเคียงไหมก็ต้องตอบว่ามันก็มีอยู่แล้วอ่ะขึ้นชื่อว่ายานะมันต้องมีผลข้างเคียงอยู่แล้วทุกชนิดแหละมีผลข้างเคียงแต่ผลข้างเคียงเหล่านี้ของยาสเตตินเนี่ยเป็นผลข้างเคียงที่ทางการแพทย์ถือว่าไม่รุนแรงและไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลข้างเคียงจนเป็นเหตุให้กลัวยาและปฏิเสธยาไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเพราะผลข้างเคียงไม่รุนแรงผลข้างเคียงนะใน คนจำนวนหนึ่งเนี่ยพอกินไปก็บอกเอ๊ะหมอทำไมมันเมื่อยมันไม่เคยเป็นนะเนี่ยไม่ได้ไปออกกำลังเลยแต่ทำไมมันเมื่อยๆตรงต้นขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยหมอก็บอกอ๋ออันนี้เป็นผลข้างเคียงจากยาหมอก็จะถามว่ามันเป็นเยอะไหมมันรำคาญมากไหมบอกก็นิดหน่อยหมอไม่เป็นไรกินต่อไปแต่ถ้าบอกโอ้เริ่มเป็นเยอะขึ้นมาแล้วนะหมอกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยมีแรงนะหมอก็อาจจะเจาะเลือดเช็คว่าที่กล้ามเนื้อที่บ่นมาเนี่ยเป็นผลจากยาจริงไหมหมอก็เช็คได้ว่ามันเกี่ยวกับยาจริงไหมหรือถ้าเป็นเยอะๆเลยนะกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันอักเสบอ่ะเซลล์มันจะตายเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อลายสลายอันนี้แหละอันตรายจริงๆเลยพอกล้ามเนื้อลายสลายแล้วก็มีอันตรายที่ทำให้ไตมีปัญหาแล้วก็เจ็บอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงแหละใช่แต่มันมีโอกาสเกิดเนี่ยนับเป็นแสนคนนะจึงจะเกิด1คนไอ้ที่ว่ารุนแรงเนี่ยเวลาเราไปฟังติ๊กต็อกนู่นนี่นั่นเขาจะพูดแต่ชื่อของมันไงกินแล้วจะเป็นกอไก่กอไข่กอควายงูแต่เขาไม่ได้อธิบายว่าโอกาสเกิดมันน้อยเหลือเกินเป็นต้นหรือถ้ามันเกิดเนี่ยหมอเขาก็จะดีเทคได้หมอเขาจะรู้แล้วเขาก็จะแก้ไขให้เราได้เช่นเจ็บเมื่อยกล้ามเนื้อหมอบอกอ่ะนั้นลองลดขนาดยาลงหน่อยหรือไม่ก็เดี๋ยวหมอเปลี่ยนยาดูนะเป็นต้นนะสรุปว่าถ้าไปพูดเฉยๆอ่ะถ้ากินแล้วจะเป็นกอขอข้องอจออุ้ยลองไปหยิบเอกสารกับยามาดูสิยา1ชนิดเนี่ยจะมีผลข้างเคียงเขียนไว้เป็น10ชื่อเลยนะทุกชื่อยาจะเป็นแบบนั้นจะมีผลข้างเคียงที่อาจเป็นไปได้เป็น10ชื่อซึ่งไม่ต้องไปกังวลขนาดนั้นนะครับในคนบางคนน่ะที่มีน้ำตาลสูงในเลือดอยู่แล้วไปตรวจนะปกติมันไม่ควรเกิน99ใช่ไหมพอวัดได้105อย่างเงี้ยหมอบอกนี่น้ำตาลเกินแล้วนะ พอไปตรวจน้ำตาลสะสมปกติมันไม่เกินสัก 5.6 5.7 แถวๆนี้ไปวัดได้ 6.0 หมอบอกน้ำตาลเกินแล้วนะบุคคลเหล่านี้เมื่อกินยาสแตตินไปบางคนนะน้ำตาลจะสูงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นข้อเสียของมันแต่ที่พูดมาเนี้ยไม่ต้องกังวลเลยเพราะประโยชน์ที่มันได้รับจากการป้องกันโรคให้กับเราไม่ให้เราเป็นหรือไม่ให้เป็นซ้ำเนี่ยมันได้ประโยชน์ตรงนั้นน่ะที่คุ้มค่ากับผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงและไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นหมอก็มักจะดูแลแก้ไขได้อยู่แล้ว
0: ค่ะแล้วถ้าหยุดเลยล่ะคะคือได้ข่าวมาเนี่ยว่ายาทำให้เกิดผลข้างเคียงเนี่ยก็หยุดเลยหยุดยาเลยทีนี้พอหยุดแล้วนี่อะไรมันจะเกิดขึ้นคะอาจารย
1: ์ถ้าหากเราเป็นโรคอยู่เดิมกล้ามเนื้อหัวใจเคยตายก็เท่ากับเปิดโอกาสให้กล้ามเนื้อหัวใจตายอีกครั้งหนึ่งจุดหรือจุดเดิมก็แล้วแต่แหละนะที่ใส่สเตนไว้ก็อุดตันได้อีกสเตนก็คือขดลวดที่หมอเขาใส่ไว้ทางหลอดเลือดเราอะมันก็อุดตันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือการหยุดคือการเปิดโอกาสให้มันตันอีกครั้งหนึ่งเราก็มีโรคซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ต้องวิ่งไปไปห้องฉุกเฉินนะ ER เนี่ยบางคนไปไม่ทันก็แย่เลยรวมทั้งหลอดเลือดสมองก็ทำให้เป็นอัมพาตอีกครั้งหนึ่งได้หมายถึงว่าตอนที่เราเป็นครั้งแรกอ่ะหมอก็ไปกายภาพเลยแล้วก็ดีละเดินเหินได้ตามสมควรกลับเป็นซ้ำอีกกลายเป็นว่าโอ้คราวนี้เดินไม่ได้อีกแล้วบางคนก็ติดเตียงอันนี้คือคำตอบว่าถ้าหยุดจะเกิดอะไรขึ้นอันนั้นหมายถึงที่คนก็เป็นโรคไปแล้วแต่สำหรับคนแบบเราแหละที่ยังไม่เป็นโรคจะเกิดอะไรขึ้นก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ป้องกันตัวเราจากการที่มีไขมันสูงซึ่งจะนำไปสู่การเป็นโรคเท่ากับเราไม่ได้ป้องกันตัวเราเลยไขมันที่สูงเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้นะถ้ามันจะทำให้เกิดโรคเนี่ยมันมีสองปัจจัยปัจจัยแรกคือเป็นไขมันที่ว่าไม่ดีเนี่ยขึ้นในปริมาณเยอะปัจจัยที่สองคือมันอยู่นานด้วยเช่นมันสูงแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้10 ปีอย่างนี้นี้คือสองปัจจัยสูงด้วยนานด้วยนั่นแหละคือบอกเกิดของการเกิดคราบ

0: ข่นะคะเวลาไหนนะเพราะว่าส่วนใหญ่ยาลดไขมันเนี่ยเขาจะให้ทานเป็นมื้อเย็น
1: ดีมากเลยที่สังเกตอันนี้ถูกนะครับชื่อยาที่กินมื้อเย็นหรือกินก่อนนอนเนี่ยคือซิมวาสแตตินนะครับเพราะซิมวาสแตตินเนี่ยเป็นยาที่มีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ในร่างกายเนี่ยไม่ยาวนักเรากินเนี่ยเรารู้ว่าจะมีการสร้างคอเลสเตอรอลเมื่อกี้พูดไปแล้วคอเลสเตอรอลส่วนหนึ่งมาจากการกินส่วนใหญ่เลยเกิดจากการที่ตับสร้างขึ้นแล้วตับมักจะไปสร้างตอนดึกๆหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อซิมวาสแตตินมันออกฤทธิ์ด้วยระยะเวลาที่ไม่ยาวนักเราก็เลยต้องไปกินใกล้ๆเวลาที่ตับมันกำลังจะสร้างก็คือกินตอนเย็นหรือกินก่อนนอนเพื่อยาไปออกฤทธิ์พอดีตอนนั้นแต่ถ้าเป็นยาตัวอื่นเช่นทอวาสแตตินเนี่ยเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยาวกว่าซิมวาสแตตินทอวาสแตตินจะกินก่อนนอนก็ได้จะกินตอนเช้าก็ได้ครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูที
1: ่ชื่อยา
0: ตัวยาชื่อยาด้วย
1: ชื่อยา
0: บางคนเนี่ยพอนึกได้ตื่นขึ้นมาอีกรอบนะคะถึงจะกินยา
1: ใช่อันนี้ก็ต้องบอกคุณหมอนะบางคนบอกหมอให้กินก่อนนอนลืมเรื่อยเลยมันหลับไปก่อนหมอบอกงั้นมากินมื้อเย็นสิอย่างต้นนะ
0: แต่จะเปลี่ยนเวลาเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ควรให้เป็นปรึกษาคุณหมอก่อนคุณหมออาจจะบอกถ้าเป็นอทอนะกินมื้อเย็นก็ไม่สะดวกอยู่ดีเอาไปนู่นแหละไปเช้าเลยเนี่ยได้แต่เวลาถ้าหมอสั่งอทอหมอก็สั่งเช้าอยู่แล้วแหละยกเว้นว่าเรามียาตอนกลางคืนอยู่แล้วบางคนเขาเป็นภูมิแพ้ไงเขาต้องกินยาก่อนนอนทุกคืนงั้นก็แถมยาไขมันไปด้วยก็กินคู่กันไป
0: มีอะไรอีกหลายเรื่องที่ถามคุณหมอจะฝากทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ก่อนไหมคะ
1: ได้เลย
0: อยากย้ำเรื่องอะไรคุณหม
1: อว่าที่เรามาพูดกันเนี่ยเราจะพูดในสาระของคำว่าใช้ยาอย่างสมเหตุผลเสมอเลยที่เรามาคุยกันเนี่ยนะเราใช้คำว่าใช้ยาอย่างสมเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อแรกนะว่าเราก็ต้องวินิจฉัยโรคนั้นให้ได้อย่างแม่นยำเราจะได้สั่งยาให้ตรงกับโรคไงเช่นเจ็บหน้าอกจุกหน้าอกเนี่ยเอ๊ะถ้ามันเป็นกรดไหลย้อนนะมันเกิดจากกรดใช่ไหมเราก็ให้ยาลดกรดอันนี้ตรงถ้ามันจุกอกมันเนื่องมาจากหลอดเลือดหัวใจเราก็ต้องให้สแตตินไงอย่างนี้เป็นต้นนะคือหมอต้องวินิจฉัยโรคให้แม่นยำก่อนว่าเป็นโรคอะไรเมื่อรู้ชื่อโรคแล้วเนี่ยถัดไปก็คือหมอก็จะต้องใช้ยาเมื่อมีเหตุให้ใช้เราใช้คำว่าใช้เมื่อมีความจำเป็นใช้เมื่อมีข้อบ่งชี้ให้ใช้ยาที่พูดไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละว่าเขาเป็นโรคแล้วไงหมอจึงสั่งไขมันเขาสูงปี๊ดแล้วไงหมอจึงสั่งแต่ในทางกลับกันถ้าไขมันเขาก็แค่ LDL นะสมมติว่า150มันก็ยังไม่ถึง190เนี่ยปัจจัยอื่นก็ไม่ได้มีเช่นเบาหวานก็ไม่เป็นนู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นมีประเมินความเสี่ยงออกมาได้แค่ 2% อย่างนี้มันไม่มีข้อบ่งชี้อย่างนี้ต้องไม่กินนะต้องไม่กินเพราะงั้นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลน่ะก็คือ1ถ้าจำเป็นต้องกินน่ะจงกินถ้าไม่จำเป็นก็อย่ากินอันนี้คือเรื่องของข้อบ่งชี้หลังจากนั้นเราก็ไปพิจารณาดูว่ามันทำให้เกิดอันตรายกับเรามากน้อยเพียงใดมีผลข้างเคียงอย่างไรอันไหนป้องกันได้อันไหนต้องเฝ้าระวังนู่นนี่นั่นก็คือใช้ให้เกิดความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อมี2ข้อแล้วนะเกิดประโยชน์มีความปลอดภัยก็เป็นเรื่องของความคุ้มค่าบางคนก็ไปยึดติดกับยี่ห้อยาไงถ้าเป็นยาที่หมอพูดอ่ะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติอ่ะซิมวาแซตินอ่ะเม็ดนึงบางทีก็แค่ไม่ถึงบาทซึ่งการที่ยาราคาถูกไม่ได้แปลว่าเป็นยาไม่ดีนะดีมากเลยใช้กันทั้งประเทศบางคนก็ยึดติดว่าอุ้ยต้องไปใช้ยาเม็ดละ30 บาท40 บาทซึ่งมันก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ดีกว่ากัน40เท่าเปล่าเลยไม่ใช่เช่นนั้นเลยนะครับไม่ได้ต่างกันเลยเพราะเราดูว่าสุดท้ายแล้วได้ LDL ที่หมอต้องการลดลงครึ่งหนึ่งหรือยังอันนี้ก็คือเรื่องความคุ้มค่าถัดไปก็เรื่องขนาดยาที่ได้ย้ำไปใช่ไหมครับ เวลากินยาจะกินเช้ากินเย็นกินอะไรวันหนึ่งกี่ครั้งและกินไปนานเท่าไหร่นะครับสุดท้ายเลยใช้อย่างปลอดภัยสมเหตุผลเนี่ยจะมีอีกข้อนึงคือคนกินยาเนี่ยเขาจะต้องเข้าใจก่อนว่ากินไปทำไมเพื่อจะได้กินยาอย่างต่อ

0: ยังไงแล้วก็กินให้ตรงกินให้ครบถ้าหากมีปัญหาไม่อยากกินครบไม่อยากกินตรงอยากเปลี่ยนทำได้หมดแต่ต้องบอกหมอนะอย่าไปนึกเอาเองบอกโอ้ยาเม็ดโตไม่กินดีกว่าเราขอกินวันเว้นวันแล้วกันอย่างเงี้ยไม่ควรทำก็ไปบอกหมอว่าผมไม่อยากกินเลยหมอบอกเหตุผลไปเดี๋ยวหมอเขาก็จะอธิบายเองว่าเหตุผลเนี้ยหมอจะขออธิบายนะว่าที่พูดมาเนี้ยไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องนักหรอกเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังเราจะได้เข้าใจและกินยาเนี้ยที่เป็นโรคเรื้อรังที่เราพูดกันมาเนี้ยความดันไขมันเบาหวานเนี้ยให้มันต่อเนื่องโรคเราจะได้สงบแล้วโรคแทรกซ้อนที่จะตามมาเนี่ยก็จะได้ไม่เกิดขึ้นครับ
1: แล้วท้ายที่สุดก็อาจจะไม่ต้องกินยาก็ได้ใช่ไหมคะ
0: นะเป็นเป้าหมายสำคัญมากเลยถ้าทุกคนปฏิบัติตัวดีตั้งแต่แรกๆเลยนะก็จะไม่ต้องกินยาเบาหวานไม่ต้องกินยาความดันไม่ต้องกินยาไขมันไม่ต้องกินยาอะไรเลยถ้าเราปฏิบัติตัวได้ถูกต้องครบถ้วนดีนะครับได้แก่นะพูดรวมๆเลยนะกินอาหารที่ถูกต้องไม่หวานเกินไปไขมันไม่เยอะนะครับไม่กินเค็มเกินไปไม่ดื่มสุราเยอะไม่ดื่มได้ก็ดีไม่สูบบุหรี่เลยออกกำลังสม่ำเสมอจิตใจเบิกบานแจ่มใสด้วยการฟังรายการนี้แหละฟังเพลง มีความสุขหลับสบายไม่เครียดจัดแต่ตอนนี้ช่วยไม่ได้นะน้ำท่วมก็เครียดเหลือเกินสรุปว่าถ้าเราทำทุกอย่างดีไปหมดเนี่ยโรคมันก็แทบจะไม่มาหาเราเลยนะเพราะโรคพวกนี้มันเป็นโรคซึ่งสัมพันธ์อย่างยิ่งเลยกับพฤติกรรมของคนครับ
1: ค่ะวันนี้โอ้ได้ความรู้มากมายเลยแต่ว่ายังมีอีกเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องไขมันเนี่ยเพราะว่ามีผู้ฟังยังสงสัยกันอีกหลายเรื่องเดี๋ยวไว้ต่อกันครั้งหน้านะคะ
0: ได้รวบรวมคำถามไว้เลย
1: ค่ะอังคารสุดท้ายของทุกเดือนก็จะได้พบกับอาจารย์หมอพิศนวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิศนจงตระกูลอาจารย์พิเศษภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานคณะทำงานสร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลหรือสยศ.ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

คุณที่ช่วยเลือกเพลงกันมานะคะหลายเพลงเลยวันนี้เราต้องยิ้มให้ได้นะคะหัวเราะกันดีกว่านะคะจะเศร้าใจทุกข์ใจกันไปทำไมก็มาฟังเพลงด้วยกันให้ชื่นมื่นหัวใจกันอย่างนี้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับ Healthy Together

บ่ายนี้ต้องลากันด้วยงานของแดนเบิร์ดกับบูรวานะคะคุณผู้ฟังช่วยเลือกมาสำหรับเพลงนี้ขอบคุณมากๆดีเจเจี๊ยบรัชนีลาตรงนี้เลยนะคะพร้อมๆกับน้องหนิงสุกเกษมกล้ารบเทคนิคประจำรายการขอบคุณและสวัสดี

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับจังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซอร์บอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำโดยระดับน้ำอาจสูงถึง 2.5 ถึง 3 เมตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: จังหวัดราชบุรีส่งข้อความเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรณีเขื่อนแม่กลองเตรียมเพิ่มการระบายน้ำ 2,000 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำอาจสูงขึ้น 2.5 ถึง 3 เมตร
6: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีโดยนายณัฐวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีได้ทำการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงประชาชนในพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากเขื่อนแม่กลองมีแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องโดยการระบายน้ำจะเริ่มปรับขึ้นเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยคาดการณ์ว่ามวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางมาถึงพื้นที่รับน้ำในอีกประมาณ 8-9 ชั่วโมงข้างหน้าและมีแนวโน้มจะทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำขึ้นไปอีกอาจสูงสุดถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนรวมถึงบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตรทางจังหวัดราชบุรีจึงมีข้อสั่งการและคำแนะนำให้ประชาชนอพยพทันทีในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบาง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่29กันยายน2569ซึ่งในขณะนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 93.5
3: Easy Hour FM 93.5

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักค่ะบ่าย 2:13 นาทีวันนี้ข่าวจบเร็วมากเร็วกว่าปกติทุกวันดีเจและผู้ช่วยตรงนี้ตั้งตัวไม่ติดเลยยังไม่ได้เลือกเพลงสรุปไปคว้าเอาเพลงมีฮิวจ์แจ็คแมนและเคทฮัดสันมาต่อชีวิตไปก่อนนะคะแล้วก็เราก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาของ Top Selection ในช่วงบ่ายซึ่งชั่วโมงแรกเป็นชั่วโมงพิเศษ Easy Hour เพราะว่าเราได้ฟังเพลงกันแบบต่อเนื่องและออกอากาศ2คลื่นพร้อมกันทาง Top Radio FM 93.5 MHz ลิงก์สัญญาณไปที่ FM 95.5 MHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ดีเจอึ่งมัทุรสโอสถานนท์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสุขสันต์วันอังคารนะคะสุดท้ายของเดือนกันยายนวันนี้วันอังคารที่29กันยายนสถานการณ์น้ำนะคะของหลายบ้านเป็นยังไงบ้างคะหลายที่ระดับน้ำลดลงแล้ววันนี้น่าดีใจมากๆไม่เคยดีใจที่เห็นแดดมากเท่าวันนี้หลายท่านคงมีความรู้สึกเหมือนดีเจอึ่งนะคะวันนี้แดดมาแต่เช้าเลยแล้วก็ช่วงที่ขับรถมาช่วงบ่ายนี้แดดก็ยังส่องสว่างเจิดจ้าบนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าฟ้าเป็นครั้งแรกในรอบ5วันเพราะว่าเรารอ Here Comes the Sun มา5วันโดยเฉพาะวันศุกร์นี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนอกจากสายฝนตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่เห็นพระอาทิตย์เห็นแสงแดดเห็นเมฆขาวเห็นฟ้าสีฟ้าชีวิตคนเราก็จริงๆก็เท่านี้นะคะแล้วก็ความสุขของเราวันนี้ที่ได้เห็นแสงแดดต้องฉลองด้วยเสียงเพลงกันแต่ว่า2เพลงที่เริ่มรายการวันนี้เพลงแรกเพลงมีฮิวจ์แจ็คแมนและเคทฮัดสันเพลงช่วยชีวิตเพราะว่าข่าวจบเร็วมากนะคะส่วนเพลงที่2เพลงนี้อยากให้คุณผู้ฟังฟังหลายวันก็ไม่ได้เล่นสักทีหนึ่งเพลงที่ร้องคู่กันระหว่างปู่วิลลี่เนลสันและป้าดอลลี่พาร์ตันมีปู่ก็ต้องมีป้าคู่กันนะคะปู่ยังอยู่แต่ว่าป้าจากไปแล้วเรียบร้อยดอลลี่พาร์ตันอย่างที่เรารู้กันเธอก็เพิ่งจะจากไปไม่นานนี้สองคนร้องเพลงนี้ได้น่ารักมากค่ะ From Here to the Moon and Back นะคะก็เหมือนว่าคนหนึ่งบอกฉันรักเธอเท่ากับเดินทางจากตรงนี้ถึงพระจันทร์อีกคนหนึ่งก็นี่เลยคมมากกว่าฉันรักเธอเท่ากับตรงนี้ถึงพระจันทร์แล้วกลับมาด้วยก็คือมากกว่า2เท่านะคะเพลงน่ารักน่ารักจากวิลลี่เนลสันและดอลลี่พาร์ตัน From Here to the Moon and Back ค่ะและพระอาทิตย์รวมทั้งแสงแดดมาแบบนี้ต้องฉลองกันหน่อยด้วยเพลง Here Comes the Sun นะคะเห็นแดดแล้วนึกถึงเพลงนี้ซึ่งมีหลากหลายเวอร์ชันที่จะเล่นให้ฟังนี่ดีเจอื่นก็เล่นให้ฟังบ่อยเหมือนกันเป็นเพลงของ Emma Bunton นะคะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Spice Girls นะคะคนนี้เธอก็มีอัลบั้มเดี่ยวออกมานานๆออกมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อหลายปีที่แล้วมีอัลบั้มชุด My Happy Place นะคะมีเพลงนี้รวมอยู่ซึ่งเพลงนี้ช่วงแรกของเพลงจะเป็นบทสนทนาระหว่างคุณแม่เอมม่าบันเทนและคุณลูกนะคะลูกชื่อว่าโบลีโจนส์นะคะเพลงนี้มีเหมือนเธอมีความประทับใจในบทเพลงนี้เพราะว่าตอนที่ลูกคนนี้เกิดเธอได้ยินเพลงนี้ว่าอย่างนั้นเราก็ดีใจที่ได้เห็นแดดวันนี้นะคะนึกถึง Here Comes the Sun ฟังเอมม่าบันเทนค่ะ
1: You love this song so much?
2: Oh, because when you were born, this song was playing. It's so special.
1: Are you getting emotional?
2: I always get emotional. Stop it. Don't look at me.
1: Are you crying?
2: Yes, I am. I love you.
1: Love you, Mum.

Here comes the sun, it's all right นะคะจริงเลยอย่างที่เพลงนี้ว่าไว้เพลงของ The Beatles เพราะฉะนั้นวันนี้ The Beatles Original Version ของ Here comes the sun ต้องมาเพราะว่าเราดีใจที่เห็นแสงแดดเจิดจ้านะคะก็เลยได้ฟัง Here comes the sun ทั้ง Emma Bunton ร้องคู่กับลูกชาย Bolly Jones และ The Beatles เองเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าฝนนั้นหนีจากกรุงเทพมหานครและแถวนี้ขึ้นไปเที่ยวต่อที่เชียงดาวแล้วเรียบร้อยส่งรูปมาให้ดูนะคะแถวเชียงดาวฟ้าครึ้มไปหมดเลยไม่มีแสงแดดแต่อย่างใดนะคะเอาใจช่วยเทคแคร์ดูแลบ้านช่องและสุขภาพกันขอให้ฝนอย่ามากเกินไปมาแบบในปริมาณที่พอดีแล้วก็คุณผู้ฟังแถวชลบุรีบอกว่า Here comes the sun ไม่ได้แล้วตอนนี้ฝนตกแถวน่าจะเป็นชลบุรีแถวนั้นนะคะคุณผู้ฟังไลน์บอกมาเมื่อสักครู่นี้เองก็เทคแคร์นะคะเอาใจช่วยให้ฝนไม่มากเกินไปฟัง The Same Sun กัน Chris Derberg ค่ะ

ส่งกำลังใจพร้อมเพลงให้ทุกท่านนะคะรอดได้ผ่านได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ยินเสียงกีตาร์ของเอริกแคลปตันและเจฟเบคนะคะรวมทั้งเสียงร้องของเอริกแคลปตันในเพลง Moon River ที่เราคุ้นเคยเป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งเลยเพลงนี้ต้องว่าอย่างนั้นที่มีหลากหลายเวอร์ชันให้ได้ฟังกันทั้งที่มีเสียงร้องแล้วก็แบบไม่ร้องเลยก็มี Moon River แบบบรรเลงก็ได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็ Moon River เวอร์ชันนี้สองนักกีตาร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้กับเสียงร้องที่สะกดทุกคนของเอริกแคลปตันนั้นคงทำให้ความทุกข์ในใจที่อยู่ติดเกาะบ้างอะไรบ้างบางท่านเคยติดเกาะตอนนี้น้ำลดแล้วก็ยินดีด้วยนะคะคงทำให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นความทุกข์ในใจของเราคลี่คลายลงได้แล้วหลังจากนี้นะคะการฟื้นฟูบูรณะบ้านของเรานะคะต้องทำอย่างมีระบบและมีสติมีสตางค์ด้วยว่าอย่างนั้นก็ให้กำลังใจกันทุกท่านเลยค่ะก่อนหน้า Moon River ได้ฟังคริสเดอเบิร์กนะคะพระอาทิตย์ดวงเดียวกันวันนี้มาให้เราได้มีความสุขจริงๆเมื่อเห็นแดด The Same Sun และ2เวอร์ชันของ Here Comes The Sun มอบให้ทุกท่านค่ะและดีเจอึ่งขอแสดงความยินดีคือเลื่อนไลน์ขึ้นไปดูครูโหน่งคุยมาว่าริมน้ำท่าจีนปกติครูโหน่งอยู่ริมน้ำท่าจีนก็บางวันน้ำก็ขึ้นนะคะแบบท่วมนั่นแหละแล้วก็อีกหลายวันของปีน้ำก็ไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นริมน้ำท่าจีนก็ยังสวยเสมอวันนี้น้ำค่อนข้างเยอะท่วมขึ้นมาเลยนะคะพอเลื่อนขึ้นไปดูมีแผ่นภาพฉลองครบรอบนะคะ11ปีเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เมื่อวานนี้วันที่27ก็วันอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือดีเจอึ่งขอแสดงความยินดีย้อนหลังว่าอย่างนั้น11ปีAtelier 3นะคะก็ก่อตั้งปี2015ถึงวันนี้ถึง27กันยายนก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครบ11ปีนะคะ2026นี่ครบ11ปีของ Atelier 3คืออะไรก็คือห้องเรียนศิลปะเพื่อความฝันซึ่งมีครูโหน่งและครอบครัวนี่เป็นคุณครูสอนนะคะให้ศิลปินตัวน้อยหลากหลายรุ่นนักเรียนศิษย์เก่าน่าจะเยอะอยู่นะคะ11ปี11 years of creative journey ขอแสดงความยินดีย้อนหลังด้วยกับครูโหน่งและโรงเรียน Atelier 3นะคะก็เป็นแฟนรายการของเราครูก็คุณครูก็เปิดรายการนะคะเปิดคลื่นนี้ให้น้องๆที่วาดภาพไปก็ฟังไปนะคะแต่วันนี้ริมน้ำท่าจีนของครูโหน่งนั้นน้ำเต็มเลยบอกว่ายังดีที่มีแดดทำให้ใครเหงารวมถึงเพลงไพเราะของท็อปเรดิโอมันก็ทำให้มีกำลังใจนั่นแหละค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือกำลังใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็ต้องมี

ที่เขาไม่มีอะไรเลยสูญสิ้นทุกอย่างในชีวิตนะคะทั้งการงานก็ไม่ดีภรรยาก็ไม่อยากอยู่ด้วยแล้วนะคะเรียกว่าชีวิตตกต่ำนั่นแหละแต่ว่าเขามองชีวิตอีกในอีกด้านหนึ่งแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง Wonderful Life ซึ่งเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของวง Black นะคะเพลงนี้มาจากวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นในวันที่เลวร้ายก็อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็ได้ Wonderful Life จาก Black ค่ะ

จอห์นฟานัมและ Human Nature ก็เป็นนักร้องและวงจากออสเตรเลียร้องเพลงนี้ร่วมกันนะคะ Every Time You Cry ทุกครั้งที่คุณร้องไห้จะมีสักคนหนึ่งมาเช็ดน้ำตาให้ในทุกครั้งเลยค่ะ Black กับเพลง Wonderful Life ชื่อเพลงดีดีใครจะรู้เบื้องหลังนั้นแต่งเพลงนี้ในช่วงที่ชีวิตตกต่ำสุดขีดได้เพลงดีๆที่สร้างชื่อให้แบล็กนะคะตลอดการจริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่เรารู้สึกว่าแย่จังชีวิตเจออะไรแย่ๆอาจจะมีสิ่งดีๆในสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นก็ได้ลองมองหาแต่ว่าเราก็ต้องมีกำลังใจรวบรวมกำลังใจทั้งหมดที่มีก้าวเดินและสู้กันต่อไปคุณมนรักนะคะสมาชิกคนหนึ่งของท็อปเรดิโอบอกว่าขอส่งกำลังใจไปยังสมาชิกท็อปเรดิโอที่ประสบภัยและขอส่งเพลงไปปลอบใจก่อนว่าอย่างนั้นให้ดีเจส่งมั้งคะแล้วเดี๋ยวส่งดวงอาทิตย์ไปไล่ฝนให้เป็นกำลังใจวันนี้ดวงอาทิตย์มาไล่ฝนเรียบร้อยด้วยความดีใจของทุกท่านใช่ไหมคะก็ขอบคุณคุณมนรักด้วยที่เขียนข้อความกันมาอีกท่านหนึ่งดีเจอึ่งเห็นใน Facebook ของคุณตุ่นมั้งคะว่าก็เป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเหมือนกันนะคะเห็นถ่ายเป็นคลิปแล้วก็รูปของชั้นล่างของบ้านน้ำเต็มพื้นที่นะคะเห็นบางท่านเหมือนกันคุณผู้ฟังบางท่านก็ถ่ายรูปหน้าบ้านริมรั้วข้างนอกถนนนะคะโอ้น้ำสูงเกือบครึ่งรั้วก็มีบางท่านก็เป็นรูปภายในบ้านหนึ่งในนั้นมีคุณอุ้ยรวิวันจินดาเมื่อวานนี้ดีเจอึ่งเห็นคุณอุ้ยบอกที่บ้านก็น้ำท่วมเช่นกันหลายท่านเลยประสบภัยน้ำท่วมส่งกำลังใจให้ทุกท่านดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ Take good care of yourself คุณตุ่นบอกว่าส่งเพลงนี้ให้ทุกท่านเลยที่ประสบภัยจาก The Three Degrees ค่ะ

พลงนี้เขาพูดถึงว่าวันหนึ่งฝนตกเอาอีกวันแดดออกนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เราก็เผชิญอยู่แต่ว่าฝนมาหลายวันแล้ววันนี้แดดก็ออกนะคะแต่ว่ายังไงเขาบอกอยากอยู่กับเธอตลอดไป I wanna stay with you จาก Gallagher and Lyle The 3 Degrees นะคะ Take good care of yourself ฝากให้ทุกท่านอีก3นาทีจะบ่าย3โมงอย่างรวดเร็วเลยวันนี้วันอังคารที่29กันยายนดีเจอึ๋งและท็อปเซเลคชั่นภาคบ่ายนะคะเดี๋ยวมีอีก1ชั่วโมงหลังจบข่าวสั้นช่วงต้นชั่วโมงก็ดีเจอึ๋งกลับมาทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์ทิ้งท้ายกันด้วยริวอิชิซากาโมโต้ Merry Christmas Mr. Lawrence นะคะเดี๋ยวฟังข่าวค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าทั่วหมู่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งอพยพประชาชนในตำบลแม่กาสาหลังน้ำแม่ละเมาล้นตลิ่งเข้าท่วมหมู่บ้าน
7: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้ลำห้วยแม่ละเมามีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่13ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากระดับน้ำสูงประมาณ2เมตรมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน150ครัวเรือนนายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้กลุ่มงานความมั่นคงลงพื้นที่นำเรือเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่30รายออกจากจุดน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อำเภอแม่สอดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานติดตามสถานการณ์รวมถึงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบดิเรกปิ่นตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงสำนักงานชลประทานที่13กรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่เพิ่มอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราการระบายน้ำค่าจะปรับเพิ่มมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยในวันนี้ระบายท้ายเขื่อนรวม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า3เมตรขึ้นไปจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณตลิ่งยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังผู้ป่วยและผู้สูงอายุเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วเฉพาะตำบลยกกระบัด ตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางยานพาหนะและทรัพย์สินจำเป็นให้ยกของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมวางแผนเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัย
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยางชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปริมประสบภาพภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันแสงแดดสดใสพอประมาณนะครับหลายที่น่าจะได้เห็นแสงแดดหลังจากไม่ได้เห็นมาตั้งแต่ประมาณวันที่23ก็ไม่ค่อยเห็นนะ24ยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยนะแต่ก่อนอื่นคือวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารที่29กันยายน2569นะครับก็หลายพื้นที่ในกรุงเทพหลังจากอยู่ใต้น้ำมาตั้งแต่วันที่23ตอนบางคนก็เริ่ม23ก็เริ่มอยู่ใต้น้ำบ้างนะครับแต่24นี่อยู่ใต้น้ำกันเป็นหลายจุดเลยนะครับ25นี่ก็มากขึ้นน้ำมากขึ้นนะฮะแต่สุดจะน้ำเริ่มเข้ามาเหนือผิวดินของบ้านคุณในกรุงเทพแล้วกันเอาในกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับก็ต้อง23เนี่ยเริ่มมา24นี่มากขึ้น25นี่หลายพื้นที่เลยนะครับส่วน26 27นี่หลายคนแทบจะหายใจไม่ออกนะแล้วก็เราจะไม่เห็นพระอาทิตย์มาตั้งแต่ประมาณ24เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นพระอาทิตย์เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เริ่มเห็นพระอาทิตย์นะครับหลายพื้นที่แดดออกนะครับหลายพื้นที่น้ำลดลงไปแต่ว่าหลายพื้นที่นอกกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราอยุธยานครปฐมระยองเหล่านี้นะครับน้ำตกไม่ใช่น้ำตกน้ำเยอะเลยนะฝนตกน้ำท่วมนะครับผมก็อย่างเงี้ยนะครับเราจะอย่างที่เราบอกนะครับเมื่อวันที่เราเจอแดดร้อนๆมากๆนะครับผมเราก็จะบอกโอ้ยทำไมแดดมันร้อนจังเลยนะแดดร้อนแดดร้อนแดดร้อนประมาณนี้นะแล้วพอประมาณสักอย่างที่บอกตั้งแต่24เป็นต้นมานะฮะไม่เจอแดดนะครับเราก็เรียกร้องอยากได้แดดนะครับอยากได้พระอาทิตย์นะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปนะครับที่เวลาร้อนมากๆก็จะบ่นเวลาหนาวมากๆก็จะบ่นเวลาไม่มีฝนก็บ่นเวลาฝนตกก็บ่นนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามนุษย์กับการบ่นนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนแล้วกันแต่บางคนก็ไม่บ่นผมเห็นบางคนยังไม่บ่นเลยนะอะไรก็รับได้นะทนได้รับได้พอบอกบ่นไปก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับผมตอนนี้ผมดู flash flood risk นะครับหรือ flood alert นะครับก็พยายามกดเข้าไปดูก็รู้สึกในกรุงเทพไม่ค่อยมีปัญหาเรื่อง flood alert เท่าไหร่นะหรือว่าการเตือนเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยไม่มีหมายถึงตอนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็จะมีน้ำเหนือลงมาบ้างนะครับในระยะ 1-2 วัน 3 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับจะมีน้ำเหนือลงมาเพราะว่าประตูน้ำเช่นประตูน้ำอะไรแถวๆพระนครศรีนะครับเรียกว่าเขื่อนดีกว่านะอย่าเรียกประตูน้ำเรียกว่าเขื่อนเขื่อนพระราม6เขื่อนเจ้าพระยาประมาณนี้นะครับก็ระบายน้ำมากขึ้นนะครับผมทีนี้ถ้าสมมุติเรามาดูเรดาร์ที่เรียกอะไรอ่ะที่โชว์ว่าตรงไหนมีฝนนะฮะเวลาคุณคลิกเดี๋ยวมันจะมีเลนวิวเวอร์นะครับเลนวิวเวอร์แล้วมันก็จะมี5 minute rain can ruin your plan we display it so you can take action ก็ฝนตก5นาทีเนี่ยก็อาจจะทำให้แผนการที่คุณตั้งไว้เนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับ เพื่อนเราก็เลยโชว์พยากรณ์อากาศให้เห็นว่าฝนจะตกตรงไหนอะไรยังไงนะครับเพื่อจะให้คุณสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะฮะหรือว่าจัดการในสิ่งที่โอเคถ้าฝนตกคุณก็เลี่ยงไปทำอย่างอื่นหรือว่าหาทางไม่ต้องจัดงานใต้สายฝนเลยก็แล้วแต่นะครับผมที่ไหนบ้างอ่ะอันนี้โอ้นี่พอร์ตแลนด์ที่อเมริกาเลยนะครับดูของไทยแล้วกันนะครับมันเอาดูของไทยดีกว่านะครับโอเคกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวมาโอเคเรดาร์สดนะอันนี้เป็นไลฟ์เรดาร์ก็ดูเป็นนะครับดูก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะผมก็ขึ้นกรุงเทพนนทบุรีปากเกร็ดบางบัวทองประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นอ๋อโอเคไม่ค่อยมีอะไรนะอันนี้หมายถึงว่าในกรุงเทพนะครับก็รู้สึกโล่งๆนะโล่งๆมันจะออกไปอยู่แถวๆนู่นนะฮะอย่างที่บอกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพคือไปนครปฐมไปราชบุรีอะไรประมาณนี้นะครับไปสุพรรณบุรีแต่ว่าไปได้อีกที่นึงก็ไปทางทิศตะวันออกของกรุงเทพนะครับเช่นตอนนี้กรุงเทพก็จะรู้สึกจะปลอดโปร่งจากฝนพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมดูนี่เขาบอกแจ้งเตือนล่วงหน้า15 นนี่นอนนี่คืออะไรนาฬิกานะครับแจ้งรับแจ้งเตือนล่วงหน้า15 นก่อนฝนตกตอนที่ยังเปลี่ยนแผนทันนะครับแป๊บครู่นะครับแป๊บนะครับผมไม่แน่ใจว่าหายโทรหรือเปล่าไม่เป็นไรโทรมาก่อนแล้วกันดูยากดูไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับต้องสแกน QR code นะอะไรประมาณนี้นะครับผมทีนี้มันมีอันนึงติดตามพายุแบบ real time นะครับเรดาร์พายุ real time แสดงพายุอันนี้จะอยู่ในประเทศอื่นนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับจะเป็นเฮอริเคนจะเป็นไซโคลนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เฮอริเคนก็ไม่ใช่ในไทยนะครับผมคือเดี๋ยวนี้โลกมันก็ทันสมัยขึ้นนะครับมันก็เนื่องจากเรามีดาวเทียมใช่ไหมแล้วเราเทียมที่มันใช้ดูเรื่องเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศได้เนี่ยมันก็อันนี้ที่ผมกำลังเปิดดูเนี่ยนะครับมันเห็นเมฆเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยนะพอยิ่งซูมอินเข้ามามันก็จะยิ่งดูไม่ออกไม่รู้มันประเทศไหนเป็นตรงไหนนะครับคือมันเป็นการมองเขาเรียกอะไรมองจากโลกทั้งโลกนะครับผมออสเตรเลียนะครับไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะครับออสเตรเลียตรงนี้อันนี้ดูไม่ออกจริงๆนะมันเป็นโอ้โหเมฆเต็มเลยบนฟ้าเนี่ยนะครับคือมันจับภาพโดยดาวเทียมนะครับผมแล้วก็มีชื่อนี่ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะเขาไม่ได้มีคำอธิบายเช่นซูริเก้นะครับซูริเก้นี่ก็เป็นเหมือนกับพายุหมุนหมุนหมุนหมุนอยู่ไงนะครับแล้วก็มีกอนซาโลนะครับนี่ก็เป็นพายุหมุนหมุนหมุนหมุนแต่ว่าสีมันจะต่างกันนะไอ้ตรงซูริเก้เนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะครับแล้วเวลามันหมุนหมุนออกมาก็จะออกเป็นสีฟ้าส่วนกอนซาโลอันนี้อยู่ประมาณที่ไหนอะแอฟริกานะครับจะเป็นสีออกฟ้าๆเขียวๆอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ต้องเรียนฮะผมไม่ทราบคือผมไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงก็ดูก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับผมแต่ในนี้มันจะมีบอกเนี่ยแผนที่แจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงแบบเรียลไทม์นะครับการแจ้งเตือนสภาพอากาศรุนแรงล่าสุดนะครับอันนี้พูดถึงที่ไหนนะครับก็มีการแจ้งเตือนเรื่องทอร์นาโดทอร์นาโดนี่ไม่ใช่ในไทยแน่ๆครับแจ้งเตือนสภาพอากาศเพื่อการป้องกันไฟนะครับแล้วก็แจ้งเตือนการเกิดน้ำท่วมนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเค ก็ขออนุญาตกันนะครับคืออย่างที่บอกอะบางทีเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีโซเชียลมีเดียให้ดูเนี่ยนะถ้าเราค้นเป็นถ้าเราสามารถจะหาดูแล้วก็เข้าใจมันเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นผลประโยชน์ของมันได้อย่างมากมายนะครับแต่อย่างที่บอกคืออันนี้มันก็เป็น Data นะครับยังไม่ใช่เป็น Information นะครับซึ่งคำว่า Data นี่คือหมายถึงมันให้ข้อมูลมาแต่ว่าเราไม่สามารถจะตีความมันได้เราก็จะรู้ว่ามันเป็นแค่ข้อมูลแต่ถ้ามันเป็น Information มาเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเป็นเหมือนกับสารสนเทศที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราได้นะครับผมก็โอเคเท่านี้แล้วกันนะครับผมไหนๆก็ขอกลับไปดูเรื่องของพยากรณ์อากาศของไทยดีกว่านะครับเพราะว่าพอดูอะไรที่มันแอดวานซ์มากๆเนี่ยก็ไม่มีความรู้อยู่ดีนะครับผมแต่ในนี้มันสามารถจะดูได้หมดเลยนะติดตามประเทศติดตามประเภทของพายุนะครับอย่างเช่นพายุเฮอริเคนไต้ฝุ่นไซโคลนอะไรประมาณนี้นะแล้วมันก็บอกว่าพายุที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกอัปเดตล่าสุดเมื่อ 09.33 UTC 27 September 2026นะฮะก็จะมีพายุโซนร้อนชื่อ FAY นะฮะ FAY อ่านว่าอะไรอ่านเฟย์นะครับ FAY ความเร็วลม56กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็พายุโซนร้อนอีกลูกหนึ่งชื่อกอนซาโรนะครับความเร็วลม65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่ทางแนวเหนือ14กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีเฮอริเคนชื่อโนโรนะครับแล้วก็เฮอริเคนชื่อโอดาลีนะโอดาลิสแล้วกัน LAYS โอดาลิสก็มีเฮอริเคนชื่อโปโลนะครับก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำชื่อAteen นะครับอะไรประมาณนี้นะครับต้องถือว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับคืออย่างที่บอกแล้วก็เวลาเราดูอันนี้มันก็จะบอกในเฉพาะประเทศอเมริกาในคิวบาในเม็กซิโกอะไรประมาณนี้แล้วก็แต่ละรัฐแต่ละรัฐก็จะบอกหมดเลยนะฮะแล้วถ้าสมมติไปดูในเอเชียนะครับมันก็จะไล่มามีไทยด้วยนะฮะมันต้องกดไปที่ไทยปุ๊บนะครับมันก็เวลากดออกมาเนี่ยนะก็จะเห็นว่ามันเป็นเมฆนะครับอยู่ในแถวแถวตะวันตกของกรุงเทพเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เมื่อเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีแต่ว่าถ้าสมมติเราดูอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยมันก็ถือว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เราดูจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ดีมากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าใจได้นะก็เห็นกันแม่เยอะๆนะฮะนั่นเองคือเราไม่ได้เรียนทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเราก็จะไม่ทราบนะครับผมก็นี่แหละอย่างที่ผมบอกบางทีเรามีเครื่องมือดีเกินไปแต่เราโง่หรือเราไม่ได้เรียนเราก็ดูเรื่องนะคุณลองสามารถเปิดดูได้นะมันชื่อ Lane Viewerเรดาร์ฝนกรุงเทพแผนที่อากาศแบบเรียลไทม์นะครับขึ้นมาเต็มเลยนะสามารถจะเปิดดูได้หาดูได้นะครับส่วนจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ว่ากันไปนะครับหรือถ้าจะเอาง่ายๆนะฮะที่พอจะอ่านแล้วอาจจะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ไปดูพยากรณ์อากาศนะครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะซึ่งอย่างที่ผมบอกที่อ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมนะครับอย่างเช่นดูลักษณะอากาศทั่วไปวันที่29กันยายน2569นะครับก็แผนที่อากาศนะครับก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยแผนที่เอเชียแผนที่อินเดียนะครับอันนี้จะเป็นโซนเอเชียแล้วก็ออสเตรเลียเห็นอยู่บางส่วนของออสเตรเลียเดี๋ยวจะเน้นในเอเชียเนี่ยนะครับก็จะมีความกดอากาศต่ำเยอะเลยนะครับนะเป็นตัว L เนี่ยนะครับเป็น low pressure เนี่ยนะครับเต็มเลยมีความกดอากาศสูงประปรายเล็กน้อยนะฮะอยู่ยังในเขตจีนอยู่เลยครับไอ้ตัว H เนี่ยนะครับเป็นความกดอากาศสูงอยู่ในแถบประเทศจีน ใหญ่นะครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะเป็นตัวความกดอากาศต่ำทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็พยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑล6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้เขาบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เนี่ยผมเพิ่งได้วิจัยมาตลอดว่า 40% ของพื้นที่ในกรุงเทพมันที่ไหนอะตรงไหน 40% กรุงเทพมันต้องใหญ่โตใช่ไหม 40% ก็อาจจะครึ่งหนึ่งของกรุงเทพก็ยังครึ่งไหนอะครับครึ่งหนึ่งของกรุงเทพแล้วเราอยู่ในครึ่งที่มันจะตกมาเขาไม่บอกเขตไหนนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาถึง27องศาอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาลมนะลมฝ่ายใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังเป็นลมใต้อยู่นะครับผมนะเขาประกาศเมื่อ29กันยายนเวลา12นาฬิกานะครับแล้วเขาก็คาดหมายว่าอีก7วันข้างหน้าจะมีอะไรเนี่ยนะครับเขาก็บอกไว้นะคาดหมายว่าในวันที่30กันยาถึง3ตุลาคมประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ตรงไหนก็ไม่ทราบนะครับบางพื้นที่คือที่ไหนฮะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนในวันที่4ถึง5ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ก็ไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันแต่เขาบอกว่าประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปทั้งนี้จากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยช่วงวันที่29กันยาถึง5ตุลาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็บอกว่าข้อควรระวังในวันที่4และ5ตุลาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็คือโอเคเขาก็เหมือนเตือนๆอ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกไอ้สิ่งที่บางทีเราตั้งคำถามคือฝนตก 40% ของกรุงเทพคือยังไงครับตรงไหนครับมันชัดกว่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีคนบอกว่านี่มันคือพยากรณ์จะมาเอาชัดเจนในนักหนาล่ะโอ้โหเอาให้ชัดหน่อยสิถึงแม้ผมจะรู้ไหมล่ะนะอยู่ในกรุงเทพสมมติอยู่เนี่ยดอนเมืองมันขึ้นมาทางเหนือของกรุงเทพใช่ไหมแล้วตกลงมันจะมีฝนตกไหมหรือยังไงหรือว่าถ้าไปทางทิศไปทางทุ่งคลุหรือว่าไปทางคลองสารอะไรประมาณนี้หนองแขมอะไรประมาณนี้นะจะมีฝนไหมนะครับจริงบอกให้มันเจาะจงมากกว่านี้หน่อยได้ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรียกร้องแล้วกันนะครับไม่แน่ใจนะครับผมลองดูนะจริงๆเวลาเรามีข้อมูลพวกนี้ก็อ่านเพื่อเก็บแต่ว่ามันถามว่าแล้วยังไงฝนตก 40% ของพื้นที่ในกรุงเทพนี่มันคือตรงไหนเรารู้ไหมหรือว่าเขาบอกมาเขาเตรียมร่มไปก่อนแล้วกันถึงมันไม่ตกก็เอาไว้กันแดดเอาอย่างนั้นเหรอครับครับนะโอเคครับก็เพลงดีกว่านะอย่างที่เมื่อกี้ผมบ่นไปให้คุณฟังนะครับเราไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นแสงแดดมา 2-3 วันแล้ววันนี้แสงแดดมาใช่ไหมทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นที่เห็นแสงแดดนะครับผมอ่ะไปฟังเพลงนี้กันแล้วครับYou are the sunshine of my life. ครับเชิญครับแป๊บนึงนะครับโอเคครับ

0: It was a nice short version.
1: Do you want to pick it up?
0: That's all right.
1: It's cool. It's
0: good. We got a short version.
2: It might have that other verse on that other take.
3: But what do you want to do? Let's, well, if I feel like my song is sung, it don't care. I don't care if it's short.
1: There you have it.
3: And I feel like my song is sung. It was 2 minutes. I've recorded songs 2 minutes.
2: They were huge hits.
3: Have you got time on that?
4: I've been saying Kong, Johnny Cash, นะครับก็เป็นการเล่นสดนะครับเขาก็มีการหยอกล้อกันหลังจากเล่นเพลงจบใช่ไหมครับฟังเพลงต่อเลยแล้วกันนะครับผมจริงๆตั้งใจจะเปิดเพลงนี้ต่อไปเลยแต่เพลงแต่ว่าเมื่อกี้พอมันมีเสียง Johnny Cash คุยก็เลยเปิดให้คุณฟังนิดนึงนะครับไปฟังเสียงคนนี้กันครับเขาเพิ่งจากไปเมื่อสักเดือนหนึ่งนะหรือเดือนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณนะประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสียงของผู้หญิงคนนี้น่าจะคุณจำได้น่าจะดีเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับใช่ครับ

คครับอ่ะมาคุยต่อนะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมคุยโทรศัพท์นี่เสียงเข้าไปในสถานีหรือเปล่านะเมื่อกี้ลืมปิดไมค์ฝั่งผมเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้นะครับน้ำเหนือก็กำลังจะลงมาในภาคกลางนะครับแต่ก็ยังดีนะครับตอนนี้คือภาคเหนือเนี่ยฝนมันไม่ได้ตกหนักมากนักนะครับก็มีฝนบ้างนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มวลน้ำเหนือปัจจุบันล่าสุดเนี่ยนะครับไหลไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณแถวแถวหน้าเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแล้วก็ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็กำลังจะระบายน้ำออกมานะครับก็บอกว่าจะต้องมีการระบายน้ำมากขึ้นนะครับลองตามข้อมูลดูนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยที่เขาแจ้งมาพื้นที่เหนือเขื่อนก็คือบริเวณจังหวัดสวรรค์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเนี่ยนะครับมีน้ำจากแม่น้ำปิงแล้วก็แม่น้ำสแกกลังไหลเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องทำให้สถานีชื่อว่า C2 C2 ที่นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงต้องยกระดับการทดน้ำเพื่อชะลอน้ำเหนือเขื่อนก็ส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนในบริเวณในจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำนะครับพื้นที่ริมแม่น้ำเนี่ยในนครสวรรค์ในอุทัยในชัยนาทนะครับแล้วก็พื้นที่ท้ายเขื่อนคือสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็จะอยู่ที่เขื่อนเจ้าพระยาก็จะเพิ่มการระบายน้ำนะครับในอัตราประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจังหวัดอ่างทองนะครับระดับน้ำสูงเกินจุดวิกฤตแล้วก็ล้นเข้าท่วมบริเวณที่อยู่ริมแม่น้ำแล้วนะครับในคือพูดง่ายคืออำเภอต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำในจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็โดนน้ำท่วมแล้วนะครับแล้วก็จะมีชุมชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำในสิงห์บุรีและอยุธยาก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำเหนือระลอกนี้ยังมาไม่ถึงคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางอีก3 วันถ้าวันนี้29ใช่ไหม30 1 2ก็ประมาณวันศุกร์นะฮะทางกรมชลประทานก็ยืนยัน

ว่าน้ำเหนือจะไม่ล้นแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดในพื้นที่กรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีคือปัญหาน้ำทะเลหนุนซึ่งจะส่งผลให้มันมีการร้นท่วมขึ้นมานะครับก็คือน้ำเหนือลงมาแล้วก็น้ำทะเลหนุนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้น้ำเดิมที่มันขังอยู่เนี่ยบริเวณที่มันมีน้ำขังอยู่เนี่ยมันก็จะได้รับผลกระทบนะครับโอเคแต่ช่วงตอนนี้ยังโชคดีที่ฝนในกรุงเทพมันตกน้อยลงหรือแทบจะไม่ตกแล้วนะครับพื้นที่ยังเฝ้าระวังอยู่ก็คือแถวคลองรังสิตร่มเกล้าแล้วก็รามคำแหงนะฮะแถวรามคำแหงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ควรจะต้องเตรียมยกของขึ้นให้สูงไว้นะครับแล้วก็ติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ดูการรายงานระดับน้ำของสทนชนะฮะคือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับก็ทีนี้อย่างที่ผมได้เรียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันน้ำฝนที่มันค้างอยู่เนี่ยมันก็ยังค้างอยู่ใช่ไหมครับบางพื้นที่มันก็ระบายออกไปได้บ้างนะฮะแต่ว่าไอ้พื้นที่ที่มันเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับอย่างเช่นร่มเกล้ารางคำแหงหัวหมากคลองจันทร์อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับแล้วนี่มันก็จะมีคือบางทีเวลามันมีบางอันบางคลิปเนี่ยนะบางทีดูแล้วมันเว่อๆคุณก็อย่าเพิ่งไปดูมากนะมันจะทำให้คุณเกิดอาการปริวิตกนะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดก็คือยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วกันนะครับแล้วกรุงเทพเนี่ยก็ถ้ามันไม่มีอะไรสาหัสสาการมากเนี่ยนะผมก็เชื่อว่ามันก็คงไม่ท่วมหนักนะมันอาจจะท่วมในบริเวณที่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็อย่างรางคำแหงอย่างคลองจันเนี่ยมันก็ไม่ได้ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยานะแต่ว่ามันก็อยู่ในบริเวณแถวเขาเรียกอะไรคลองนะซึ่งเวลาน้ำมันเข้าเจ้าพระยาเนี่ยแล้วถ้าเราปิดประตูน้ำและน้ำมันไม่เข้าคลองมันก็โอเคนะครับมันก็ได้รับผลกระทบน้อยแต่ว่าเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันมีน้ำค้างอยู่เยอะเขาก็พยายามจะระบายน้ำลงเจ้าพระยาใช่ไหมทีนี้ถ้าสมมติเปิดประตูน้ำเพื่อจะระบายน้ำออกแล้วน้ำในเจ้าพระยามันดันกลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหานะครับผมก็เป็นว่านะตอนนี้คุณผมก็พูดเหมือนเดิมนะครับผมก็เอาดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองตรงไหนที่คิดว่าน้ำมันจะท่วมก็ยกของขึ้นไว้นะครับผมเท่านั้นเองนะครับก็อธิบดีกรมชลประทานนะฮะวิทยาแก้วมีก็เปิดเผยว่ากรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มระดับการทดน้ำบริเวณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อหน่วงน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนไว้เหนือเขื่อนเป็นการชั่วคราวก็คือหมายถึงว่าเขาพยายามจะไม่เปิดน้ำลงมาให้หมดแต่ว่าหน่วงน้ำไว้แต่ก็หน่วงมากไม่ได้ครับถ้าหน่วงมากมันจะไปท่วมข้างบนแล้วก็มันจำเป็นต้องปล่อยน้ำลงมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้เมื่อหน่วงน้ำไว้แล้วเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ต้องปล่อยน้ำลงมาเมื่อปล่อยน้ำลงมาเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างก็จะต้องได้รับผลกระทบแน่ๆแล้วก็ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำมันจะเอ่อขึ้นมาแล้วมันจะเข้ามาท่วมบ้านเรือนนะครับก็ระมัดระวังดูแลตัวเองแล้วกันนะครับก็อย่างที่บอกมันทำอะไรก็คงดีที่สุดคือดีที่สุดคือต้องดูแลตัวเองนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะครับผมมีเอกสารมาส่งอ่ะผมฟังเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเชิญครับผม

ครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครับอีกประมาณสัก4 นาทีเสร็จนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนนะจริงๆก็ไม่รู้เพื่อกลัวไปก็เท่านั้นนะครับนะเพราะไม่รู้ฝนจะตกหรือฝนจะไม่ตกก็มันก็เราทำอะไรไม่ได้หรอกครับนะฝนตกก็อยู่ในร่มไว้แล้วกันนะฮะถ้าฝนมันตกหนักๆคิดว่าน้ำจะท่วมก็ขนย้ายเคลื่อนย้ายสิ่งของไปให้มันหนีน้ำให้ได้นะเวลาฝนมันไม่ตกก็ต้องเก็บน้ำไว้นะครับในช่วงที่มันฝนตกก็เก็บน้ำไว้แล้วก็เวลาฝนไม่ตกก็น้ำมาใช้ก็เท่านั้นเองครับมันก็ต้องปรับตัวนะฮะคือมันไม่มีอะไรดีกว่าปรับตัวนะครับถ้าคุณปรับตัวได้คุณก็อยู่ได้ถ้าคุณปรับตัวไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะก็ใกล้จะหมดเวลานะครับทีนี้เอาเป็นว่าเอาเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนถามว่าแล้วเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่กรุงเทพจะป้องกันน้ำท่วมได้ไม่รู้ตอบไม่ได้ครับไม่สามารถจะตอบได้นะครับก็ผมก็ยังพูดอยู่ง่ายๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของผู้ว่ากทมขึ้นอยู่กับระดับสติปัญญาของรัฐบาลนะครับผมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีคนถามว่าทำไมเนเธอร์แลนด์เขารับมือกับเรื่องน้ำท่วมได้ทั้งที่เขาอยู่พื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลอันนั้นเขามีสติปัญญาก็เท่านั้นนะครับก็ตอบเท่านี้ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับส่วนมีคนถามว่าแล้วรัฐบาลจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ในการที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมก็คงใช้ไปเรื่อยๆมั้งครับก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นล่าสุดเห็นสุริยะบอกว่าจะนำเรื่องเข้าเสนอคณะมนตรีให้ทำเมกะโปรเจกต์อีกประมาณใช้งบนะอีกประมาณ 1.65 แสนล้านแก้น้ำท่วมระยะยาวนะครับก็จริงๆเราก็ใช้ไปเป็นหลายหมื่นล้านแล้วนะในการทำอุโมงค์ทำอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน้ำท่วมครั้งเนี้ยแล้วก็เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเฉพาะในกรุงเทพนะครับน้ำท่วมประมาณ3 วันเนี่ยหมดไปประมาณ10,000 กว่าล้านจริงๆถ้าเอาเงินตรงนี้มาเตรียมรับมือแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยผมว่ามันก็ดีกว่าทำให้ทรัพย์สินเสียหายนะครับเอาง่ายๆคนที่น้ำท่วมบ้านท่วมรถนะครับเดี๋ยวหลังจากเนี้ยคุณก็จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะจะเป็นเงินอีกเท่าไหร่คุณก็คิดเอาเองนะครับผมวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีนักประพันธ์เพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่ง 95.5 FM กรมประชาสัมพันธ์นะครับผมขอบคุณคุณผู้ฟังอีกทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้คุณฟังแล้วก็ลาคุณไปเลยแล้วกันนะครับอาจจะฟังไม่จบนะครับผมก็โอเคครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันนี้ขอบคุณครับรักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงยุติธรรมเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจ้าหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันเตรียมแผนรับมือเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังที่เรือนจำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะนี้ได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนจากเรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีไปเรือนจำจังหวัดสระแก้ว
8: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยสถานการณ์เรือนจำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่าเรือนจำส่วนกลางในกรุงเทพมหานครและนนทบุรี 6-7 แห่งได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังแม้บางแห่งมีน้ำท่วมตัวอาคารส่วนภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักได้แก่เรือนจำกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดลพบุรีโดยเรือนจำกบิลบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังกว่า300คนไปยังเรือนจำในจังหวัดสระแก้วเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะที่เรือนจำจังหวัดลพบุรีได้รับผลกระทบแต่ยังไม่มีการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเนื่องจากยังสามารถอยู่ในพื้นที่เดิมได้และมีพื้นที่สำหรับกระจายผู้ต้องขังอย่างเพียงพอย้ำว่าเตรียมความพร้อมไว้ทุกที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวว่าจะต้องมีการนำงบประมาณมาซ่อมแซมอาคารเรือนจำที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังเพื่อป้องกันอันตรายและการหลบหนีส่วนพื้นที่จังหวัดลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือนจำหรือผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมแจ้งเตือนประชาชนที่นำรถไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมบนทางยกระดับและทางด่วนให้เร่งเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและกลับมาเปิดการสัญจรตามปกติน
9: ายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มกลับมาใช้ความเร็วตามปกติการจอดรถบนทางด่วนหรือทางยกระดับจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินสำหรับประชาชนที่บ้านเรือนยังคงมีน้ำท่วมขังสามารถนำรถไปจอดได้ที่จุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.โดยเฉพาะอาคารจอดแล้วยกเว้นค่าบริการที่บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังรองรับรถได้อีกหลายร้อยคัน และเปิดให้จอดฟรีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายส่วนการจอดรถบริเวณปากซอยหรือพื้นที่ชุมชนสามารถทำได้หากจำเป็นแต่ต้องไม่กีดขวางการจราจรทางนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมรถลากจำนวน40คันร่วมกับตำรวจจราจรเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถให้แก่ประชาชนต่อไปบุริมปราศภาภาครายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบจะทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย
10: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี2567จำนวน4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินลงทุนรวมกว่า439ล้านบาทเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงบ้านที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยไม่ต้องแบกรับภาระจากการซื้อบ้านเป็นของตนเองซึ่งกำหนดอัตราค่าเช่าประมาณ 2,000 ถึง 3,200 บาทต่อเดือนเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้อาคารและพื้นที่ส่วนกลางจะออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยสำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการจะใช้พื้นที่ราชพัสดุและที่ดินของการเคหะแห่งชาติที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานได้อย่างเหมาะสมโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ2568และจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2570ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเพื่อนเดินทางครับ
3: วันนี้วันอังคารที่19กันยายน2569นะคะพบกับพวกเรานะคะในรายการเพื่อนเดินทางได้เวลา 16:07 น.ถึง 17:00 น.โดยประมาณนะคะทางวิทยุ FM 95.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง Facebook นะครับMetro Live FM 95.5 MHz นะครับวันนี้อยู่กับเรานะผมอัตภพรปานกลัดครับ
3: และดิฉันสวัญญารุ่งมณีพิพัฒน์ค่ะ
2: ครับรวมถึงพี่ๆช่างเทคนิคแล้วก็ทีมนิวมีเดียด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: อย่างที่รู้กันวันนี้เนาะเป็นวันหยุดเนาะในพื้นที่ที่เขามีการประกาศให้หยุดเนาะเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะมาจัดรายการนะครับให้กับท่านผู้ฟังได้อัปเดตข่าวสารในช่วงรอบวันที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้ด้วยนะในถนนสายหลักหลายๆสายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่นะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็ทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยยังคงลำบากอยู่อย
3: ่
2: างพี่มุกเองวันนี้มาจากที่ไหนครับพี่มุก
3: มาจากรังสิตปทุมนะคะฝั่งปทุมเนาะก็ต้องบอกเลยว่าก่อนออกเดินทางจากบ้านเนี่ยต้องวางแผนที่แบบว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนได้บ้างเนาะไปทางนี้แล้วรถเราจะวิ่งได้ไหมรถติดหรือเปล่าอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้ฝั่งรังสิตตรงนั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่ที่ถนนตรงบริเวณแถวๆไหนบ้างครับ
3: ก็จะมีบริเวณตรงหน้าตลาดรังสิตเนาะฝั่ง200ปีมันจะมีน้ำท่วมขังบ้างก็ล่าสุดก็ที่อัปเดตก็คือวันนี้แห้งแล้วแต่ว่า รถติดเพราะว่าทางที่จะไปจากบ้านพี่เนาะบางเส้นบางพูนเนี่ยไปมุ่งหน้าไปทางตลาด200ปีคนส่วนมากเนี่ยประชาชนส่วนมากเขาจะใช้เส้นทางนั้นเนี่ยไปเส้นคลองซึ่งเส้นคลองตอนนี้สถานการณ์น้ำก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ายังไม่ลดเลยนะแล้วก็แต่ว่าช่วงฟิวเจอร์พาร์คเนี่ยรถเล็กวิ่งผ่านได้แล้วแต่ว่าวิ่งได้เฉพาะเลนขวาสุดเท่านั้นเพราะว่าพอเลนซ้ายเนี่ยน้ำมันท่วมสูงอยู่นะมันยังไม่ได้รับการระบายแล้วก็คนก็เลยใช้เส้นทางนั้นเยอะมันทำให้รถติด
2: ก็ต้องลุ้นกันต่อนะว
3: ่
2: าพรุ่งนี้เนี่ยวันที่เป็นการเปิดทำงานวันแรกหลังจากที่ช่วงที่มีน้ำท่วมเนี่ยสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนของผมเองนะเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นะเดินทางออกมาจากบ้านเนี่ยก็พบว่าบางเส้นทางโดยเฉพาะถนนสายหลักอย่างแจ้งวัฒนะบางจุดนะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ที่บริเวณถนนนะครับแถวแมคโครนะแล้วก็ที่เส้นงามวงวานนะครับก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่พอสมควรเลยนะครับแถวๆบริเวณแถวๆเดอะมอลล์งามวงวานแถวๆนั้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็ยังมีอีกหลายๆพื้นที่นะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังคุยที่กำลังรับฟังรายการของเรากันอยู่ดีกว่านะครับอัปเดตนะครับจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ถนนสายหลักนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขังวันนี้นะ29กันยายนนะครับอัปเดตมาเมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:30 นาทีนะครับถนนที่ยังมีน้ำท่วมสูงนะครับน้ำท่วมสูงน
3: ะ
2: ก็ได้แก่ที่ถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง24นะครับถนนรามคำแหงในซอยรามคำแหง23ด้วยแล้วก็ถนนศรีนครินทร์แยกลำสาลีตัดกรุงเทพกรีฑาถึงตัดถนนพัฒนาการนะครับแล้วก็ที่ถนนนวมินทร์จากนวมินทร์26ถึงแยกบางกะปิถนนแฮปปี้แลนด์สาย1นะครับถนนศรีบูรพาถนนลาดพร้าวจากแยกลาดพร้าว101ตัดแยกแฮปปี้แลนด์ถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์จากแยกถนนสามวาถึงแยกราชอุทิศถนนนักกีฬาแหลมทองนะครับถนนพัฒนาการ53แล้วก็ร่ม9 24เคหะร่ม9ครับ
3: สำหรับบริเวณที่ พื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่นะคะก็จะเป็นบริเวณถนนรามคำแหงช่วงพระราม9ถึงแยกลำสาลีค่ะถนนศรีนครินทร์ถึงถนนพัฒนาการถึงซอยสุขุมวิท77นะคะถนนนวมินทร์ช่วงนวมินทร์100ถึง98สี่แยกถนนประดิษฐ์มนูกิจตัดถนนนวมินทร์นะคะแล้วก็ถนนนวมินทร์จากนวมินทร์56ถึง26ค่ะถนนพหลโยธินจากแยกเกษตรถึง BTS ลาบ11นะคะถนนพหลโยธินจากสุดเขตกทมถึงตลาดเซฟวันโกถนนพหลโยธินจากหน้าโรงพยาบาลภูมิพลถึง BTS สะพานใหม่ถนนพหลโยธินจาก BTS สะพานใหม่ซอยพหลโยธิน48ถนนสุวินทวงศ์จากแยกเมืองมีนถึงแยกหทัยราชถนนสีหบุรานุกิจจากแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตนะคะถนนลาดกระบังถนนหลวงแพ่งจากซอยหลวงแพ่ง6ถึงซอยลาดกระบัง54ถนนพัฒนาการจากถนนพัฒนาการ56ถึงพัฒนาการ24กรุงเทพกรีฑา8ค่ะถนนเทพลักษณ์จากถนนพหลโยธินถึงสุขาภิบาล5ถนนสายไหมจากสายไหม13ถึงคลองบึงพญาสุเรน
2: ครับ
3: ประเสริฐมนุกิจ27คู่ขนานมอเตอร์เวย์สายขาเข้าช่วงโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารนั่นเองค่ะ
2: ส่วนบริเวณซอยหรือว่าชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เห็นผ่านข่าวกันบ้างแล้วแหละนะก็ยังมีนะที่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราเคหะอเงินนะครับซอยประเสริฐมนูกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยลาดพร้าว122ซอยรามคำแหง24ซอยรามคำแหง60สุเหร่าน้อยซอยรามคำแหง127ทับ3ซอยลาดพร้าว130หมู่บ้านจัดแก้วแฮปปี้แลนด
3: ์
2: ซอยร่มเกล้า24ซอยเพิ่มศิลป์36ซอยพหลโยธิน54ถนนสุขาภิบาล5ซอย55ถนนหมู่บ้านนภาวันสายไหมนะครับซอยเสรีไทย57หมู่บ้านสหกรณ์ซอยหทัยราช9มีนบุรีครับนอกจากนี้นะก็ยังมีนะที่มีประชาชนนะบางพื้นที่ที่รายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็บอกว่าที่บริเวณสวนสยามเนี่ยก็ยังมีน้ำท่วมขังสูงอยู่นะครับแล้วก็ที่บริเวณสุวินทวงศ์นะหมู่บ้านรอยัลปาร์ควิวนะครับก็ยังมีท่วมสูงนะรถเล็กผ่านไม่ได้นะแล้วก็ที่ถนนฉลองกรุงนะครับเขตลาดกระบังก็ท่วมน้ำเนี่ยท่วมหนักนะครับเข้าบ้านชั้น1ไม่ได้นะมา5วันแล้วนะก็ยังมีหลากหลายพื้นที่นะที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
3: ค่ะ
2: ก
3: ็ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนงานนะคะก็กำลังเร่งเข้าช่วยเหลือเนาะก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนนะได้รับความไม่สะดวกจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรนะเขาก็จะมีกลุ่มที่เป็นอาสาอยู่ก็แจ้งเข้าไปได้นะคะเพื่อที่การช่วยเหลือจะได้เข้าถึงอย่างทั่วถึงนั่นเอง
2: เดี๋ยวเราจะมาบอกกันนะว่าแจ้งไปได้ที่ช่องทางไหนกันบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะเรามาดูกันก่อนนะสำหรับกทมเนี่ยเขาก็ได้มีการคาดนะครับว่าถนนสายหลักเนี่ยจะแห้ง 90% ใน2วันนะครับก
3: ็
2: กำลังเร่งกู้พื้นที่แอ่งกระทะคลองจันทร์ร่มเกล้าอยู่เมื่อกี้ก็มีอยู่ในลิสต์นะพร้อมกับส่งทีมด่านหน้านะครับเก็บตกชุมชนซอยลึกด้วยครับภาพรวมนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้นะครับฝนหยุดตกแล้วก็ทำให้น้ำในหลายจุดเนี่ยลดลงต่อเนื่องโดยเฉพาะคลองแสนแสบตั้งแต่ต้นคลองถึงใกล้วัดเทพลีลานะครับถนนสายหลักชั้นในเริ่มกลับมาสัญจรได้อย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตส่วนหมู่บ้านชินเขตและซอยลาดพร้าว80นะเริ่มแห้งแล้วฝั่งตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังที่ลาดกระบังเห็นไหมคลองประเวศบุรีรมย์นะน้ำยังมากแล้วก็สายไหมติดตามนะครับน้ำล้นข้ามคลอง6วาสายล่างจากปทุมธานีขณะที่มีนบุรีเนี่ยดีขึ้นครับ
3: ค่ะในส่วนของเป้าหมายของการ กู้พื้นที่และแก้ไขปัญหาน้ำผุดนะคะคาดการถนนสายหลักประมาณ 90% จะแห้งใน2วันนั่นเองค่ะถนนสายรองใช้เวลานานกว่าส่วนชุมชนแอ่งกระทะขนาดใหญ่จะใช้เวลาประมาณ7วันขึ้นอยู่กับระดับน้ำและสภาพพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีการเร่งกู้พื้นที่แอ่งกระทะคลองจันทร์และร่มเก้าลาดกระบังด้วยนะคะโดยวางแผนติดเครื่องสูบน้ำดึงน้ำออกทันทีที่ระดับน้ำในคลองหลักลดลงนั่นเองนะคะแจ้งปัญหาน้ำผุดตามท่อเช่นบริเวณพระโขนงนะคะเกิดจากแรงดันน้ำย้อนชั่วคราวขณะเร่งสูบและบายพาสน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาจะคลี่คลายและแห้งไปเองเมื่อน้ำในคลองหลักลดลงค่ะ
2: ครับส่วนทางด้านของการบริหารจัดการน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำนะครับตอนนี้ก็เดินเครื่องอุโมงค์ระบายน้ำหลักนะ3 แห่งก็ที่บึงมักกะสัน45นะครับบางซื่อ45แล้วก็พระโขนง60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับรวมกำลังระบายราว150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมใช้เรือผลักดันน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์นะครับน้ำเหนือในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านราว 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคันกั้นน้ำยังรองรับได้นะครับส่วนน้ำทะเลหนุนสูงสุดวันนี้นะเมื่อช่วงของเมื่อวานนี้น
3: ะ
2: ประมาณ1 ทุ่มเนี่ยคาดว่าของวันนี้แหละที่เขาคาดกันว่านะจะประมาณ1 ทุ่มคาดว่าจะอยู่ราวๆ2 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางนะต่ำกว่าคันกั้นน้ำนะครับสูงเกือบ3 เมตรนะกระทบเฉพาะชุมชนนอกคันกั้นน้ำพร้อมประสานกรมชลประทานผันน้ำต่อเนื่องครับ
3: ในส่วนของการกระจายความช่วยเหลือสู่ชุมชนซอยลึกนะคะก็จะมีการปรับระบบจัดส่งอาหารให้เขตผลิตเองเป็นหลักค่ะหากไม่พอนะจะให้โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาช่วยผลิตและส่งตรงเพื่อลดขั้นตอนส่วนกลางค่ะแล้วก็จะมีการขอสนับสนุนรถยกสูงเพิ่ม6 คันประสานเรือเล็กเจ็ตสกีและภาคเอกชนเพื่อลำเลียงอาหารถุงยังชีพนมผงเด็กผ้าอ้อมและของจำเป็นเข้าซอยแคบค่ะแล้วก็ใช้ระบบโซเชียลลิสเทนนิ่งนะคะและสายด่วน1555ติดตามความช่วยเหลือโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงดำเนินการแล้วกว่า300 รายนั่นเองค่ะ
2: ครับทางด้านแผนฟื้นฟูสุขอนามัยและการเรียนการสอนนะครับพื้นที่ที่น้ำแห้งเนี่ยจะทำบิ๊กคลีนิ่งทำความสะอาดถนนแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่โดยใช้ระบบจับคู่เขตบัดดี้นะดึงกำลังคนและเครื่องจักรจากเขตที่ไม่ได้โดนผลกระทบมาช่วยสำนักอนามัยแจกจ่ายยาน้ำกัดเท้านะครับยากันยุงและของใช้จำเป็นด้านสุขอนามัยสำหรับเด็กและผู้สูงอายุโรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างพิจารณาปรับการเรียนและการสอนตามสถานการณ์เนื่องจากหลายแห่งเนี่ยถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ครัวกลางและอยู่ในช่วงใกล้ปิดภาคเรียนด้วยครับ
3: ต้องบอกเลยว่าเมื่อถ้าเกิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้วสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการทำความสะอาดเน
2: า
3: ะในเรื่องของขยะก็ดีกิ่งไม้ใบหญ้าที่ไปอุดตันตามท่อตามฝาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
2: ร
3: วมถึงบนท้องถนนด้วยก็ที่ขับรถผ่านมานี่ก็คือก็จะเห็นบริเวณบางพื้นที่เนี่ยที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะมีเศษขยะเศษหินเศษทรายเนี่ยเต็มพื้นถนน
2: เต็มถนนไปหมดเลยนะเรื่องนี้นะทางกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการระดมเจ้าหน้าที่นะครับลงพื้นที่ดูแลผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังนะแล้วก็ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างที่พี่มุกบอกไปเมื่อกี้นะครับเรื่องของขยะน
3: ะ
2: เขาก็ได้มีการลุยทันทีเลยนะอย่างรองผู้ว่าพรพรมนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนแผนจัดการขยะอุทกภัยปี69นี้นะยกระดับบิ๊กคลีนนิ่งพื้นที่หลังน้ำลดนะครับโดยวันนี้ครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะเวลาประมาณ 9:30 นเนี่ยที่สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครเขาก็ได้มีการจัดประชุมขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยปี2569นะครับที่ห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมและผ่านระบบประชุมทางไกลด้วยนะโดยมีท่านพรพรมนะครับวิกิตเศษนะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมนะครับก็นะในการประชุมเนี่ยก็เป็นการต่อยอดจากการวางกรอบแผนการบริหารจัดการขยะ3 ระยะ ระยะก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับเมื่อวานนี้เนี่ย28กันยายนเนี่ยโดยประธานในที่ประชุมได้มีการเน้นย้ำเร่งยกระดับแผนงานสู่การลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงทันทีนะครับโดยมุ่งเน้นภารกิจลงพื้นที่ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือว่า Big Cleaning การเร่งจัดเก็บขยะตกค้างขยะชิ้นใหญ่และสิ่งปฏิกูลหลังน้ำลดเพื่อป้องกันปัญหาการอุดตันของทางระบายน้ำและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคครับ
3: ซึ่งนอกจากนี้นะในที่ประชุมนะคะเขาก็ยังได้นำข้อมูลหรือข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนต่างๆที่แจ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยเข้ามาสู่ระบบการติดตามและวางแผนสั่งการเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีนะคะแล้วก็พร้อมนำกลไกโมเดลเขตจับคู่ให้ความช่วยเหลือหรือบัดดี้ดิสทริกเนี่ยมาใช้ในการระดมทรัพยากรข้ามเขตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับภารกิจในวันนี้นะคะซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมเองเนี่ยเขาได้ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4ในการลงพื้นที่ปฏิบัติการบิ๊กคลีนนิ่งในบริเวณชุมชนชินเขตนะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับการทำความสะอาดขยะมูลฝอยอย่างเข้มข้นเลยโดยมีสำนักงานเขตดินแดงร่วมเป็นเขตจับคู่ให้ความช่วยเหลือ
2: แล้วก็
3: นำกำลังเจ้าหน้าที่มีทั้งอุปกรณ์ยานพาหนะนะคะเข้าสนับสนุนในพื้นที่แล้วก็ให้การฟื้นฟูของชุมชนชินเขตเนี่ยและพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองค่ะ
2: ซึ่งท่านรองผู้ว่าก็ได้บอกอยู่นะครับว่าการบริหารจัดการขยะในภาวะอุทกภัยเนี่ยต้องทำอย่างเป็นระบบแล้วก็แข่งกับเวลาหลังจากการวางโครงสร้างแผน3นะระยะ3ระยะเนี่ยเมื่อวันนี้เราก็มุ่งเน้นในการลงพื้นที่ปฏิบัติการจริงทันทีโดยอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการทั้งสำนักสิ่งแวดล้อมเขตพื้นที่ชุมชนและเขตจับคู่ช่วยเหลืออย่างเขตดินแดงเนี่ยก็ถือเป็นโมเดลสำคัญในการระดมกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่เดือดร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพกทม.เขาก็นะพร้อมเคียงข้างแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของทุกๆคนแหละให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
3: ค่ะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมท่านวรนุชสวยค้าข้าวนะคะท่านก็ได้เน้นย้ำถึงมาตรการสนับสนุนสำนักงานเขตต่างๆว่าสำนักสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนในด้านวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะเช่นกรณีที่พบปัญหาถังขยะไม่เพียงพอได้เร่งจัดส่งถังขยะเพิ่มเติมทันทีรวมถึงรถสุขาเคลื่อนที่ด้วยนะแล้วก็ดูแลสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนสนับสนุนปฏิบัติงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกจุดอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นช่วงแรกนะเราก็นำมาอัปเดตกันนะพื้นที่ไหนยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วรวมไปถึงการจัดการขยะต่างๆหลังน้ำลดด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยเริ่มแห้งแล้วนะ
3: แถวบ้านพี่มีแดดแล้วก่อนออกมาเนี่ยมีแดดตักผ้าได้แล
2: ้วแต่ 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาอัปเดตสภาพอากาศกันต่อนะครับช่วงนี้ไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวครับ
3: ค่ะ
1: รายการเพื่อนเดินทาง
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ว่าด้วยเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
9: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: ฮัลโหลว่าไงเพื่อนกำลังขับรถอยู่เลยนะนี่จะขึ้นทางด่วนแล้วนะ
9: นี่คุณขับไปคุยไปจับพวงมาลัยมือเดียวแบบนี้เดี๋ยวก็เกิดอุบัติเหตุหรอกรู้ไหมคุยโทรศัพท์เวลาขับรถเนี่ยเสียงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติ5เท่าเลยนะคะไหนจะเสียสมาธิปฏิกิริยาตอบสนองก็ช้าลงจะเหยียบเบรกจะบังคับพวงมาลัยเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะช้าลงกว่าปกติ 0.5 วินาทีเลยนะคะคุณ
8: อุจ้าๆๆๆเลิกแล้วเลิกแล้วต่อไปนี้ขับรถจะไม่คุยโทรศัพท์แล้วจ้า
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
12: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
13: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนยุคนี้ใครก็เป็นสื่อมวลชนได้จริงหรือในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้คนทั่วโลกอาชีพสื่อมวลชนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนข้อมูลถูกแชร์ด้วยความรวดเร็วและแพร่กระจายกว้างขวางในชั่วพริบตาทำให้การรายงานข่าวต้องต่อสู้กับกระแสข่าวลวงและข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันการรักษามาตรฐานวิชาชีพท่ามกลางคลื่นข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในขณะเดียวกันสื่อยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้ผู้คนรู้เท่าทันและสามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลเท็จได้สื่อสารมวลชัวร่วมพูดคุยกับคุณจิรพงษ์ประเสริฐพลกรังเลขาธิการและโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยถึงบทบาทของสื่อมวลชนท่ามกลางพายุข่าวสารและประโยคที่ว่าใครๆก็เป็นสื่อได้ครับ
14: เมื่อเราได้รับข้อมูลคือหนึ่งเราต้องตรวจสอบข่าวนั้นว่าเป็นข่าวจริงไหมนะครับอย่านำมาเผยแพร่เสนอทันทีเพราะว่าโอกาสที่เราจะตกเป็นผู้ส่งข้อมูลที่ผิดพลาดไปในสังคมต่อได้นะครับข้อมูลในโซเชียลมีเดียในเอฟในรีวิวในทิกต็อกแอปพลิเคชันใดก็ตามนะครับหน้าที่ของสื่อมวลชนคือทำหน้าที่เป็นเกตคีปเปอร์ในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะนำเสนอถึงประชาชนนะครับถ้านักข่าวนะครับไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นจะจริงเท็จอย่างไรที่ดีการง่ายๆคือหนึ่งนะครับก็ถามหัวหน้าข่าวบรรณาธิการนะครับว่านำเสนอข่าวนี้ได้ไหมนะครับซึ่งบรรณาธิการหัวหน้าข่าวก็จะมีกระบวนการในการแนะนำว่าต้องตรวจสอบข่าวก่อนอย่างไรนะครับต้องเช็คข่าวโทรหาแหล่งข่าวหรือไม่ก็ ตรวจสอบไปยังเส้นทางเพื่อต้องคัดกรองก่อนเพราะว่าถ้านักข่าวยังก๊อปปี้ข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแล้วนำไปเผยแพร่ทันทีหนึ่งแล้วถ้าเกิดข้อมูลนั้นผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยที่ใหญ่หลวงนั้นก็คือความน่าเชื่อถือขององค์กรนั้นเองนะครับที่จะอัดความน่าเชื่อถือในการที่จะเสพข่าวจากประชาชนต่อไปในอนาคตไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวดีมีคุณภาพแค่ไหนแต่มันถูกทำลายไปแล้วด้วยข่าวเดียวที่เป็นข่าวปลอมครับ
13: โซเชียลมีเดียส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อมวลชนในหลายมิติทั้งในเชิงบวกและเชิงลบด้านหนึ่งมันเปิดโอกาสให้นักข่าวเข้าถึงแหล่งข่าวและข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นสามารถสื่อสารกับผู้ชมได้ทันทีและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านโดยตรงแต่ในอีกด้านหนึ่งโซเชียลมีเดียก็สร้างความท้าทายในการคัดกรองข้อมูลที่อาจจะไม่ถูกต้องบิดเบือนมีเจตนาหลอกลวงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสื่อในระยะยาว
14: เป็นความท้าทายนะครับที่เราเผชิญกันมานานแล้วก็เราถูกสังคมตั้งคำถามมานานแล้วนะครับเราคุยกันตั้งแต่เรื่องของเรตติ้งนะครับซึ่งเรตติ้งทีวีนะครับทีวีเรานำเสนอแบบนี้นะครับเรตติ้งจะมาแน่นอนข่าวออนไลน์ข่าวในเชิงดราม่านะครับข่าวที่ล้ำเส้นจรรยาบรรณไปเนี่ยมันจะนำมาสู่ยอดเอ็นเกียร์ยอดวิวยอดแชร์ต่างๆเลยนะแต่คำถามที่เราคุยกันในวงการสื่อก็คือว่าคุ้มไหมนะครับในระยะยาวกับการที่เราต้องข้ามเส้นจรรยาบรรณไปทำในเรื่องของสิ่งที่เป็นเพียงแต่ยอดหวังจะยอดทางโซเชียลนะครับโดยที่เราไม่คำนึงถึงคุณภาพเลยมันทำได้ในระยะสั้นนะครับสำหรับสื่อที่คิดว่าจะหารายได้อย่างเดียวในทางนั้นนะครับสุดท้ายแล้วในระยะยาวเนี่ยความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นก็จะถูกทำลายไปด้วยนโยบายองค์กรแบบนั้นนะครับที่เรามุ่งหวังแต่เพียงแต่ยอดเรตติ้งผมยังเชื่อว่าสังคมยังโหยหาสื่อที่มีคุณภาพมากกว่าสื่อที่เลือกแต่เรตติ้งและยอดไลค์ยอดเอ็นเกจ
13: เพื่อรักษามาตรฐานวิชาชีพนักข่าวต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญในการรับมือกับอิทธิพลของโซเชียลมีเดียโดยการยึดมั่นในหลักจริยธรรมของวิชาชีพการแยกแยะข้อมูลจากกระแสพิจารณาว่าข่าวใดเป็นเพียงกระแสชั่วคราวและข่าวใดมีคุณค่าทางข่าวสารที่แท้จริงนอกจากการรายงานข้อเท็จจริงนักข่าวยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้สังคมรู้จักบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณโดยทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมซึ่งสามารถทำได้ผ่านวิธีต่างๆทั้งการให้ความรู้แก่ผู้อ่านการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพการสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อนักข่าวในยุคดิจิทัลจึงไม่เป็นเพียงผู้รายงานแต่ต้องเป็นผู้ให้ความรู้และผู้ปกป้องความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพื่อให้สังคมสามารถบริโภคข่าวสารได้อย่างมีสติและรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบทบาทนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเขียนข่าวแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมผ่านข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรง

0: เล่าทุกเรื่องเด่นเจาะลึกทุกประเด็นจราจร
1: 16นาฬิกา39นาทีนะคะยังอยู่กับรายการเพื่อนเดินทางค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะอัปเดตการจราจรนะคะบริเวณหน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีถนนรังสิตปทุมเนาะที่พี่ได้เล่าให้ฟังเมื่อต้นรายการนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังเป็นเช่นเดิมค่ะขยับ

0: น้ำท่วมขังสูงอะเพราะตรงนั้นเป็นบริเวณที่เลี้ยวโค้งพอดี
1: คือวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดนะ
0: ใช่แล้ว
1: ก็ในพื้นที่เมืองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยรถที่ติดไม่ได้ติดเพราะว่าคนออกคนกลับบ้านเหมือนอย่างสัปดาห์ก่อนๆที่เราได้มาอัปเดตให้ฟังนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คือตอนนี้ที่ติดเพราะว่าน้ำท่วมขัง
0: ใช่แล้ว
1: ก็เลยต้องชะลอในการเดินทางนะครับเพราะก็เลยทำให้รถเนี่ยมีติดกันบ้างนะในเส้นที่เมืองมีน้ำท่วมอยู่ส่วนเรื่องของค่าผ่านทางนะครับทาง DMT นะก็ได้มีการขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นของวันนี้เลยนะครับบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนครับหรือว่า DMT นะก็เขาบอกว่ามีการขยายเวลาไม่เก็บค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขนะครับดอนเมืองโทเวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยนะอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับขยายเวลาตั้งแต่ขยายเวลานะถึงเวลา 24:00 นของวันนี้ครับก็นะก็ยังขึ้นทางด่วนแบบขึ้นทางยกระดับได้ฟรีอยู่นะช่วงนี้
0: ใช่ค่ะซึ่งโทรเวเองนะคะเขาก็ได้มีการอัปเดตการเดินทางบนดอนเมืองโทรเวด้วยนะเขาก็จะมีการแจ้งนะคะว่าด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ายังมีน้ำท่วมสูงรถเล็กควรหลีกเลี่ยงนะคะส่วนรถกระบะสูงสามารถสัญจรผ่านได้เนาะไม่รู้ว่าวันนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: ส่วนที่ด่านหลักสี่ขาออกครับยังมีน้ำท่วมสูงนะรถเล็กควรหลีกเลี่ยงส่วนรถกระบะสูงสามารถสัญจรผ่านได้ก็ต้องตรวจสอบสภาพเส้นทางแล้วก็วางแผนเดินทางล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปที่สนามบินดอนเมืองล่ะครับพี่มุกทีนี้ต้องไปยังไงได้บ้างเอ่ย
0: ถ้าสนามบินดอนเมืองใช่ไหมคะที่มาจากดินแดงเนี่ยสามารถใช้ดอนเมืองโทเวขาออกและใช้ทางลงเข้าสนามบินได้เลยโดยตรง
1: ครับ
0: นะคะส่วนในทางอีกเขาเรียกว่ามาจากรังสิต
1: อีกหนึ่งทางเลือกนะ
0: ใช่อีกหนึ่งทางเลือกนะ
1: ในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางครับในการเดินทางและก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้านล่างที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทาง DMT เนี่ยเขาได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทางนะพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ใช่ค่ะขอให้ผู้ใช้ทางเนี่ยเดินทางด้วยความระมัดระวังและก็สังเกตป้ายแจ้งเตือนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยด้วยนะคะ
1: ครับเราอัปเดตการจราจรกันไปแล้วนะทีนี้อย่างที่บอกกันไปเมื่อช่วงต้นรายการที่ผ่านมานะช่วงนี้ช่วงท้ายรายการเนี่ยเราจะมาอัปเดตสภาพดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้มีการเตรียมตัวกันในช่วงที่จะมีการเปิดทำงานตามปกติในวันพรุ่งนี้นะครับก็นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศนะวันนี้ก่อนนะรายงานสถานการณ์ประจำวันที่29 กันยายน 2569นะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ของพื้นที่อุณหภูมินะครับจะอยู่ระหว่าง24 องศาถึง 33 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ในรอบ24 ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักมากนะครับปริมาณฝนสูงสุดที่จุดวัดสำนักงานเขตสายไหมอยู่ที่17 มิลลิเมตรนะครับสาเหตุของฝนในช่วงนี้นะครับมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะครับก็ทำให้ฝนเนี่ยน้อยลงไปกว่าช่วงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่ผ่านมาครับ
0: และนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะ29 กันยายนไปจนถึง4 ตุลาคม 2569ค่ะซึ่งจะมีมวลน้ำจากตอนบนไหลมาสมทบนะคะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเพิ่มสูงเสี่ยงกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำนั่นเองค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ยยังปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอยู่ส่งผลให้มีคลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับมีมวลน้ำหลากนะคะจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำไหลลงมาสมทบนะคะทำให้ระดับแม่น้ำในน้ำในแม่น้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำนั่นเองค่ะพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำนะคะซึ่งเส้นทางสัญจรที่ควรติดตามสถานการณ์นะคะก็จะเป็นถนนสุขุมวิท
1: ถ
0: นน

0: นสุขสวัสดิ์ถนนพระราม2ค่ะซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเฝ้าระวังอันตรายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะแล้วก็หากพบมีน้ำท่วมขังเนี่ยหรือต้องการขอความช่วยเหลือเร่งด่วนจากสถานการณ์น้ำนะคะสามารถแจ้งได้ผ่านทางโทรศัพท์ค่ะ02-248-5115 02-248-5115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมนั่นเองหรือโทรสายด่วน1555ค่ะหรือไปที่ LINE @traffic ฟังดูค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นช่องทางนะใครที่กำลังประสบปัญหานะน้ำท่วมขังแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็ติดต่อผ่านช่องทางที่พี่มุกได้บอกไปได้เมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: รวมถึง Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
1: ครับฉุกเฉินหรือว่าต้องการบริการด้านการแพทย์เพื่อนญาติผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์นะครับก็ติดต่อได้เหมือนกันไปในช่องทางเมื่อสักครู่นี้ครับเอาละครับเมื่อกี้เราได้อัปเดตสถานการณ์ของฝนฟ้ากันแล้วนะครับรวมไปถึงน้ำทะเลหนุนคืออย่างที่พี่มุกบอกไปช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีฝนน้อยนะครับมีแดดบ้างนะครับแต่ก็ควรที่จะไม่ประมาทเพราะว่าในช่วงวันนี้ถึงวันที่4ตุลาคมยาวๆไปเลยนะครับจะมีน้ำหนุนขึ้นมาทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันจะท่วมขังอีกเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าฝนในส่วนน้อยแล้วแต่ก็อาจจะหลักๆเนี่ยมาจากน้ำหนุนก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าประมาทนะไม่ใช่เห็นบอกว่ามีแดดแล้วฝนไม่ตกแล้วน้ำลดแล้วนะเอาของลง
0: เขาเรียกว่าจะเราลดความระแวดระวังลงเนาะ
1: เอาของลงนะครับน้ำหนุนมาที่นี้อ้าวเช้ามาเต็มเลยเมื่อคืนฝนไม่ตกนี่ทำไมเช้ามาแล้วน้ำท่วมอีกนะครับน้ำหนุนนะครับช่วงนี้ระวังกันด้วยนะเอาสำหรับสถานการณ์เขื่อนกันบ้างครับท่านผู้ฟังตอนนี้ก็มีหลายเขื่อนนะที่มีการเร่งระบายน้ำนะเพราะว่าบางเขื่อนเนี่ยก็มีน้ำ
0: ล้นแล้วเต็
1: ม
0: 100%
1: บ้างครับพี่มุกตอนนี
0: ้ก็จะมีทางแม่กลองนะเขื่อนแม่กลองซึ่งเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะจังหวัดที่เฝ้าระวังนะคะก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีและพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมแผนอพยพนะคะซึ่งวันนี้ทางกรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองนั่นเองค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยคาดว่าจะปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำเนี่ยมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า80เซนติเมตรจากระดับปัจจุบันนั่นเองค่ะจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่4จังหวัดนะคะกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและราชบุรีเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะ
1: ครับสำหรับประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณขอบลำน้ำนะครับมีข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ก็คือ1ยกของขึ้นที่สูงครับ2คือการเฝ้าระวังผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุน
0: ะ
1: แล้วก็สุดท้ายคือการเตรียมแผนอพยพกรณีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนฉับพลันนะครับทั้งนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับ
0: มาในส่วนของจังหวัดนครนายกบ้างนะคะสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครนายกก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะเพราะว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากฝนหนักสะสมนั่นเองนะคะโดยข้อมูลที่มีการรายงานนะระบุว่ามีน้ำในอ่างประมาณ 218.66 ลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 97.61% ของความจุกักเก็บนะคะซึ่งปกติ224ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยส่งผลให้ต้องบริหารจัดการและปรับแผนการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำที่จะไหลเข้าเพิ่
1: ม
0: ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมชลประทานก็ได้เพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนหลังปริมาณน้ำเพิ่มสูงจนใกล้เต็มความจุนะคะโดยมีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายในขณะที่มวล น้ำจากพื้นที่เหนือเขื่อนและน้ำที่ระบายออกจะไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำนะคะก่อนลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยนั่นเอง
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างไรก็ตามสถานการณ์การระบายน้ำเนี่ยมีการปรับสภาพปรับตามสภาพของน้ำและผลกระทบในพื้นที่โดยเมื่อวานนี้นะคะ28กันยายนมีรายงานว่าเขื่อนขุนด่านเปิดสปีดเวย์
1: ครับทั้ง4บานเลย
0: ใช่และแต่ว่าเขาปรับลดระดับการเปิดจาก75เซนติเมตรเหลือ25เซนติเมตรนั่นเองค่ะ
1: ครับ
0: นั่นก็เป็นเรื่องที่แบบว่าจากปกติ75ก็คือเปิดปึ้งอย่างนี้ฮะลดเหลือ25เหมือนเป็นการชะลอป่ะ
1: ชะลอไว้อยู
0: ่
1: ค่อยๆปล่อยลงมาแต่ถ้าเกิดว่ามีฝนลงมาเติมเนี่ย
0: ก็อาจจะเปิดมากขึ้น
1: น่าเป็นห่วงนะครับต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะในขณะที่พื้นที่ริมน้ำเนี่ยนะในพื้นที่นครนายกเองก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการปิดพื้นที่ภายในเขื่อนเป็นการชั่วคราวแล้วด้วยนะครับตอนนี้นะอย่าเพิ่งไปเที่ยวเลยดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ
0: ซึ่งในสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกเนี่ยทำให้หลายอำเภอเนี่ยโดยหลายอำเภอเนี่ยมีผลกระทบนะทั้งอำเภอเมืองก็ตามอำเภอองคารักษ์บ้านนาและปากพลีเนี่ยขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เร่งบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
1: ครับสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามประกาศจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมเตรียมยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้เองเนี่ยทางจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณน้ำในอ่างรวมถึงสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำนั่นเองครับ
0: และนอกจากจังหวัดนครนายกแล้วนะคะกับเขื่อนแม่กองเนี่ยก็ล่าสุดเลยค่ะจากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้มีการส่งเซียวบอดแคทแจ้งเตือนน้ำท่วมนะคะก็จะมีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอประจันตคามอำเภอบ้านสร้างนะคะจังหวัดปราจีนบุรีก็มีการคาดการณ์ว่าระดับน้ำเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก50เซนติเมตรนะคะก็มีให้ผู้อาศัยเนี่ยในพื้นที่รีบอพยพไปศูนย์พักพิงทันทีนะคะเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยละ50เซนเนี่ยเยอะนะ
1: เยอะนะ
0: ก็รีบอพยพนะคะก็ค่อยๆเก็บของอย่างระมัดระวังวางแผนยกของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่าไปนะ
1: คือตอนนี้เนี่ยทางกรุงเทพเนี่ยฝนเบาแล้วแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยฝนตกน
0: ะ
1: ฝนตกเยอะด้วยนะต้องติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่ถึงฝนจะแห้งแล้วในพื้นที่กรุงเทพก็อย่างที่เราบอกไปว่ายังมีบางพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแล้วก็หลายๆครัวเรือนยังต้องการความช่วยเหลือครับพี่มุกเรานะครับสามารถที่จะบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพได้นะครับท่านผู้ฟังมี2แห่งด้วยกันเลยนะเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยด้วยสิ่งของจำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งนะครับอาหารสำเร็จรูปนมอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มน้ำบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและของใช้จำเป็นอย่างหมอนที่นอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวน
0: ะ
1: ก็เอาไปบริจาค กันได้บริจาคได้ที่ไหนบ้างครับ
0: สองจุดนะคะที่รับบริจาคนะคะ เพื่อส่งต่อทั่วกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงเลยก็ที่แรกจะเป็นอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ที่2นะคะจะเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครประเวศนั่นเองนะคะก็ใครสะดวกที่ไหนไปที่นั่นได้นะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะนอกจากนี้น้ำท่วมแล้ว
1: ครับเป็นยังไง
0: อย่าลืมดูแลบ้านของเราด้วย
1: อย่าลืมดูแลสารเคมีในบ้านนะ
0: ช่วงน้ำท่วมเนี่ยสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยจะทำอาจจะได้รับความเสียหายหรือปนเปื้อนมากับน้ำท่วมด้วยนะหากเก็บไม่ดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อคนในบ้านและสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองก็วิธีการตรวจสอบทำยังไงก็จะต้องตรวจสอบฉลากและสภาพภาชนะบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะปิดฝาและมัดปากถุงให้แน่นป้องกันสารเคมีรั่วไหลเก็บสารเคมีให้พ้นระดับน้ำและห่างจากแหล่งประกายไฟแยกเก็บจากอาหารและเครื่องดื่มหากสัมผัสสารเคมีให้ล้างทำความสะอาดทันทีถ้าเกิดว่าหากไม่จำเป็นเนาะควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในช่วงน้ำท่วมด้วย
1: ครับนอกจากเรื่องของสารเคมี กันไปแล้วอย่างที่เรารู้กันเวลามีน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญ มาเยือนนะหลายๆบ้านกันเลยทีเดียวนะ พวกสัตว์มีพิษนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังบางคนก็โดนกัดกันบ้างนะทีนี้เราจะมีวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าถูกงูแมงป่องตะขาบหรือว่าแมลงก้นกระดกกัดหรือว่าสัมผัสอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่างแรกเลยก็ให้รีบทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดนะครับประคบเย็นเพื่อลดอาการบวมนะแล้วก็ห้ามกรีดแผลนะครับดูดพิษหรือว่าขยี้บริเวณที่ถูกกัดหากมีอาการรุนแรงอย่างเช่นบวมมากปวดมากหายใจลำบากหรือมีอาการปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะครับก็ต้องรู้ไว้ก่อนนะปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความรุนแรงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนได้นั่นเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะก็ระมัดระวังเนาะสัตว์ที่มากับน้ำมุกเห็นบางคนนะที่เดินลุยน้ำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราไม่คือแบบว่าไม่ได้ก็เข้าใจบางท่านที่มีสถานการณ์ที่จะต้องออกไปซื้อของซื้ออาหารเพื่อที่จะมาบรรเทาความหิวของเรา
1: คร
0: ับ แต่แบบว่าอยากให้ระวังกันสักนิดนึงเรื่องโรคเชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บเนาะที่มากับน้ำเนี่ยเพราะว่าน้ำที่ขังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้สะอาดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: กลับมาถึงบ้านก็ทำความสะอาดร่างกายด้วยนะคะ
1: ถ้าจะเดินลุยน้ำอย่างนั้นต้องมีรองเท้าบูทสักหน่อยนะหรือว่ามีเสื้อกันฝนติดไปเพราะว่าเสื้อกันฝนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะกันฝนนะเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยกันปลิง นะบางทีช่วงนี้ปลิงเยอะนะบางพื้นที่นะครับก็กันปลิงกัดได้นะครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวเราช่วงนี้ท้ายรายการแล้วเนาะเดี๋ยวเราส่งท้ายรายการสำหรับวันนี้นะไปด้วยเพลงสักหนึ่งเพลงเน
1: า
0: ะของเป็นเพลงเกี่ยวกับการประชุม IMF
1: ก็ใกล้จะมาถึงกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็ลาท่านผู้ฟังกันไปเลยดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปรับฟังเพลงกันครับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับเราสองคนแล้วครับกลับมาเจอกันได้ใหม่กับเพื่อนเดินทางครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ย่อยข่าวสั้นคนเมืองและอัปเดตการจราจรพบกับรายการเพื่อนเดินทาง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: Metro Lifestyle. Metro Lifestyle.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยและผู้ป่วยพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และครัวสนามเร่งผลิตอาหาร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งประสานการช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายประชาชนรวมทั้งนำขนมครกและแจงลอนมาร่วมแจกจ่ายสร้างกำลังใจผู้ประสบภัยก่อนลงเรือเข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงทรัพย์ระดมกำลังจากทุกหน่วยงานเพื่อเร่งส่งความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางทางบกไม่สามารถเข้าถึงได้พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานเชื่อมโยงกันทั้งด้านอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและการดูแลผู้ป่วยสำหรับการดูแลด้านอาหารได้เพิ่มรถครัวสนาม3คันเป็น6คันสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่ไม่น้อยกว่า 20,000 กล่องต่อวันควบคู่กับจัดส่งน้ำดื่ม 20,000 ขวดต่อวันและสิ่งของจำเป็นเช่นพัดลมนมผงเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยวันนี้นำรถครัวสนาม3คันเข้าประจำจุดเคหะร่มเกล้า33พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสนับสนุนการลำเลียงอาหารและสิ่งของเข้าสู่ชุมชนปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: มณฑลทหารบกที่21ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะการจัดการขยะติดค้างในท่อเพื่อให้น้ำระบายได้ดีขึ้นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21จัดกำลังพลและจิตอาสาลงพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนำกำลังพลและจิตอาสาพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาด2ตันครึ่ง1คันและรถบรรทุกขนาด 6,000 ลิตร1คันเข้าปฏิบัติภารกิจบริเวณชุมชนสะพานดำและชุมชนประปาตำบลปากช่องเพื่อช่วยประชาชนขนย้ายสิ่งของและเก็บขยะที่ติดค้างอยู่ภายในท่อเพื่อให้น้ำได้ระบายได้ดี ดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำลดลงแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่นอกจากนี้กำลังพลและจิตอาสายังร่วมคณะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเยี่ยมเยียนประชาชนณบริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่องพื้นที่ประสบอุทกภัยในตำบลปากช่องและศูนย์พักพิงอำเภอปากช่องเพื่อรับทราบสถานการณ์ตลอดจนความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงพร้อมประสานการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยมีการปรับกฎหมายรองรับสัญญาอัตโนมัติเช็คและตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับลายมือชื่อรวมทั้งการยืนยันตัวตนเพิ่มความมั่นใจทำธุรกรรมดิจิทัลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.โดยได้ปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและรูปแบบการทำธุรกรรมในปัจจุบันรวมทั้งทำให้การทำธุรกรรมออนไลน์มีผลทางกฎหมายชัดเจนมากขึ้นโดยสาระสำคัญจะเป็นการรองรับทั้งลายมือชื่อและตราประทับทางอิเล็กทรอนิกส์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลรวมถึงสัญญาอัตโนมัติที่ระบุสามารถดำเนินการทำให้เกิดสัญญาที่มีผลทางกฎหมายได้นอกจากนี้ยังเปิดให้ตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใช้เงินและเช็คสามารถทำได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และจะมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับเอกสารเป้าหมายคือให้ประชาชนและภาคธุรกิจทำธุรกิจและธุรกรรมดิจิทัลได้สะดวกปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นรวมทั้งรองรับการค้าดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่29 กันยายน 2569ครับรายงานตัวคุณผู้ฟังนะครับบอนสกันแก้วประจันครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง FM 105 MHz ที่ตอนนี้ก็กำลังติดตามอยู่ AM ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับ 1467 KHzนะครับวันนี้ใครที่มาแล้วนะครับทักทายมารายงานตัวมาแล้วก็ส่งข้อความนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจก็ได้ครับในเพจ Facebook ของเราก็พิมพ์ข้อความมาได้เลยทักทายกันหลายๆจุดหลายๆพื้นที่นะครับอย่างเช่นน้องแอนวันนี้ทักทายมาแล้วใน TikTok ของเราโอ้มาเร็วมากๆเลยคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ช่างเทคนิคของเราอยู่ด้วยกันที่หลังไมค์ครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็รับสายอยู่เช่นเดียวกันครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆที่เบอร์02-276-9717แล้วก็02-276-9721ไลฟ์สตรีมมิ่งครับคุณอัคเดชคัมภีระนะครับวันนี้ก็เรียกว่าออนไลน์อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหลายเรื่องราวครับที่ต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ำนะครับในหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยนะครับวันนี้เรียกว่าเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับตามด้านบนเลยในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยไม่รวมแต่เฉพาะกรุงเทพมหานครเพราะว่าในหลายๆจุดครับตอนนี้มีคุณพีรวัตรเพชรบุรีเป็นยังไงบ้างนะครับมีปราจีนบุรีนะครับที่ประจันตคามถามมาแล้วก็ที่บ้านสร้างด้วยนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงกันไปราชบุรีที่แม่กลองนะครับตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่คุณผู้ฟังติดตามข่าวอยู่แล้วก็อยากรู้ข้อมูลแบบถูกต้องแบบชัดเจนด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้มีการอัปเดตข้อมูลกันในทุกๆพื้นที่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจุดหลายๆพิกัดเลยที่ตอนนี้ก็แจ้งมานะครับตอนนี้ก็ประสานมาแล้วก็ตอนนี้ก็สื่อสารมาเรียบร้อยด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ครับล่าสุดนะครับในพื้นที่สำคัญๆเนี่ยมีการแจ้งข่าวนะครับแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนะครับเพิ่มเติมมาเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตข้อมูลกันที่แก่งกระจานตอนนี้ครับก็มีคุณพีรวัตรเอี่ยมสะอาดนะครับส่งข้อมูลมาแล้วน้องชาตรีรายงานมาครับคุณรจนาบุรณกิตตินะครับมีลาดพร้าวนะครับส่งเข้ามาคุณอเนกพริกไทยด้วยนะครับวันนี้ก็เพิ่มเติมมานะครับแน่นอนในจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับวันนี้มีข้อความส่งมาปทุมคุณบอลฝากสื่อสารให้ด้วยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลสั่งระดมทุกหน่วยงานครับหัวใจสำคัญคือเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติครับวันนี้เรียกว่ามีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในหลายๆจุดรวมถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับสั่งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นส่วนกลางครับซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำเพราะว่ากรุงเทพมหานครครับเมื่อกี้มีสายไหมก็แจ้งมาตอนนี้เลยนะครับว่าสายไหมก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับมีแจ้งมาแถวๆศรีนครินทร์ครับที่ติดตามกันอยู่น้องอามนะครับบิ๊กซีสะพานใหม่น้ำก็ยังคงระดับสูงระดับเข่าเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่นะครับเพิ่มเติมมาหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ประสานงานให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเป็นซิงเกิลคอมมานด์เร่งระบายน้ำช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมเรื่องของงบประมาณ าลครับในการลงไปช่วยเหลือในการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูนะครับนอกจากนี้ก็มีจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งคุณผู้ฟังในส่วนของแฟลตคลองจันเคหะล่มเกล้านะครับต้องบอกว่าพิกัดสำคัญที่ได้นำเรียนกันเนี่ยอย่างบางกะปิลำสาลีนะครับก็ยังคงต้องติดตามกันในพื้นที่บางกะปิพื้นที่ลำสาลีพื้นที่นวมินพื้นที่โพแก้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีจุดสำคัญที่คุณผู้ฟังก็ให้สวทของเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานข้อมูลดังนั้นครับจุดไหนพิกัดตรงไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับก็แจ้งมาได้เลย02-276-9717แล้วก็02-276-9721สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับในการที่จะติดตามล่าสุดก็มีการมอบถุงยางชีพแล้วก็ของจำเป็นนะครับให้กับผู้ประสบอุทกภัยด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็สั่งรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับทั้งในส่วนของการบริหารจัดการน้ำทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็น้ำท้ายเขื่อนเชื่อมโยงข้อมูลครับทุกหน่วยงานเพื่อประเมินผลกระทบก่อนที่จะระบายน้ำด้วยอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าหลายคนก็ติดตามเรื่องการระบายน้ำนะครับทั้งในส่วนของเขื่อนขุนด่านประการชนที่มีภาพอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับเรื่องของการจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัย risk map นะครับที่ระบุในพื้นที่แล้วก็ระดับความเสี่ยงในจุดต่างๆเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยในส่วนของการดูแลแล้วก็ประกอบข้อมูลเฝ้าระวังครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะได้มีการเตรียมตัวบางจุดตอนนี้นะครับก็ให้มีการสั่งยกของขึ้นที่สูงนะครับทางด้านของปภ.ตอนนี้หน่วยงานสำคัญครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ใช้ข้อมูลทั้งหมดในการรวบรวมนะครับข้อมูลจากส่วนกลางแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้าแล้วก็ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับด้านการสื่อสารก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับจัดรายการนะครับอย่างเช่นเกาะติดสถานการณ์น้ำในทุกๆชั่วโมงเพื่อสื่อสารข้อมูลครับให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้แล้วก็ฟังสวทของเราทุกๆจุดนะครับกระจายข้อมูลที่ถูกต้องนะครับสำหรับเรื่องของการลงพื้นที่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมครับตอนนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันกระทรวงกลาโหมครับระดมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงนะครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการเร่งครับเรื่องของการนำอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นไปยังจุดต่างๆที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับแล้วก็นำการช่วยเหลือไปถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.ล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการผลิตอาหารจัดตั้งนะฮะเรียกว่าเป็นศูนย์ด้วยในของพม.เนี่ยเป็นศูนย์สร้างสุขพม.มีครัวกลางมีโรงครัวจิตอาสาคุณผู้ฟังครับในการลำเลียงทั้งอาหารแล้วก็ถุงยางชีพครับเพื่อที่จะไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจุดต่างๆที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นที่แฟลตคลองจันไม่ว่าจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าหรือแม้แต่กระทั่งสายไหมนะครับที่มีการแจ้งเข้ามาครับว่าเดือดร้อนกันอยู่ในทุกๆจุดดังนั้นครับตอนนี้นะครับใครที่เรียกว่าเดือดร้อนอยู่จุดไหนก็แล้วแต่นะครับที่ยังคงเป็นปัญหาแจ้งมานะครับให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลประสานข้อมูลแล้วก็การช่วยเหลือไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่ามีหลายแต่หลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ก็ยังคงสื่อสารมานะครับแล้วก็เรียกว่าสายหลังไมค์ของเราครับแน่นมากๆเลยทีเดียวนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่ในส่วนของหลายพื้นที่ครับที่ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลกันนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามอยู่ตอนนี้ครับสื่อสารมาแจ้งมานะครับจุดไหนที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ส่งเข้ามาข้อมูลต่างๆนะครับอย่างที่บอกกัน02-276-9717แล้วก็มีคุณสมพลรามคำแหงครับตอนนี้อยากได้การช่วยเหลืออยู่แจ้งมาในส่วนของ TikTok คุณลีด้วยนะครับตอนนี้มีน้ำท่วมหลายพื้นที่เลยคุณลีนะครับก็แจ้งมาแล้วด้วยมาดูในส่วนของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการประสานวันนี้ท่านก็ได้มีการแถลงนะครับครม.คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการสำคัญครับเพื่อที่จะเดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสัก ่าวไทยซึ่งจะเริ่มในปี2570นะฮะลดพื้นที่น้ำท่วมนะครับกว่า 3.48 ล้านไร่ลดความเสียหายอันนี้สำคัญนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยกว่า 16,930 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการเร่งนะครับโครงการบางบานโครงการบางไทรเชื่อมระบบระบายน้ำภาคกลางนะครับเรื่องนี้นายเอกภพเพียรพิเศษนะครับซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นะครับคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยโดยโครงการนี้ครับกำลังจะเริ่มต้นครับในปี2570นะฮะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากโครงการนี้ครับจะใช้เวลาประมาณ8ปีเสร็จสิ้นนะครับในปี2577ซึ่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยพบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สามารถลดความเสียหายตีเป็นประมาณได้ประมาณ 16,930 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้นะครับ 3.48 ล้านไร่แล้วก็ที่สำคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญครับจากการแถลงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเอกภพเพียรพิเศษบอกโครงการนี้ครับเป็นส่วนสำคัญนะฮะในพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้ก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำที่สามารถเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงยังมีคลองระบายน้ำนะครับที่สามารถจะเป็นช่องทางขนส่งสินค้าเกษตรได้อีกด้วยก็ต้องมีการเตรียมพื้นที่นะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของปี2570อันนี้สำคัญมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นในการดำเนินการแล้วนะครับที่ชัยนาทแล้วก็ยังมีอีกโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่แล้วเสร็จคือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำหลากบางบานแล้วก็บางไทรจะสังเกตเห็นนะครับว่าบางบานบางไทรท่วมตลอดทุกปีนะครับจับประเด็นเป็นข่าวเนี่ยนำมาพี่น้องประชาชนยากลำบากมากครับที่บางบานแล้วก็ที่บางไทรที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งก็จะมีการขยายระยะเวลาโครงการครับโดยโครงการนี้เนี่ยก็จะเชื่อม2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ฟังนะครับซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จในปี2569ถึง2570นะครับแต่เนื่องจากมีความล่าช้าในการมอบพื้นที่ก็จำเป็นต้องขยายระยะเวลาไปจนถึง2572โดยคณะรัฐมนตรีครับเห็นควรดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วไม่ควรขยายเวลาไปอีกครับซึ่งทางกรมชลประทานก็จะระบุให้แล้วเสร็จครับคุณผู้ฟังในปี2571โดยมติคณะรัฐมนตรีจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับที่ต้องมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของหลายๆพื้นที่ครับต้องบอกว่าท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรัฐมนตรีที่เรียกว่าลุยจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดปัญหาในส่วนของวันนี้ครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เป็นประธานการประชุมคุณผู้ฟังครับติดตามสถานการณ์สาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัยก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของจังหวัดที่มีสถานการณ์นะครับแล้วก็ในบางจุดที่ยังไม่เกิดสถานการณ์เร่งดูแลนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญสถานีสูบส่งน้ำประปานะครับหากมีความเสียหายเนี่ยต้องเร่งแก้ไขโดยนำรถออกแจกจ่ายน้ำนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมตรวจสอบโรงพยาบาลตรวจสอบศูนย์อพยพในพื้นที่ไม่ให้เกิดการขาดแคลนน้ำนะครับรวมถึงกำชับในส่วนของท้องถิ่นในส่วนของท้องที่ดูแลครับเรื่องของอาหารนะครับเรื่องน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ที่สำคัญจัดลำดับความสำคัญเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในส่วนของไฟฟ้าอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าเป็นปัญหาหลักถ้าจุดไหนถูกตัดไฟระบบในการที่จะเร่งซ่อมแซมการแจกจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างที่นำเรียนตั้งแต่ต้นว่าการใช้ไฟเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนอีกทั้งยังขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการเรื่องทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ครับมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่เรียกว่า ทุ่มเทอย่างเต็มที่บางคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับเจ้าหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของการสูบน้ำก็ต้องเห็นใจนะครับในบางจุดที่หลายๆคนบอกว่าทำไมมันช้าจังคุณบอลทำไมมันยังระบายไม่ได้นะครับมันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยนะครับสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ในหลายๆจุดถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็ขอให้เรื่องสำคัญคือถ้าน้ำประปาไม่ไหลก็ต้องมีรถไปแจกจ่ายน้ำให้ทั่วถึงสำคัญนะครับถ้าจุดไหนที่น้ำไม่ไหลก็ต้องมีรถเข้าไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่แม้ว่าจะยากลำบากขนาดไหนศูนย์อพยพต้องมีน้ำต้องมีไฟฟ้าอาหารต้องครบทุกมื้ออันนี้คือข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเรื่องของการดูแลทั้งศูนย์พักพิงนะครับพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ที่เดือดร้อนนะครับผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายมาจากบ้านแล้วก็มีน้ำท่วมอยู่พอมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงต้องดูแลอาหารให้ครบทุกๆมื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลหยวกยาต่างๆอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะครับก็ต้องจัดหาน้ำจัดหาอาหารเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในศูนย์พักพิงอย่างเต็มกำลังด้วยนะครับก็เป็นข้อสำคัญครับทางด้านของท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เร่งกำชับนะครับดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องไฟฟ้าเรื่องอาหารในศูนย์อพยพต่างๆในทุกๆจุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงครับในส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้านะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนมาดูในส่วนของกระทรวงการคลังกันหน่อยล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมอันนี้ก็สำคัญนะครับประชาชนต้องได้รับการดูแลนะครับผู้ประกอบการสามารถติดต่อได้ที่1689นะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อสั่งการสำคัญของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้สั่งการสำคัญให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับณกระทรวงการคลังจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดสำคัญอีกหนึ่งจุดในการรับเรื่องข้อมูลประสานความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับรวบรวมมาตรการการช่วยเหลือต่างๆนะครับและที่สำคัญศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะประสานงานกับสถาบันการเงินนะครับโดยเฉพาะเป็นเฉพาะกิจทั้ง7แห่งมีอะไรบ้างเพราะว่าแน่นอนเรื่องของเงินก็สำคัญสถาบันการเงินจะมาดูแล7แห่งนะครับจากการสั่งการของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ7แห่งมีออมสินนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.เหล่านี้ครับก็จะมาดูแลพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้นะครับหลายคนหมกน้ำท่วมก็กังวลเรื่องหนี้ไม่ต้องกังวลครับอันนี้ตัดไปก่อนดูแลเรื่องของสุขภาพดูแลเรื่องของความปลอดภัยก่อนอันดับแรกสินเชื่อเพื่อการเสริมสภาพคล่องแล้วก็ฟื้นฟูกิจการเพราะว่าหลายจุดตอนนี้น้ำลดนะน้ำลดแล้วก็ต้องมีการฟื้นฟูนะครับหลายคนก็บอกว่าก็อยากจะได้สักก้อนหนึ่งคุณบอลเอาไปฟื้นฟูเรื่องของกิจการที่น้ำท่วมเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนหลังจากที่สถานการณ์ในบางจุดที่ก็บอกว่าน้ำลดแล้วก็ต้องได้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับก็จะมีสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับแล้วก็ฟื้นฟูกิจการมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเห็นไหมอันนี้ก็เป็นประโยชน์ซ่อมบ้านนะครับล้างบ้านเอาง่ายเลยก็ต้องมีสินเชื่อเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและก็ทรัพย์สินตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์และก็การคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถที่จมน้ำเห็นไหมครับลืมไม่ได้เลยก็ต้องมีเรื่องของกรมธรรม์ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนศูนย์ดังกล่าวจะรับเรื่องแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาเฉพาะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านปัญหาไม่เหมือนกันครับแต่ละท่านเดือดร้อนไม่เหมือนกันแต่ละท่านมีความยากลำบากไม่เหมือนกันผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเข้าถึงความช่วยเหลือในแต่ละจุดด้วยความเหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ ั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมนะฮะประชาชนผู้ประกอบการโทรได้นะครับเผื่อที่ว่าจะแจ้งเรื่องราวของการช่วยเหลือต่างๆ1689นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์สำคัญนะครับในส่วนของเรื่องของการดูแลทั้งสินเชื่อต่างๆที่นำมาฝากพี่น้องประชาชนกันในห้วงเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเดือดร้อนกันมาดูภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อีกเช่นเดียวกันครับต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีทุกๆวินาทีเช้าบ่ายช่วงเย็นช่วงค่ำนะครับลงพื้นที่อีกหนึ่งจุดสำคัญครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีลงไปเลยครับไปดูความเดือดร้อนไปดูความยากลำบากของพี่น้องจากน้ำท่วมนี่แหละนะครับในหมู่บ้านพงเพชรจังหวัดนนทบุรีจากภาพข่าวเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหบ้านไหนที่ยากลำบากท่านลงไปนะครับไปคือไปคุยเลยอ่ะเอาจับเขาคุยเลยว่าเดือดร้อนยังไงเสียหายตรงไหนห้องน้ำห้องท่าเอาง่ายๆว่าที่ขับถ่ายอ่ะบางคนบอกว่ายังลำบากมากๆใครที่เดือดร้อนแบบนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงไปเอาถุงยางชีพไปมอบให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็รับฟังเรื่องเร่งด่วนนะครับเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปรายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งแน่นอนครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไปติดตามสถานการณ์น้ำจุดสำคัญในบริเวณหมู่บ้านพงเพชรก่อนที่จะไปให้กำลังใจนะครับผู้ที่เดือดร้อนบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์ไปมอบข้าวของไปมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับของอุปโภคบริโภคผ่านท่านประธานชุมชนเพื่อที่จะให้ท่านประธานชุมชนเนี่ยนำไปให้กับลูกบ้านนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลเรื่องนี้ท่านบอกเลยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้กำชับครับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยต้องทำงานกันอย่างเต็มที่ลงพื้นที่นะครับไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กนะครับแล้วก็คนท้องเหล่านี้ในบางจุดเขายากลำบากจริงๆแล้วเขาก็เดือดร้อนจริงๆจุดสำคัญครับจุดที่ต้องเร่งระบายน้ำนะครับจุดที่ต้องเร่งเสริมกระสอบทรายจุดที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้จุดที่ใครที่ยังเข้าไปไม่ถึงน้ำอาหารยาสามัญประจำบ้านบางคนป่วยนะน้ำท่วมแบบนี้มีบางคนป่วยจริงๆตามภาพข่าวการช่วยเหลือประชาชนต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าจุดไหนที่ยังขาดอยู่จุดไหนที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงนะฮะก็รัฐบาลระดมทุกสภากำลังในการที่จะติดตามในส่วนของกระทรวงมหาดไทยครับสั่งการให้ทุกอำเภอเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมกำลังฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนช่วยอพยพพี่น้องประชาชนจัดตั้งศูนย์พักพิงนะฮะแล้วก็ดูเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของน้ำนะครับในส่วนต่างๆกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลครับตอนนี้คุณผู้ฟังกว่า 10,000 นายนะครับพี่ๆทหารรถกว่า 1,000 คันครับเข้าสนับสนุนในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจุดที่ประชาชนติดค้างอยู่บริเวณปากเกร็ดกระทรวงคมนาคมติดตามซ่อมเส้นทางอันนี้ก็เป็นหน้าที่ป้ายตรงไหนชำรุดเส้นทางตรงไหนต้องเรียงนะครับก็มีการแจ้งเตือนกระทรวงพม.ครับในส่วนของการเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเตรียมยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับสถานพยาบาลเตรียมให้พร้อมรัฐบาลก็เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์น้ำตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำผ่านทางสวท.พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิด ก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:34 น.คุณผู้ฟังอยู่กับบอลสการแก้วประจันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมีข้อความส่งมาจากหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่พื้นที่ไหนอีกบ้างครับที่ยังมีการช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงหรือว่ายังคงเดือดร้อนอยู่แจ้งมานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาดูในเพจ Facebook ของเรามีคุณพรชัยเพชรบุรีวันนี้แดดออกซักผ้าถังใหญ่เลยนะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงมองไปข้างนอกหน่อยโอ้โหคำว่าโอ้โหนี่คือแดดเปรี้ยงนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับเพื่อที่จะให้ในทุกวันของคุณผู้ฟังเป็นวันที่ดีที่สุดแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันจันทร์เนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยตามที่หลายๆคนบอกมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกหนักมากแต่พอวันนี้ครับมองไปนอกห้องจัดรายการนะที่วิภาวดีแดดแรงมากนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าเอาผ้ามาซักแล้วนะครับไปติดตามในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการโพสต์เอาไว้นะครับคำศัพท์ต่างๆนี่ดูแบบบางคนบอกเป็นเจนซีเลยนะครับมีการปรับอะไรต่างๆก็น่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเข้าตาดูสดใสนะครับลองไปกดติดตามดูใครที่เป็น FC ของแฟนเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งในส่วนการทำเพจด้วยตอนนี้ก็เรียกว่าหลายๆท่านก็ไปติดตามแล้วด้วยนะครับมันได้เข้าไปดูเนี่ยเขามีการบอกว่าใครที่ซักผ้าแล้วผ้าคงแห้งแล้วอ่ะเนี่ยคำก็เป็นคำที่จับต้องได้ง่ายคุ้นๆดีนะครับดังนั้นเนี่ยลองติดตามดูนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์นะครับในเพจของเราด้วยล่าสุดครับสวท.ของเราลงไว้ท่านชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับก็ต้องบอกเป็นข่าวดีใครที่ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวอยู่ขออนุญาตนำเรียนข่าวดีก่อนเลยกทม.นะครับกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติคาดการว่าในส่วนของถนนสายหลักส่วนใหญ่แล้วนะครับใครที่ติดตามอยู่คาดว่าจะแห้งสนิทนะครับแห้งสนิทภายใน2วันนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางด้านของคุณชนัญชิดาสังทองซึ่งจากสวท.ก็ได้ลงไว้นะครับดังนั้นเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าหลายคนกังวลใจอยู่มีถามมาเยอะเลยจุดนั้นจุดนี้เป็นยังไงบ้างคุณบอลน้ำจะแห้งไหมอย่างไรล่าสุดครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าล่าสุดเลยเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยนะครับที่การบริหารจัดการแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเผยแบบนี้ครับสถานการณ์น้ำภาพรวมดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะฮะถนนสายหลักส่วนใหญ่คาดว่าจะแห้งภายใน2วันนะครับวันนี้29หลวมๆเลยก็พรุ่งนี้30แล้วก็วันที่1ตุลานะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ฟังข่าวอยู่ก็จะได้มีการส่งข้อมูลต่อบอกต่อๆกันว่าเอาอีกสักขอเวลาหน่อยนะฮะ1วันก็24ชั่วโมงขอเวลาสัก48ชั่วโมงในการบริหารจัดการส่วนพื้นที่หมู่บ้านแล้วก็ชุมชนท่านยกตัวอย่างด้วยอย่างเช่นเคหะล่มเกล้านะครับแฟดคลองจันอย่างที่บอลบอกคุณผู้ฟังไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าหลายคนก็ติดตามอยู่ก็เป็นห่วงนะครับเราก็เป็นห่วงเราก็ส่งกำลังใจนะครับทุกจังหวัดแหละก็เชื่อว่ามีความคิดไม่ต่างกันคืออยากให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะครับแล้วน้ำมันลดเร็วๆ เราก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตใน2จุดสำคัญคุณผู้ฟังนั่นก็คือเคหะล่มเกล้าแล้วก็แฟดคลองจันเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลามากสักนิดนึงในการเร่งสูบน้ำออกแล้วก็การปรับแผนการกระจายอาหารถุงยางชีพร่วมกับโรงเรียนในสังกัดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ส่งตรงครับส่งใจนะครับให้กับพื้นที่ในทุกๆพื้นที่มาดูในส่วนการระบายน้ำกันหน่อยหนึ่งอันนี้สำคัญตอนนี้ครับการระบายน้ำซึ่งเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเร่งเดินเครื่องนะครับเร่งเดินเครื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำเต็มกำลังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุโมงค์บึงมักกะสันนะครับในการช่วยตัดยอดน้ำจากคลองแสนแสบอุโมงค์บางซื่อนะครับแล้วก็อุโมงค์พระ ขนงเห็นไหมฮะเขาทำกันเป็นระบบก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนนะตลอด24ชั่วโมงแทบจะไม่ได้พักนะครับแม้ว่าการสูบน้ำในสถานีสูบน้ำพระขนงจะดึงระดับน้ำลงได้ต่ำมากด้วยเพราะระยะทางที่ไกลนะครับทำให้น้ำจากคลองที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยต้องใช้เวลาในการเดินทางในช่วงแรกระดับน้ำในคลองจะลดลงช้าเนื่องจากว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่วิกฤตก็จำเป็นต้องรอให้น้ำในคลองเนี่ยซึ่งเป็นคลองหลักพร่องลงก่อนที่จะสามารถเร่งแล้วก็สูบน้ำออกจากชุมชนได้นอกจากนี้ครับกรุงเทพมหานครก็ยังได้รับการสนับสนุนเรือดันน้ำนะครับเข้ามาช่วยเร่งในการดันน้ำในคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์เพื่อลำเลียงน้ำเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำนะครับพร้อมทั้งประสานความช่วยเหลือประสานความร่วมมือกับทางด้านของกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ก็เข้าสู่เรื่องสำคัญก็คือการเตรียมฟื้นฟูจัดการกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งระบบการทำความสะอาดแล้วก็การจัดเก็บขยะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาหลักหลังจากน้ำลดก็คือเรื่องของขยะ

ครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับแล้วก็อีกสัก2วันคาดว่าจะแห้งสนิทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับความคืบหน้าสำคัญนะฮะที่ส่งเข้ามานะครับมีคุณวันเพ็ญด้วยสวัสดีครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่ส่งเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันครับยังคงต้องติดตามกันต่อนะครับในส่วนที่มีการแจ้งเตือนก็ล่าสุดครับก็มีพื้นที่สำคัญที่ต้องนำเรียนกันนะครับบนขออนุญาตเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้ครับทางด้านของเพจกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการจับตาน้ำเจ้าพระยานะครับโดยท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เป็นประธานอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ประชุมครับติดตามสถานการณ์น้ำกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลังจากที่มีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางและที่สำคัญมีมวลน้ำจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบต้องจับตามวลน้ำก้อนใหญ่จากภาคเหนือนะครับอันนี้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนโดยล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาและก็จิสต้ารายงานฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับทั้งตากกำแพงเพชรตอนนี้2จังหวัดก็มีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการด้วยบอกฝนตกนะครับตากกำแพงเพชรฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันส่งผลครับดังนั้นเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำปิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับก่อนที่มวลน้ำจะไหลลงมาสมทบนะครับที่นครสวรรค์ขณะที่สทนช.แล้วก็กรมชลประทานตอนนี้ครับเร่งประเมินสถานการณ์ทั้งน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเพื่อจำกัดผลกระทบนะครับในส่วนของการได้รับผลกระทบในชุมชนพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลล่าสุดครับตอนนี้ก็เร่งผันน้ำลงทุ่งหน่วงน้ำนะฮะก่อนที่จะถึงพื้นที่ตอนล่างสั่งการให้กรมชลประทานครับบูรณาการการบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนหลักอย่างเป็นระบบมีมาตรการสำคัญหลายเรื่องเลย 1. เพิ่มการรับน้ำทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวา 2. ครับเร่งผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำเพื่อการเกษตรที่ตอนนี้เนี่ยนะฮะการเกษตรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังใช้พื้นที่ฝั่งตะวันตกนะฮะฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในขณะเดียวกันครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำทั้ง2ฝั่งลำน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับทั้งนี้ครับกำชับหน่วยงานนะฮะทำแผนที่เสี่ยงภัยหรือว่า risk mapเพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละจังหวัดสามารถเตรียมรับมือก่อนสถานการณ์รุนแรงขึ้นก็ต้องมีการจัดเตรียมเรื่องนี้สื่อสารข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อลดความสับสนของพี่น้องประชาชนนะครับมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์2หน่วยงานครับเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำเรื่องของสภาพอากาศให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เป็นเอกภาพด้วยสั่งจังหวัดครับเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าราชการในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงก็ต้องกำชับให้จัดทำแผนในการตรวจสอบสถานการณ์เตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อเร่งรัดการอนุมัติใช้เงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินแล้วก็ต้องมีสายด่วนครับในการประสานข้อมูลต่างๆแก้ไขปัญหาเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็การแจ้งเตือนจากจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับก่อติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำคัญในจุดสำคัญนะครับก็ไปพร้อมๆกันนะครับมีหลายพื้นที่เลยตอนนี้นะครับคุณหลอดวันนี้ก็ประสานด้วยนะครับขอบคุณมากๆข้อความนะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับรัฐบาลก็จัดตั้งศูนย์นะฮะ JICC หรือที่รู้จักกันก็คือภาษาอังกฤษชื่อเต็มก็คือจาก JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่อะไรนะครับเป็นการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วม JICC Joint Information and Communication Center ศูนย์นี้ทำหน้าที่ครับเป็นการสื่อสาร

0: ความเป็นเอกภาพทั้งหมดนะครับเป็นสะพานเชื่อมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลกลางเพื่อที่จะส่งตรงนะครับถึงพี่น้องประชาชนลดความสับสนจากข้อมูลจากหลากหลายที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกำหนดการที่จำเป็นก็จะมีการแถลงในทุกๆวันนะครับช่วงประมาณสัก10 นาฬิกานะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงทางด้านของเพจไทยคู่ฟ้าโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษก็กล่าวด้วยครับว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับต้องติดตามนะครับมีความกังวลใจหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจว่าเอ๊สถานการณ์เป็นยังไงน้ำในแต่ละจุดลดไหมอย่างไรนะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ติดตามข้อมูลนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมนะครับจากข้อมูลศูนย์ JICC นะครับเพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลจากส่วนกลางแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลที่หลากหลายนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งล่าสุดครับก็ยังมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำว่าเคลื่อนตัวไปทางฝั่งด้านตะวันตกของประเทศไทยก็ส่งผลให้หลายๆพื้นที่นะครับอย่างที่นำเรียนกันภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมาในส่วนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลครับก็เข้าใจนะครับถึงความยากลำบากแล้วก็ความกังวลใจของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฝากให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลนะครับติดตามข่าวสารแล้วก็ติดตามทุกๆเรื่องราวนะครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่สร้างความสับสนเหมือนกันให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการบินไทยใช่ไหมฮะที่มีปัญหาเรื่องกระเป๋าล่าช้านะครับเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียนะครับในทุกๆเพจเลยก็มีลงไว้เรื่องนี้ท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเปิดเผยเลยกรณีที่มีปัญหาอยู่นะครับหลายคนติดตามข่าวอยู่เรื่องของกระเป๋าสัมภาระตกค้าง1นะฮะเที่ยวบินล่าช้า2ซึ่งเรื่องนี้ครับแน่นอนทางด้านของสนามบินสุวรรณภูมิปัญหานี้ครับปัญหาหลักเลยเกิดขึ้นจากเรื่องของสายการบินเนื่องจากว่าต้องจัดการสัมภาระของสายการบินตัวเองแล้วก็ยังทำหน้าที่บริหารจัดการสัมภาระให้กับสายการบินอื่นด้วยนะครับดังนั้นครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านบอกว่าสาเหตุเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องฝนตกหนักทำให้พนักงานขนส่งกระเป๋าของบริษัทการบินไทยเนี่ยไม่สามารถเดินทางมาทำงานได้ตามปกติอันนี้คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับส่งผลให้เกิดการสะสมของสัมภาระตกค้างเป็นจำนวนมากต้องบอกว่าฝนตกหนักเจ้าหน้าที่ก็ทำงานไม่ได้กระเป๋าก็เลยค้างผู้โดยสารต้องรอกระเป๋าคุณผู้ฟังจากข่าวเนาะบางคน5 ชั่วโมงบางคน6 ชั่วโมงบางรายเนี่ยต้องบอกว่ามีแจ้งมาในสวทเราด้วยว่าคุณบอลรอกระเป๋านานมากเลยเข้าใจแล้วก็เห็นใจจริงๆนอกจากนี้ครับก็ยังส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ทำให้เที่ยวบินเนี่ยเกิดดีเลย์เห็นไหมมันก็เป็นห่วงโซ่สะท้อนไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าไม่สามารถนำกระเป๋าขึ้นแล้วก็ออกจากเครื่องบินได้ทันเวลานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนครับหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญหาด้านการให้บริการแต่เพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจัดลำดับความสำคัญนะครับซึ่งต้องกลับมาทบทวนกันอย่างจริงจังเพราะว่าเมื่อเกิดเรื่องของข้อจำกัดแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแน่นอนอันดับแรกเลยคือการดูแลผู้โดยสารนะครับไม่ใช่ปล่อยให้ผู้โดยสารต้องแบกรับผลกระทบเรื่องของการบริหารการจัดการที่ไม่เหมาะสมล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลก็กำชับว่าต้องเร่งนะครับในการแก้ไขปัญหาเร่งจัดการระบบการบริหารบุคลากรเนี่ยให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดลักษณะนี้ซ้ำแล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารว่าทุกๆเที่ยวบินผู้โดยสารก็จะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่รัฐบาลครับตอนนี้ประสานความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชน เดือดร้อนมากเรื่องของกระเป๋าที่ล่าช้าเที่ยวบินที่ดีเลย์อันนี้เป็น2เรื่องสำคัญนะฮะที่เจอมาในห้วงวัน2วันที่ผ่านมาตอนนี้ครับรัฐบาลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยกระทรวงกลาโหมได้ส่งกำลังพลนะครับเข้าไปช่วยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย100นายเข้าไปช่วยเสริมกำลังก่อนอ่ะไปขนย้ายสัมภาระเราจะเห็นภาพเลยเจ้าหน้าที่กำลังพลเนี่ยนะครับจากกลาโหมช่วยกันยกกระเป๋าโอ้โหเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการตำหนิและการบริหารจัดการนะครับของสายการบินดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาเรื่องของการขาดการทำงานเชิงรุกไม่มีการประสานข้อมูลแล้วก็ไม่มีการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารเรื่องของที่พักของเจ้าหน้าที่ทหารด้วยเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันแล้วก็เชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยก็ติดตามเรื่องนี้กันอยู่นะครับก็นำมาฝากกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในจุดสำคัญจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับต้องประสานข้อมูลประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ประสานการติดตามกันข้อมูลจากคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ายังคงมีอย่างต่อเนื่องมาดูเรื่องของโรงเรียนกันหน่อยนะครับกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าตอนนี้นะครับจากเรื่องของน้ำนะฮะวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำมาดูท่านประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเปิดเผยโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายแห่งตอนนี้ยังคงเจอปัญหาน้ำท่วมนะครับคาดการว่าในสัปดาห์นี้ก็ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับทางด้านของท่านประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็กล่าวว่าตอนนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการ5เรื่องในช่วงของน้ำท่วมนี่แหละนะครับ1เลยดูแลเรื่องของสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยพร้อมทั้งให้อำนาจโรงเรียนพิจารณาหยุดการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากพบว่าหลายโรงเรียนครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้ครับต้องบอกว่ามีผู้ปกครองก็แจ้งมาคุณครูก็แจ้งมาบอกน้ำท่วมอยู่นะครับตอนนี้ก็สามารถสั่งการให้ไปสำรวจความเสียหายขอการสนับสนุนงบกลางเพื่อมาฟื้นฟูโรงเรียนได้เพราะว่าโรงเรียนก็มีผลกระทบเยอะจากปัญหาเรื่องของน้ำท่วมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังพื้นที่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครจากตัวเลขเนี่ยพบว่าประมาณ155โรงเรียนที่เดือดร้อนปัจจุบันครับโรงเรียนมีน้ำท่วมขังเนี่ยต่อเนื่องกันมา 4-5 วันแล้วและก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะน้ำมันนิ่งไงน้ำมันนิ่งแล้วก็โรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจอปัญหาเรื่องขยะเจอปัญหาเรื่องน้ำเหม็นนะฮะเรื่องของสิ่งปฏิกูลต่างๆด้วยเพราะว่าโรงเรียนก็เป็นสถานที่พักพิงแล้วก็เป็นสถานที่จอดรถให้กับพี่น้องประชาชนในหลายโรงเรียนจากน้ำท่วมด้วยดังนั้นครับภายในสัปดาห์นี้โรงเรียนหลายแห่งก็ยังไม่สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำก็ต้องรอประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงนะครับเรื่องของความเสียหายหลังน้ำลดด้วยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่เรียกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับท่านประเสริฐจันทราโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เรียกว่าแจ้งนะครับให้อำนาจสถานศึกษาพิจารณาเรื่องของการหยุดเรียนได้นะครับในส่วนที่ยังคงเจอปัญหาเรื่องของอุทกภัยนะครับยังมีพื้นที่สำคัญอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับที่คุณผู้ฟังก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความจากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันในจุดสำคัญนะครับมาดูข้อความกันคุณดำรงโพสิรินะครับวันนี้สวัสดีครับนะครับพระรุ่งด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยที่พื้นที่เคหะคลองจันนะครับก็ยังคงแจ้งมาเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่นะครับแล้วก็มีจุดสำคัญเช่นแฟลตดินแดงนะครับถนนนวมินมีจุดสำคัญสายไหมอย่างที่บอกไปนะครับก็เป็นจุดสำคัญที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจุดไหนอีกนะครับที่ยังคงเดือดร้อนอยู่02 276 9717นะครับแล้วก็02 27 076-9721นะครับเพิ่มเติมข้อความนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสำคัญสำคัญอีกมากมายเลยเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันในห้วงเวลาของ18นาฬิกาเพื่อเตรียมเคารพธงชาติกันชั่วโมงหน้าครับยังมีเรื่องสำคัญสำคัญอีกเยอะเลยในการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่กับพี่น้องประชาชนเรียกว่าเป็นที่พึ่งนะครับในยามเดือดร้อนในทุกๆวันที่คุณผู้ฟังตามแต่ละจังหวัดตามแต่ละพื้นที่นะครับก็ให้เราเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลนะครับในการที่จะประสานความช่วยเหลือนะครับแล้วก็การส่งข้อความต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันเพราะว่ามีการแจ้งมาจากปภ.ด้วยตอนนี้ปภ.ก็ทยอยส่งเซลบอดแคสต์นะครับให้กับพื้นที่ที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองบอกระดับน้ำแม่กลองตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ล่าสุดครับปภ.ทยอยส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนพื้นที่นะครับที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับแม่น้ำแม่กลองตอนนี้ก็ต้องเตรียมอพยพพี่น้องประชาชนนะครับหลังเขื่อนเนี่ยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามที่อำเภออัมพวาอำเภอบางคนทีนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามมีบ้านแพ้วด้วยนะครับแล้วก็มีอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับบ้านโป่งโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีมีบางแพอำเภอดำเนินสะดวกแล้วก็อำเภอวัดเพลงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่7ความเป็นพหูสูตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ช้างไทยสัตว์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพลังและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงคู่แผ่นดินไทยมาช้านานแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปช้างหลายเชือกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนถูกใช้แรงงานหนักหรือพลัดพรากจากถิ่นป่าด้วยแสงแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2540เพื่อคืนชีวิตและอิสรภาพให้ช้างไทยกลับสู่ป่าในช่วงแรกของโครงการได้ปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าหลายเชือกและทุกเชือกต่างสามารถปรับตัวกับธรรมชาติได้อย่างดีโครงการนี้จึงขยายผลต่อเนื่องจนก่อเกิดเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อดูแลฟื้นฟูและติดตามชีวิตของช้างที่ได้รับอิสรภาพให้สามารถดำรงชีวิตตามวิถีแห่งช้างป่าได้อย่างแท้จริงด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ช้างไทยนับร้อยเชือกได้กลับคืนสู่ผืนป่าได้ใช้ชีวิตอย่างเสรีสมศักดิ์ศรีแห่งสัตว์คู่แผ่นดินพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่เพียงช่วยชีวิตช้างไทยให้พ้นจากความทุกข์แต่ยังปลุกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสรรพชีวิตบนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีผู้ทรงคืนชีวิตให้ช้างไทยกลับมามีลมหายใจในผืนป่าอย่างสง่างามอีกครั้ง
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่8การรอบรู้ในศิลปะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับ 18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บอกเวลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ 17:00 น.จนถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็105 MHz ครับ AM 819 KHz AM 891 KHz ครับแล้วก็1467 KHz นะครับที่ติดตามกันอยู่ชั่วโมงนี้ครับแน่นอนใครที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับอยู่กับบอลสกันแก้วประจันมีหลายเรื่องราวครับส่งเข้ามาใครที่ติดตามกันอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนล่าสุดครับต้องบอกว่าจุดสำคัญที่มีความห่วงใยแล้วก็ถามถ่ายกันมาเยอะเลยครับจุดนี้ก็คือเคหะล่มเกล้าท่านสุชาติชมกลิ่นช่วงเย็นของวันนี้ครับท่านลงพื้นที่ลงเรือถึงชุมชนเคหะล่มเกล้านะครับก็เป็นข้อมูลสดๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาแจ้งกับพี่น้องประชาชนจุดสำคัญครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.รวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะผู้บริหารลงเรือครับเข้าไปในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้า33เขตลาดกระบังครับล่าสุดช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะตอนเย็นของวันนี้เลยไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปเยี่ยมครับแล้วก็ไปให้กำลังใจนำอาหารปรุงสุกใหม่ครับทั้งน้ำดื่มมียารักษาโรคนะครับที่จำเป็นมีนมผงเด็กด้วยเพราะว่ามีเด็กอยู่เยอะเลยนะครับสิ่งของจำเป็นผู้สูงอายุเยอะนะครับที่บริเวณเคหะล่มเกล้านะครับก็ไปถึงชุมชนเลยโดยการลงพื้นที่ของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยตรงรับฟังปัญหาสอบถามถึงสิ่งที่ขาดแคลนนะครับว่าต้องการให้ทางกระทรวงช่วยตรงไหนเดือดร้อนอย่างไรพบว่าสิ่งสำคัญคือต้องการน้ำดื่มสะอาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของยารักษาโรคมียาแก้ท้องเสียยาทาแก้น้ำกัดเท้าโอ้หลายคนเป็นนะต้องบอกว่าน้ำมันค่อนข้างเสียแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่ามีบางคนแจ้งมาหลังไมค์นะครับแล้วก็ต้องเป็นการแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งยาแก้น้ำกัดเท้ามีแพมเพิร์สสำหรับผู้ป่วยติดเตียงด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางคนอาจจะขาดไปนะครับก็ไปส่งต่อให้กับพี่น้องที่เคหะล่มเกล้ามีนมผงสำหรับเด็กด้วยนะครับเพราะว่าเด็กมีเด็กทารกมี6เดือนมี7-8เดือนที่เรียกว่าอยู่ที่นั่นด้วยก็ต้องนำไปช่วยเหลือกันแล้วก็มีการช่วยเหลือจากประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังแล้วก็ไม่สามารถออกจากชุมชนได้ท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ย้ำด้วยว่าการช่วยเหลือครับต้องไปเห็นปัญหาจริงๆของพี่น้องประชาชนไปรับฟังจริงๆว่าเขาเดือดร้อนตรงไหนแล้วเขาขาดสิ่งใดเพื่อที่ทางกระทรวงก็จะได้เข้าไปแก้ไขได้ตรงจุดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมาจากชุมชนได้นะครับขณะเดียวกันครับก็ระดมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือรถครัวสนามเจ้าหน้าที่ภาคสนามน้ำดื่มสิ่งของที่จำเป็นครับพร้อมกับการสนับสนุนภารกิจรับส่งผู้ป่วยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวเคหะล่มเกล้าขณะเดียวกันครับก็ยังมีการนำส่งผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตนะครับกว่า27รายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เอาผู้ป่วยตรงเนี้ยที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะครับนำผู้ป่วยตรงเนี้ยไปส่งนะครับพร้อมกับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องระยะต่อไปหลังจากนี้ครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะนำข้อมูลตรงนี้นะครับจากการลงพื้นที่เพื่อที่จะไปประสานต่อทั้งการส่งอาหารน้ำดื่มการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็การรับส่งผู้ป่วยดูแลกลุ่มเปราะบางเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วเนี่ยก็จะระดม จ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะไปช่วยทำความสะอาดใช่ไหมพอน้ำลดก็ต้องทำความสะอาดเก็บกวาดนะครับเรื่องขยะเรื่องของสิ่งปฏิกูลพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้สานต่อจากเรื่องของการลงพื้นที่ล่าสุดรัฐบาลก็ยกระดับเรื่องของแพทย์รับมือน้ำท่วมนะฮะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสำคัญเกาะติดสถานการณ์น้ำนะฮะทั้งกรุงเทพปริมณฑลล่าสุดครับกระทรวงสาธารณสุขก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักอีกหนึ่งกระทรวงหลักในการเตรียมความพร้อมเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องในส่วนของการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือด้านการแพทย์การสาธารณสุขเกาะติดสถานการณ์น้ำไปพร้อมๆกันที่สวทของเรานะฮะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลเรื่องนี้ครับตามข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็นำนะครับทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนรับมือกับน้ำท่วมทั้งกทม.เองคุณผู้ฟังแล้วก็ปริมณฑลโดยกระทรวงสาธารณสุขครับมาดูข้อสั่งการสำคัญเรื่องสำคัญนั่นก็คือสั่งการให้โรงพยาบาลสถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยล่าสุดเลยนะประเมินความพร้อมนะครับจัดทำแผนรองรับน้ำท่วมเตรียมตรวจสอบเรื่องของระบบไฟฟ้าสำรองน้ำประปาออกซิเจนระบบสื่อสารเรื่องยาที่จำเป็นเรื่องเวชภัณฑ์แล้วก็เรื่องเชื้อเพลิงรวมถึงการเตรียมความพร้อมห้องฉุกเฉินห้อง ICU ห้องคลอดห้องผ่าตัดบริการฟอกไตตลอดจนการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินในห้วงเวลาสำคัญที่มีเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของเส้นทางส่งต่อผู้ป่วยสำรองหากถนนแล้วก็เส้นทางหลักที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบางทีชำรุดบางทีบางเส้นถนนเนี่ยถูกตัดขาดนะครับต้องมีการสำรวจเส้นทางเพื่อที่จะนำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยกรณีที่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องทุกๆมิตินะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโดยล่าสุดครับสถานการณ์จากการที่ไปลงสำรวจนะครับพื้นที่สำคัญเนี่ยก็พบว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดือดร้อนก็ต้องบอกว่าเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสถานพยาบาลได้รับผลกระทบนะครับจากที่ลงพื้นที่32แห่งนนทบุรีนะครับปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครปฐมนะครับสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีนครสวรรค์นะครับแล้วก็มีสระแก้วนครราชสีมาแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับโดยกลุ่มผู้เปราะบางกระทรวงสาธารณสุขครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะก็ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งทบทวนบัญชีผู้ป่วยติดเตียงนะครับติดบ้านผู้สูงอายุเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆเรื่องของการดูแลคนที่ตั้งครรภ์เรื่องของเด็กเล็กต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เฝ้าระวังผู้ป่วยที่ฟอกไตผู้ที่ต้องใช้ออกซิเจนผู้ป่วยเรื้อรังนะครับที่ต้องรับยาต่อเนื่องอันนี้ก็สำคัญนะครับพร้อมกับเตรียมระบบนำส่งยาแล้วก็เวชภัณฑ์รวมถึงการเยี่ยมดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยากด้วยนะครับพิจารณาการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนครับต้องบอกว่าทุกๆภาคส่วนจริงๆรัฐบาลก็เดินหน้าครับในทุกๆกระทรวงที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเราอยู่ในช่วงของการจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำครับเพื่อที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์สวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์กลางในการรับเรื่องราวต่างๆประสานข้อมูลความเดือดร้อนนะครับก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งสำคัญของพี่น้องประชาชนในทุกๆภูมิภาคที่กำลังติดตามกันอยู่แต่ช่วงนี้ครับเดี๋ยวต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ส่งข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราจัดรายการเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดังนั้นครับทุกความช่วยเหลือทุกการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูต้องบอกว่าในหลายๆจุดตอนนี้นะครับอย่างที่จัดรายการตั้งแต่ต้นรายการมาเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์วันนี้นะครับมองไปไม่มีฝนแน่นอนอันดับแรกก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นน้ำหลายจุดเลยตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าหลังจากที่เราเจอฝนมาต่อเนื่องกัน 2-3 วันวันนี้มีแดดนะครับก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะส่งต่อข้อมูลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆจุดเลยดำเนินการในการฟื้นฟูดำเนินการในการเยียวยาพี่น้องที่เดือดร้อนในขณะเดียวกันครับเรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญนั่นก็คือผอ.ช.คุณผู้ฟังบ้านที่อยู่อาศัยต้องบอกว่าตามตรงเลยบ้านน้ำท่วมนะครับบ้านที่ต้องมีการดูแลบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวันนี้ครับแน่นอนวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการผอ.ช.ครับประเด็นสำคัญจัดรายการวันนี้ก็เกาะติดสถานการณ์น้ำวันนี้ก็จะมาดูเรื่องของการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะจากอุทกภัยและในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันต่อเนื่องกันไปเลยเรื่องของบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตต้องยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ติดตามกันอยู่คุณผู้ฟังเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้จุดไหนที่อยากจะประสานนะครับความช่วยเหลือต่างๆแจ้งมาหลังไมค์ได้เลย02ครับ2769717แล้วก็02-276-9721นะครับจุดไหนที่ยังไม่ได้มีการช่วยเหลือจุดไหนที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ยินดีครับยินดีมากๆเลยที่จะให้เราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะฮะเราเป็นส่วนกลางในการที่จะประสานทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันบนเข้ามาดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงไว้วันนี้ในเพจไทยคู่ฟ้าเลยจัดทัพใหญ่มอบผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคภาคกลางนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรับผิดชอบครับเรื่องราวของสถานการณ์ในภาคกลางภาคเหนือครับท่านนายกรองนายกเชนนะฮะท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวดูแลภาคเหนือนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดูแลนะครับส่วนภาคตะวันออกครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะฮะก็ดูแลส่วนกรุงเทพมหานครพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดูแลนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่หลายๆพื้นที่นะครับตอนนี้ ต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องพื้นที่ไหนนะครับที่ยังคงต้องติดตามแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่นะครับก็สามารถที่จะประสานส่งต่อข้อมูลมาได้นะครับในเพจของกลาโหมแล้วก็เพจของกรมประชาสัมพันธ์มีการประสานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องกันมาล่าสุดครับกระทรวงกลาโหมโดยท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่นะครับในการที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร่วมกับนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะครับก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับหารือแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเร่งลดการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำแล้วก็เร่งเรื่องการบริหารเรื่องของปริมาณน้ำท่วมขังในพื้นที่มาดูมาตรการสำคัญกันนะครับในการแก้ปัญหาเรื่องนี้หนึ่งเลยระดมเครื่องสูบน้ำเสริมกำลังไปอีกครับ14เครื่องนะครับในบริเวณจุดนี้ที่บริเวณคลองประเวศบุรีรมย์เสริมไปอีกครับเครื่องสูบน้ำนะฮะเสริมไปอีก14เครื่องภารกิจของวันนี้เลยครับภารกิจสำคัญในการที่จะได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการเติมเครื่องสูบน้ำไป14เครื่องจากกรมอู่ทหารเรือกองทัพเรือเพื่อเพิ่มศักยภาพครับในการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากคลองประเวศบุรีรมย์ช่วยลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของคลองประเวศบุรีรมย์ครับต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญนะครับในการระบายน้ำมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยทำหน้าที่ในการลำเลียงน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครไปยังแม่น้ำบางปะกงนะครับขณะเดียวกันก็น้ำบางส่วนนะครับถูกส่งต่อไปยังคลองพระองค์ชยานุชิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญลำเลียงน้ำต่อไปยังสถานีสูบน้ำบริเวณคลองชายทะเลเพื่อสูบน้ำระบายออกสู่อ่าวไทยเห็นไหมฮะมันจะมีขั้นตอนมันจะมีจุดสำคัญซึ่งต้องบอกว่าคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยเป็นเส้นทางสำคัญในการระบายน้ำเสริมเครื่องสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำนะฮะแล้วก็การบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งกระทรวงกลาโหมไปช่วยกองทัพเรือก็ไปช่วยเสริมอีกครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะณจุดนี้แล้วก็มีกรมชลประทานด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญโดยแนวทางสำคัญครับคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาผลกระทบนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้นะครับในขณะเดียวกันกทมครับกรุงเทพมหานครก็ประกาศ21เขตนะครับสิ้นสุดพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับจากเพจของ NBT Connect ล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย29กันยายน2569เรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นพื้นที่เขตคลองสามว่าเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองเขตดินแดงเขตดุสิตเขตทวีวัฒนาเขตทุ่งคลุเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบางซื่อนะครับเขตบางนาเขตบางบอนเขตบางพลัดเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตพญาไทเขตพระโขนงเขตมีนบุรีเขตราชเทวีเขตบางมีลาดกระบังนะครับเขตวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกเขตหลักสี่แล้วก็เขตห้วยขวางนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญครับที่มีการแจ้งโดยระบุครับว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครครับได้มีประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการประกาศไปเมื่อ25กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากก็คือเหตุฝนตกหนักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลครับให้มีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่มีการจราจรติดขัดซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงนี้ครับกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครตลอดจนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะครับต่อร่างกายต่อความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็ของรัฐอันเป็นสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย2550แต่บัดนี้สถานการณ์ฝนตก ได้ยุติลงแล้วนะครับจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับ21เขตได้รับผลกระทบปานกลางเนี่ยคือ14เขตได้รับผลกระทบในระดับสูง15เขตดังนั้นครับก็ได้มีการประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงแต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยอีก29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550แล้วก็ระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็21เขตที่ประกาศยกเลิกนะครับมีเขตไหนบ้างมีคลองเตยนะครับคลองสารจอมทองตลิ่งชันนะครับธนบุรีบางแคบางกอกใหญ่บางกอกน้อยบางขุนเทียนบางคอแหลมบางรักปทุมวันนะครับมีป้อมปราบศัตรูพ่ายมีพระนครภาษีเจริญยานาวาราชบุรณะลาดพร้าวสัมพันธวงศ์สาทรแล้วก็หนองแขมตรงนี้ที่บนบอกไป21เขตก็คือประกาศยกเลิกแต่ในขณะเดียวกันครับที่ยังคงอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือที่ยกเว้นนะครับยังคงต้องติดตามกันอยู่ก็มีคลองสามวาคณะยาวจตุจักรดอนเมืองดินแดงดุสิตนะฮะทวีวัฒนาทุ่งครุบางเขนบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดนะครับบึงกลุ่มประเวศพญาไทแล้วก็มีพระโขนงมีนบุรีราชเทวีลาดกระบังวังทองหลางมีวัฒนาสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกหลักสี่แล้วก็ห้วยขวางเหล่านี้ยังคงต้องติดตามอยู่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เลยยังคงต้องติดตามกันนะครับส่วนที่สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์คลี่คลายแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวอ้าวคุณผู้ฟังที่อยู่พื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารนะครับแล้วก็แจ้งเรื่องสำคัญมาได้ครับเพราะว่ามีหลายๆจุดหลายๆพื้นที่เลยที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอยู่นะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงมีคุณประกิตนะครับบอกว่าน้ำจากเหนือจะปล่อยมาไหมครับก็ต้องติดตามครับอันนี้ก็มีประกาศอยู่นะครับทางด้านของมีการแจ้งเรื่องของเซลบอดแคสต์ด้วยนะครับในหลายๆจุดเลยคุณดำรงโพสิรินะครับมีคุณอัชราปิ่นทองนะครับแล้วก็มีคุณมริวันด้วยนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับก็ยังคงติดตามกันจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังแนะนำว่าในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับปพเหล่านี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ติดตามกันแล้วก็เป็นข้อมูลที่อยากจะสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกกันว่าทุกๆจุดเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทุกๆจุดก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้การติดตามข้อมูลกันอยู่แน่นอนครับในเพจของเรานะครับเป็นเพจที่เรียกว่าคุณผู้ฟังต้องเข้ามาดูบ่อยๆเลยสวท.เพราะว่าล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ปภ.ครับสั่งรับมือแม่น้ำแม่กลองนะครับเตือนกลุ่มเปราะบางก็ต้องเตรียมอพยพแล้วก็เร่งวางแนวกั้นก่อนกระทบพื้นที่เสี่ยงนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับนะฮะจังหวัดที่ต้องระวังเลยคุณผู้ฟังราชบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำแม่น้ำแม่กลองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกำชับราชบุรีนะครับกำชับราชบุรีแล้วก็แม่น้ำแม่กลองที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนริมน้ำนะครับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยเมื่อเที่ยงของวันนี้ครับได้มีเซลบอดแคสต์นะครับการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่เสี่ยงเนี่ยเตรียมพร้อมพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจุดไหนบ้างนะครับฟังแล้วเนี่ยแชร์ต่อนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมีตรงไหนบ้างนะครับช่วงเที่ยงที่มีเซลบอดแคสต์นะครับท่าผาบ้านโป่งเทศบาลเมืองโพธารามชุมชนริมน้ำนะครับแม่น้ำแม่กลองพื้นที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเด็ก ผู้ป่วยผู้พิการนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่เนี่ยก็จุดสำคัญเลยหากได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมอพยพนะครับไปอยู่ในที่ปลอดภัยขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเตรียมสิ่งของที่จำเป็นในเรื่องของการใช้ส่วนตัววางแผนเส้นทางต่างๆด้วยเนื่องจากสถานการณ์ระดับน้ำครับเพิ่มขึ้นจากสาเหตุก็คือปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่กาญจนบุรีนะครับน้ำไหลจากกาญจนบุรีภายหลังจากการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์แล้วก็เขื่อนศรีนครินทร์ตรงนี้ครับส่งผลให้มวลน้ำเนี่ยไหลลงสู่ลำน้ำแล้วก็เข้าสู่แม่น้ำแม่กลองขณะที่เขื่อนแม่กลองนะครับก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเพื่อบริหารจัดการปริมาณน้ำที่ไหลเข้าด้วยหลังนั้นครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานีท่านก็สำรวจนะฮะขึ้นไปแล้วก็สำรวจเรื่องของน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำภาคกลางตั้งแต่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยานะครับครอบคลุมที่อุทัยธานีถัดมาที่ชัยนาทนะครับแล้วก็ประเมินน้ำนะครับแนวโน้มการไหลของมวลน้ำติดตามสถานการณ์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับในจุดสำคัญต่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังติดตามไว้นะครับในเพจของเราด้วยใน TikTok ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการไลฟ์สดอยู่นะครับในช่องก็เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่จะประสานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีเพิ่มเติมกันมาอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องสำคัญที่มีข่าวแชร์กันอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันนะครับอันนี้เนี่ยนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเรื่องสำคัญครับจากที่มีการระบุว่าสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกหรือไม่ล่าสุดครับมีการชี้แจงแบบนี้ทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันย้ำนะครับว่ายืนยันว่าไม่ได้มีคำสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามเป็นเพียงแค่การหารือกับเจ้าหน้าที่ว่าสามารถชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เห็นไหมฮะอันนี้ชัดเจนย้ำกันอีกครั้งหนึ่งที่มีการแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์บอกว่ามีการสั่งปิดประตูระบายน้ำเขื่อนขุนด่านประการชนหรือไม่ที่จังหวัดนครนายกยืนยันนะครับจากท่านพลพีสุวรรณชวีไม่ได้มีการสั่งให้ปิดเขื่อนแต่เป็นเพียงแค่การสอบถามนะครับว่าสามารถที่จะชะลอหรือว่าปิดการระบายน้ำชั่วคราวได้หรือไม่เพื่อควบคุมไม่ให้ระดับน้ำในพื้นที่ประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าสามารถปิดชั่วคราวได้ประมาณ2ชั่วโมงก่อนที่จะเปิดระบายน้ำได้ตามสถานการณ์เห็นไหมฮะนี่ก็คือเรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ใจความสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามอยู่วันดังกล่าวครับก็ได้มีการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านของอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเรื่องนี้เพราะว่าเป็นประเด็นสำคัญแต่ในขณะเดียวกันตอนนี้ครับอย่างที่บอกว่าการดูแลพี่น้องประชาชนพอ.ช.นะครับก็ต้องบอกว่าดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยตอนนี้ท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการพอ.ช.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ดำเนินการและก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับ
1: ครับต้องบอกว่าภารกิจท่านเยอะมากๆเลยทีเดียวขออนุญาตถามวันนี้เรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งกทม.เองนะครับแล้วก็ปริมณฑลด้วยพอ.ช.รับผิดชอบดูแลพื้นที่ใดบ้างแล้วมีการดูแลอย่างไรไปบ้างแล้วครับเรื่องของน้ำท่วมครับตอนนี้ครับ
8: ครับผมโดยภารกิจของเรานะครับเนื่องจากเราไม่ได้เป็นหน่วยที่ดูแลเรื่องอะไรนะการแก้ปัญหาเรื่องภัยทั้งหลายแหละโดยตรงนะครับแต่เราเป็นหน่วยที่ทำงานกับองค์กรชุมชนแต่เมื่อองค์กรชุมชนประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยในวงกว้างอย่างที่เราทราบกันนะครับเราก็นิ่งนอนใจไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับกลุ่มที่ถูกท่วมโดยหลักๆออกแบ่งออกเป็นพี่น้องประมาณสัก3ชุดนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้บริการครับชุดแรกก็เป็นพี่น้องริมทางรถไฟที่พอช.เข้าไปทำงานด้วยตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมทางรถไฟหรือเรียกสั้นๆว่าบ้านเป็นโครงริมทางรถไฟ
1: คร
8: ับ นะครับจริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีเกือบ 3,000 ครัวเรือนนะครับแต่ตอนนี้มีชุมชนที่เจอปัญหาหนักๆกันอยู่3จุด คือจุดที่แถวแถวริมคลองแสนแสบบริเวณมักกะสันนะครับมีประมาณ4ชุมชนตั้งแต่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันชุมชนนิคมมักกะสันชุมชนโรงเจมักกะสันรวมทั้งชุมชนริมคลองสามเสนนะครับมีคนเดือดร้อนอยู่ประมาณ788ครัวเรือนอันนี้สถานการณ์จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันที่สองน้ำก็อยู่ท่วมประมาณสักเข่าแต่บางจุดนอกชุมชนก็เกือบเอวนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเช็คเมื่อเช้าเนี่ยน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วน้ำลงไปแล้วแต่ยังปริ่มๆอยู่ใต้ถุนบ้านอยู่นะครับส่วนจุดที่สองก็เรียกว่าจุดบริเวณแถวชุมชนซอยลงปูนอันนี้ไม่กระทบเยอะนะครับอยู่แถวไม่ขวางอันนี้ไม่กระทบเยอะส่วนจุดที่3จะเป็นแถวพี่น้องแถวเขตบางซื่อนะครับอยู่รถไฟกม11รวมทั้งบ้านพักรถไฟอันนี้รวมแล้วก็ประมาณเกือบ100ครัวเรือนทั้ง2ชุมชนนะครับอันนี้ก็น้ำในชุมชนไม่ท่วมสูงมากนักนะครับแต่ด้านรอบนอกก็จะมีปัญหาอันนี้เป็นลักษณะของพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่2นะครับเป็นพี่น้องริมคลองเปรมประชากรริมคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งสถาบันมะนาวกำชนก็ไปทำโครงการบ้านมั่นคงริมคลองที่ย้ายพี่น้องขึ้นจากริมคลองมาอาศัยจัดระเบียบอยู่ริมคลองทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมเกือบ 7,000 ครัวเรือนนะครับก็ติดจบปัญหาไม่ต่างจากพี่น้องริมทางรถไฟส่วนพี่น้องกลุ่มที่3ก็เป็นพี่น้ององค์กรชุมชนอยู่โดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวปาจีนพี่น้องเจอแถวสักแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโดยอย่างที่เราทราบตามข่าวนะครับสำหรับมาตรการที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนช่วยเหลือพี่น้องตอนนี้ก็มีระยะสั้นกับระยะยาวนะครับระยะสั้นก็ส่งเสริมให้เครือข่ายองค์กรชนช่วยกันทำครัวกลางเช่นตอนนี้ในกรุงเทพมหานครก็มีการเปิดครัวกลางกันที่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันนะครับซึ่งเมื่อวานท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ได้ไปเยี่ยมนะครับรวมทั้งครัวกลางที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทรชัยที่เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนอยู่ที่แถวราม39นะครับเขตวังทองหลางนะครับเรียกสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางได้ไปตั้งครัวที่จะทำอาหารให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งในย่านนั้นไม่ทั่วมากนักนะครับแต่ก็เขาก็ทำกับข้าววันละเกือบพันกล่องไปส่งให้กับพี่น้องชุมชนอื่นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวแฟดคลองจันทน์รวมทั้งแฟดล่มเกล้าด้วยอันนี้เขาก็ส่งไปวันที่ส่งไป700กล่องนะครับไปดูและไปช่วยพี่น้องนะครับเมื่อตอนบ่ายโมงเกือบบ่ายสองท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงก็ได้ให้เกียรติไปเยี่ยมแล้วก็ไปร่วมทำอาหารปรุงสุกเพื่อส่งไปให้พี่น้องร่มเกล้าแล้วก็ท่านก็ได้ยังได้ติดตามไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนร่มเกล้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเรื่องการตั้งครัวกลางอันที่2ก็เป็นเรื่องการดูแลเรื่องสิ่งจำเป็นไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับเพื่อจะให้ในแต่ละครัวเรือนได้ดูแลกันเองนะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจที่สถาบันพัฒนาองค์กรชนช่วยในระยะสั้นนะครับ
1: ครับ
8: ส่วนระยะยาวนะครับคงร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นสำรวจความเสียหายด้านที่อาศัยนะครับถ้าหากเป็นโครงการบ้านคงเดิมนะครับก็โดยสหกรณ์ก็สามารถแจ้งการช่วยเหลือมาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้นะครับส่วนหากอยู่นอกเหนือจากโครงการบ้านมั่นคงไม่ว่าจะเป็นริมรางบินคลองหรือบ้านมั่นคงในเมืองนะครับที่มีสภาองค์กรชุมชนหรือกองทุนสวัสดิการชุมชนอยู่ก็สามารถที่จะเข้าไปสำรวจร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับหากพื้นที่ไหนตกหล่นอย่างเช่นนะครับมีพี่น้องบางกลุ่มที่ไม่มีบ้านเลขที่นะครับตกหล่นอาศัยอยู่จริงก็ให้แจ้งไปที่สภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ของท่านหรือแจ้งไปที่หมายเลข1003รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเราก็จะลงไปช่วยดูนะครับเพราะบางทีพี่น้องบางท่านนะครับไม่มีบ้านเลขที่แต่มีสิ่งปลูกสร้างอาศัยอยู่จริงอย่างเงี้ยไม่สามารถช่วยเหลือได้จากหน่วยงานท้องถิ่นหรือเงื่อนไขของกรมปกครองของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยได้สถาบันพัฒนาองค์กรชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมก็ยินดีเข้าไปช่วยเหลือครับ
1: ครับนี่ต้องบอกว่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยวางกรอบเอาไว้อย่างชัดเจนเลยมีปัญหาแล้วมีการช่วยเหลือแล้วบนอยากทราบเรื่องเสียงสะท้อนบ้างหลังจากที่ท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่ทุกคนไปช่วยเหลือเสียงสะท้อนครับจากพี่น้องในชุมชนเป็นอย่างไรบ้างเขาว่ายังไงบ้างครับ
8: ครับก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องนะครับอย่างน้อยสุดพี่น้องก็อุ่นใจนะครับได้มีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลงไปเยี่ยมลงไปไปดูความลำบากของพี่น้องประชาชนและท่านรัฐมนตรีก็ให้นโยบายเราชัดเจนนะครับทั้งสถาบันพัฒนาความชนรวมทั้งการเคหะแห่งชาตินะครับหลังจากน้ำลดเราต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปซ่อมดูแลระบบไฟฟ้าประสานหน่วยงานท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตเข้ามาดูระบบโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นเรื่องที่อาศัยก็เป็นภารกิจของทั้งสองหน่วยงานนะครับที่เราจะเข้าไปดูแลนะครับอันนี้ก็เสียงสะท้อนจากพี่น้องก็อยากให้เร่งนะครับอันนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนน้ำลดเราก็จะทำตามมาตรการนโยบายรัฐมนตรีส่วนพื้นที่ไหนยังไม่ลดก็ดูแลกันเฉพาะหน้ากันไปก่อนครับท่านผู้ดำเนินการครับ
1: ครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องประเด็นสำคัญนะครับในการที่ลงไปดูแลพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงบ้างครับเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนไทยเห็นบอกเป็นรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยที่ไปที่มาก่อนท่านสยามครับเล่าโครงการความมุ่งมั่นความตั้งใจกับโครงการนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับ
8: ครับผมอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยมีพื้นที่ติดคือประเทศเพื่อนบ้านนะครับตั้งแต่เหนือจดใต้เลยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือก็มีชายแดนที่ติดทั้งสหภาพพม่าสหภาพเมียนมานะครับรวมทั้งทางประเทศลาวส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดทั้งประเทศลาวและประเทศกัมพูชาส่วนทางภาคใต้ของเราหรือภาคกลางบางส่วนภาคตะวันตกบางส่วนก็ติดกับสหภาพเมียนมานะครับและภาคใต้ก็ติดกับมาเลเซียนะครับอย่างที่เราทราบกันปัญหาชายแดนที่ผ่านมาเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะด้านทางทิศตะวันออกของประเทศไทยที่เรามีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนบ้านอย่างที่เราทราบปัญหากันนะครับประชาชนที่อยู่ริมชายแดนนะครับเขาได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่นะครับ

0: ขตแดนอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตพี่น้องหลายชนชนก็อยู่ในที่ดินไม่ถูกต้องนะครับอยู่ในที่ป่าไม้บ้างอยู่ในที่อุทยานบ้างนะครับแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่อาชีพส่วนใหญ่ก็ทำเกษตรอาชีพส่วนใหญ่ก็รับจ้างโดยทั่วไปขาดความมั่นคงมีคุณภาพชีวิตมีความสามารถยากจนเราก็ได้มีการหาหรือกับระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงโดยท่านทิคอนสมกลางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาที่กระทรวงกลาโหมเราก็เห็นร่วมกันว่าเราอยากจะสร้างชุมชนเข้มแข็งนะครับสร้างรั้วชุมชนเข้มแข็งพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังของประเทศไทยนะครับซึ่งจากการสำรวจเราพบมาว่าอย่างน้อยประมาณ 25-26 จังหวัดนะมีประชาชนชุมชนในหมู่บ้านที่อยู่ชายแดนเกือบ 260,000 ครัวเรือนซึ่งประสบปัญหาอย่างที่ผมนำเรียนเราอยากจะสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งกลับมาเป็นรั้วชุมชนที่ชายแดนที่มั่นคงดูแลความมั่นคงของชาติในยามภาวะสงครามหรือในยามปกติก็สร้างความมั่นคงนะครับซึ่งเรามีความเห็นร่วมกันว่าเราอยากทำอยู่ 3-4 เรื่องร่วมกับกระทรวงกลาโหมเรื่องแรกก็คือเราก็จะมีการสำรวจพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังทั้งหมดนะครับว่าอยู่ในที่ดินของใครจะขออนุญาตใช้ที่จะถูกต้องได้ไหมกลับมาให้มีเอกสารในการใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องนะครับเช่นเป็นไปตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินของรัฐบาลเรียกว่าคทช.
1: ค
0: ือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินชาติไปจัดเรื่องที่ดินให้ถูกต้อง
1: อ
0: ันเดียวกันก็สำรวจเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไม่เหมาะสมนะครับต้องมีการซ่อมแซมเพื่อรับมือกับภัยสงครามหรือรับมือกับเหตุอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมทั้งซ่อมแซมบ้านของรั้วชายแดนเราที่เป็นพี่น้องทหารนะครับทหารทั้งหลายที่อาศัยอยู่ริมชายแดนที่อาศัยที่ไม่มั่นคงเราก็จะสร้างไปด้วยกันนะครับสำรวจแล้วก็ดูกลุ่มทหารไปด้วยดูกลุ่มพี่น้องประชาชนด้วยในเรื่องที่2 ส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องการจะทำยังไงให้เขามีอาชีพรายได้ที่มั่นคงมีอาชีพที่จากการค้าชายแดนนะครับรวมทั้งเขาจะทำหน้าที่เป็นอะไรนะทูตสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านโดยปกติถ้าไม่เกิดเหตุสงครามพี่น้องหลักนี้ก็จะเป็นพี่น้องเพื่อนบ้านกันมีญาตินะครับไปแต่งงานฝั่งโน้นฝั่งโน้นก็แต่งงานฝั่งเรานะครับแต่มันมีปัญหาเรื่องชายแดนเกิดขึ้นรู้ความไม่เข้าใจในบางตัวเนี่ยเราจะทำให้ฟื้นฟูรุ่งความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกลับมาได้ยังไงในเรื่องที่3ที่อยากจะทำแล้วก็เรื่องที่4คือเรื่องเราจะทำเรื่องการเตรียมรับมือกับภัยทั้งหลายแหล่ทั้งชายแดนคำว่าภัยชายแดนนอกจากที่ผมเรียนไปแล้วมันยังมีปัญหาเรื่องภัยสแกมเมอร์เรื่องการค้าขายสีของสีผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดเราจะทำให้ชุมชนเป็นรั้วเป็นหูเป็นตาแทนภาครัฐนะครับเผื่อสร้างหมู่บ้านความมั่นคงใหม่ในมิติที่มันสอดรับกับภัยที่มันเกิดจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใหม่อันนี้ก็เป็นเราต้องทำรวมทั้งเราจะรับมือกับปัญหาชายแดนก็ถ้าเกิดเหตุสงครามขึ้นเขาจะมีแผนที่อพยพยังไงเขาจะสร้างบังเกอร์ยังไงนะครับงั้นเราจะทำครบวงจรเพื่อดูแลความมั่นคงเพื่อสร้างรั้วชุมชนให้เข้มแข็งที่ทัดพื้นที่ส่วนหลังอันนี้เราจะเริ่มดำเนินการในปี2570นะครั้งหน้านี้นะครับ
1: ครับ
0: เราจะทำนำร่องในพื้นที่5จังหวัดก็คือจังหวัดสระแก้วนะครับจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีในเบื้องต้นก่อนประมาณเกือบ 4,000 ครัวเรือนทำนำร่องในปี2571นี้นะครับแล้วก็หากมันมีข้อติดขัดเราจะปรับปรุงแล้วก็จะขยายผลในส่วนที่เหลืออีกเกือบ 200,000 กว่าครัวเรือนอันนี้ก็เป็นเนื้องานที่เราจะร่วมมือระหว่างฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับรวมทั้งกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงพม.ด้วยเพื่อผนึกกำลังกันอย่างที่ผมนำเรียนเรื่องบ้านมั่นคงชายแดนที่ผ่านมาครับ
1: ครับต้องบอกว่าฟังแล้วเนี่ยทั้ง4กรอบเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยใจความสำคัญเนี่ยคือการสร้างหมู่บ้านให้มั่นคงรั้วชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกรอบงบประมาณทั้งโครงการครับต้องบอกว่ามีความตั้งใจดีมากๆเลยในการสนับสนุนต่อครัวเรือนเอาไว้วางกรอบไว้เท่าไหร่และแบ่งหมวดกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: หมวดกิจกรรมรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับแต่เป็นกิจกรรมบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมที่ลงไปที่ครัวเรือนบางกิจกรรมก็เป็นกิจกรรมลงพื้นที่ส่วนกลางเช่นกิจกรรมเรื่องซ่อมแซมที่อาศัยเนี่ยก็เป็นกรอบของการไปซ่อมแซมในส่วนของครัวเรือนก็เข้าใจว่าประมาณสัก 60,000 ต่อครัวเรือนนะแต่ถ้าถัวเฉลี่ยกันในตำบลเนี่ยมันสามารถถัวเฉลี่ยใส่กันได้

0: กรอบส่วนที่2ก็เป็นส่วนที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ในส่วนที่เหลือนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ 160,000 บาทอันนี้ก็ต้องรอเข้าครม.ให้ครม.เห็นชอบชัดเจนก็จะได้มีกรอบชัดเจนแต่แนวทางของเราเนี่ยทำใน4เรื่องแน่นอนครับผม
1: ครับแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการเตรียมความพร้อมรับมือสภาวะวิกฤตการสู้รบชายแดนด้วยตรงนี้วางไว้ยังไงบ้างอะครับ
0: หมายก็ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ชาวบ้านเขาจะมีแผนในการอพยพยังไงหมายก็ว่าไม่ต้องรอราชการให้มีนะเขาระบบมีแผนที่การอพยพมีศูนย์พักพิงที่ชาวบ้านร่วมกันกำหนด มีบังเกอร์ที่จะหลบภัยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์หลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีระบบครัวกลางเขาจะมีระบบดูแลกันยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เขาเป็นระบบที่จะทำให้ชาวบ้านมีระบบรับมือกับภัยนะครับร่วมมือกับภาคราชการนะครับเดียวกันก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือภัยอื่นๆด้วยอันนี้ก็เป็นการเหมือนการสร้างความพร้อมให้กับชุมชนในการลุกไม่ใช่ตั้งรับอย่างเดียวเหมือนที่ผ่านมาครับ
1: ครับเรื่องสุดท้ายครับโครงการนี้ช่วยเหลือประชาชนแน่นอนครับเรื่องสิทธิ์ในที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยด้วยรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากโครงการนี้ครับบ้านมั่นคงชายแดนรั้วมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อยกระดับที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็คุณภาพชีวิตด้วยประโยชน์สูงสุดพี่น้องประชาชนได้อะไรบ้างครับ
0: ผมว่ามันได้สองส่วนครับผมก็เรียกว่าประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนพี่น้องก็ได้เกิดความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินได้มีความมั่นคงในด้านที่อาศัยไม่ว่าทั้งดินและบ้านนะครับได้มีการเตรียมพร้อมกับความรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจจะไม่รวมความหมายถึงภัยสงครามรวมถึงภัยอื่นด้วยอันนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับประเทศชาติของเรานะครับก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติในแง่เราก็สร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศชาตินะครับส่งเสริมการสร้างความมั่นคงชาติร่วมมือกับหน่วยความมั่นคงนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงเดียวแต่ประชาชนนี่แหละคือจะเป็นผนังกำแพงเหล็กนะครับจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรั้วปราการที่สำคัญที่จะรักษาประเทศชาติร่วมกับหน่วยความมั่นคงในอนาคตครับ
1: ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านสยามนนท์คำจันทร์ผู้ช่วยผู้อำนวยการผอช.นะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาสร้างเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยกับบ้านมั่นคงชายแดนไทยนี่คือการสร้างความมั่นคงแล้วก็รั้วชุมชนที่เข้มแข็งให้กับเราด้วยขอบพระคุณมากๆเลยครับ
0: ดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ครับสวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทุกเรื่องราวที่เรามาคุยกันนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องสำคัญในพาร์ทแรกนะครับที่ได้มีการพูดคุยเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบผอช.เดินหน้าในการดูแลเต็มที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยในหลายๆจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่อยู่บริเวณริมคลองนะครับต้องบอกว่าเดือดร้อนมากจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งโครงการที่ได้คุยกันก็คือบ้านมั่นคงชายแดนด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างหมู่บ้านให้มีความมั่นคงรั้วชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยหลายๆจุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องบอกว่าเป็นจุดสำคัญที่เรียกว่านำมาพูดนำมาคุยแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบคุณผอช.ด้วยนะครับมาดูข้อความกันคุณยูวันนี้ส่งมาหมู่เฟิร์นด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกๆจุดนะครับยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วก็มีเรื่องสำคัญที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาจากหลากหลายพื้นที่นะครับวันนี้ก็เรียกว่าส่งมาเยอะแยะเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเติมข้อความก็สามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็ส่งต่อกันมาได้นะครับทางด้านของ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวสำคัญมาได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่ามีหนึ่งเรื่องที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์พร้อมทั้งท่านปลัดนะฮะกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เช่นเดียวกันครับในพื้นที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับอย่างที่บอกว่าอุทกภัยครั้งนี้หลายจังหวัดคุณผู้ชมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราเกาะติดกันตลอดทั้งวันต้องบอกว่าทุกจุดที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบางคนบอกว่ากทม.ก็เดือดร้อนแต่ในหลายพื้นที่ อยุธยาพระนครศรีอยุธยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาด้วยก็มีพี่ๆอสมนะครับเข้ามาดูแลกลุ่มผู้เปราะบางอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เพราะอย่างที่มันบอกว่าเจ้าหน้าที่หนักมากจริงๆคุณหมอนะครับพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์ก็อยู่กับพี่น้องประชาชนโดยตลอดครับในพื้นที่ต้องบอกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็เรียกว่าน้ำท่วมนะครับมีการมอบถุงยังชีพมอบยาที่จำเป็นยาสามัญประจำบ้านให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อำเภอผักไห่แล้วก็อำเภอเสนาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวครับว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหได้รับผลกระทบมากๆเลยทีเดียวนะครับกว่า13อำเภอพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกว่า 20,000 ครัวเรือนประชาชนคุณผู้ฟังครับเดือดร้อนกว่า 50,000 คนนะครับมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำด้วยนะครับโดยหลายๆอำเภอที่มีทั้งผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะครับขณะที่อำเภอเสนาเนี่ยได้รับผลกระทบมากเลย14ตำบล107หมู่บ้านคุณผู้ฟัง4ชุมชนครับมีรวมๆแล้วเนี่ย 6,500 ครัวเรือนประชากรราวๆ 18,000 คนนะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 20% ของทั้งอำเภอที่ตรงนี้ครับมีกลุ่มเปราะบางด้วยก็ต้องบอกว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยครั้งนี้ก็เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางมีความจำเป็นครับที่จะต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงเรื่องของการบริการสาธารณสุขบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคีเครือข่ายเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีบริการนะครับสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้วก็ต่อเนื่องที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยคือพี่ๆอสมทุกคนทุ่มเทนะครับอสมทุกคนตั้งใจนะครับเพราะว่าอสมเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลักในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนต้องขอบคุณมากๆพี่ๆอสมทุกคนแล้วก็ให้กำลังใจอสมที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีนะครับในภาวะวิกฤตเรื่องของอุทกภัยด้วยทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์กล่าวด้วยครับว่าภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบเนี่ย4แห่งด้วยกันนะครับก็มีจุดต่างๆที่เรียกว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับคุณผู้ฟังทราบไหมว่าโรคที่มีประชาชนเดือดร้อนในช่วงน้ำท่วมแน่นอนโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยที่พระนครศรีอยุธยาเนี่ยมากถึง900รายนะครับแล้วก็มีโรคทางเดินระบบหายใจโรคผิวหนังมีผื่นคันนะครับมีอาการแพ้มีโรคระบบกล้ามเนื้อมีปวดศีรษะเวียนหัวนะครับแล้วก็โรคทางเดินอาหารอุจจาระร่วงเฉียบพลันแล้วก็ถูกงูพิษกัดด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือด้วยดังนั้นครับแน่นอนว่าจากนี้นะครับทุกพื้นที่ก็จะมีการดูแลเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะฮะในทุกๆจุดของประเทศไทยที่กำลังติดตามอยู่นะครับในหลายๆพื้นที่คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่ในช่วงของการก่อติดสถานการณ์น้ำนะครับดังนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่นะครับที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวสำคัญต่างๆได้ในขณะเดียวกันครับเรื่องราวของกระทรวงคมนาคมก็เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ติดตามการอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นการบริการขนส่งขณะนี้ครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการออกประกาศขยายระยะเวลาดำเนินการด้านทะเบียนแล้วก็ภาษีรถนะครับเพราะว่าเจอน้ำท่วมหลายๆคนก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อภาษีแต่เจอน้ำท่วมด้านบริการเรื่องของใบอนุญาตขับรถแล้วก็ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประจำนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยทางด้านของการขยายระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยก็มีการขยายไปถึงนู่นเลยครับ30ตุลาคมสำหรับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงคือสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1 ถึงพื้นที่5สำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดสาขานะครับในพื้นที่ที่ประสบเหตุเรื่องของสาธารณภัยจากอุทกภัยด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับแน่นอนเรื่องสำคัญก็คือการชำระภาษีรถประจำปีหากท่านครบกำหนดชำระภาษีระหว่าง28กันยายนถึง30ตุลาคมเจ้าของรถมาชำระภาษีภายหลังช่วงเวลาที่ขยายจะถือว่าชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ออกมาดูแลนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบเรื่องของอุทกภัยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ให้กรมการขนส่งทางบกขยายเวลางานทะเบียนขยายเวลาเรื่องภาษีรถใบขับขี่ใบอนุญาตขนส่งโน่นเลยครับถึง30ตุลาคม2569นะครับยื่นทันช่วงเวลาขยายไม่เสียค่าปรับนี่คือการสรุปให้ได้ฟังเรื่องของประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนติดตามกันได้แบบนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับบอลสกันแก้วประจันวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่บอลลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่9มีวินัยที่ดีหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษพระอารามหลวง
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศหลายจังหวัดยังคงเฝ้าระวังการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำขณะที่สถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าสหรัฐจะให้คำตอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอการเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศโดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบแต่ละพื้นที่เพื่อให้การสั่งการชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนดพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในแต่ละภูมิภาคเพื่อให้การสั่งการและประสานงานมีความชัดเจนได้แก่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับผิดชอบภาคกลางนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับผิดชอบภาคเหนือนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบภาคตะวันออกและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบกรุงเทพมหานครขณะที่การช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนรัฐบาลได้ระดมอาหารถุงยังชีพและจัดตั้งโรงครัวในพื้นที่ประสบภัยพร้อมหารือว่าที่ปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานเร่งสูบน้ำและผันน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยวงเงินกว่า 165,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำโดยมีเงินกู้ร่วมด้วยซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงบประมาณสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการคลังจะหารือรายละเอียดพร้อมเตรียมปรับหลักเกณฑ์ให้ท้องถิ่นสามารถสร้างแก้มลิงเพื่อกักเก็บและผันน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งบุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะกำกับดูแลแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่ากระทรวงกลาโหมจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งการบริหารจัดการและเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือตลอดจนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์คลี่คลายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้เร่งระบายน้ำท่วมขังที่ท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมสนับสนุนรถยกสูงเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือชุมชนที่วิกฤตและเตรียมฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่หลังน้ำลด
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพมหานครว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะล่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อที่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดและได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปททั่วประเทศเร่งสำรวจและระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนภารกิจในพื้นที่โดยเน้นการจัดสรรทรัพยากรตามระดับความวิกฤตประกอบด้วยรถยกสูงสำหรับรับส่งประชาชนรถสุขาเคลื่อนที่เพื่อดูแลสุขอนามัยเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และรถบรรทุกช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้พร้อมจัดทีมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สินเพื่อนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบราชการอย่างครบถ้วนโดยยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการความช่วยเหลือร่วมกับกรุงเทพมหานครจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยกเว้นบางพื้นที่เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ฝนตกหนักได้ยุติลงแล้วและจากการตรวจสอบในเชิงพื้นที่พบว่ามีพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบ21เขตได้รับผลกระทบปานกลาง14เขตและได้รับผลกระทบสูง15เขตจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้ง21เขตสิ้นสุดลงยังคงเหลือพื้นที่ประสบสาธารณภัย29เขตโดยให้ผู้อำนวยการเขตรับผิดชอบดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550และระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยมีผลตั้งแต่วันนี้สถานการณ์น้ำตามถนนสายหลักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วกระทรวงคมนาคมจึงขอความร่วมมือประชาชนให้เคลื่อนย้ายรถที่จอดบนทางยกระดับและเปิดจุดจอดรถให้ประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบ
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในถนนสายหลักหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบนทางยกระดับและทางด่วนขนย้ายรถออกจากพื้นที่เนื่องจากเมื่อถนนกลับมาใช้งานได้ตามปกติผู้ขับขี่จะใช้ความเร็วสูงขึ้นการจอดรถบนเส้นทางดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและทรัพย์สินของประชาชนอย่างไรก็ตามประชาชนที่พื้นที่พักอาศัยยังมีน้ำท่วมและยังไม่มีที่จอดรถกระทรวงคมนาคมมีจุดจอดรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.รองรับโดยเฉพาะอาคารจอดรถรฟม.บริเวณลาดพร้าวซึ่งยังสามารถรองรับรถได้อีกหลายร้อยคันและเปิดให้จอดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดกีดขวางการจราจรเพื่อดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลดพร้อมจับคู่50เขตระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรช่วยพื้นที่ประสบภัยนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับการกลับมาเปิดทำการของหน่วยงานในวันพรุ่งนี้โดยกำหนดภารกิจสำคัญ2ด้านคือการเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางการจราจรและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ประสบอุทกภัยสำหรับภารกิจเร่งระบายการจราจรกรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจนครบาลและฝ่ายเทศกิจนำรถลากเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่กีดขวางทางสัญจรให้อยู่ในตำแหน่งที่เป็นระเบียบชิดขอบทางโดยเฉพาะในเส้นทางสายหลักได้แก่ถนนเพชรบุรีคลองตันและถนนรามคำแหงด้านการบริหารจัดการขยะได้ใช้แนวทางจับคู่เขตระหว่างเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าสนับสนุนกำลังพลรถเก็บผลขยะอุปกรณ์และเรือท้องแบนให้แก่เขตที่ประสบภัยวิกฤตโดยพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังได้กำหนดจุดรวบรวมขยะชั่วคราวและใช้เรือเข้าจัดเก็บ ส่วนพื้นที่น้ำลดอาทิถนนเพชรบุรีเขตห้วยขวางริมคลองแสนแสบและหมู่บ้านชินเขตได้ระดมกำลังเร่งดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งทันทีโดยตั้งเป้าเก็บกู้ขยะชิ้นใหญ่กระสอบทรายและขยะตกค้างบนถนนสายหลักโดยเร็วพร้อมมอบหมายสำนักอนามัยเข้าดูแลสุขอนามัยและระบบสุขาภิบาลภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องประชาชนสามารถติดตามจุดบริการรับทิ้งขยะชิ้นใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ผ่านทางช่องทางกรีนแบงคอกหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ด้านการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชาวเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วและเร่งตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในเคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยรัฐบาลมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบความปลอดภัยและจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนให้ครบถ้วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนล่าสุดการไฟฟ้านครหลวงได้ทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าแล้วหลังเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและประเมินความปลอดภัยในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนได้ครบแล้วตั้งแต่ชั้น2ขึ้นไปในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสำหรับพื้นที่ที่มีระดับน้ำท่วมสูงการไฟฟ้านครหลวงได้ปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าก่อนเร่งตรวจสอบและทยอยจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับคืนเมื่อสภาพพื้นที่มีความปลอดภัยจนกว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ครบถ้วนขณะที่กรมการจัดหางานให้บริการจัดหางานเชิงรุกหลังน้ำลดช่วยผู้ประสบภัยให้มีงานทำสร้างอาชีพสร้างรายได้
6: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานในหลายพื้นที่กรมการจัดหางานเตรียมดำเนินมาตรการช่วยเหลือในระยะฟื้นฟูภายหลังน้ำลดโดยเร่งให้บริการจัดหางานอย่างทั่วถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างและช่องทางสมัครงานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำและช่องทางออนไลน์พร้อมจัดหน่วยบริการจัดหางานเชิงรุกรวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่โมบายยูนิตเพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกรณีไม่สามารถขึ้นทะเบียนหรือรายงานตัวกรณีว่างงานและประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบและลูกจ้างประสงค์ไปทำงานในพื้นที่อื่นนอกจากนี้กรมการจัดหางานยังให้บริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายได้เสริมโดยส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านทั้งในรูปแบบรายบุคคลและรายกลุ่มตลอดจนประชาสัมพันธ์โอกาสสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระซึ่งเป็นอีกช่องทางสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้จากการประกอบอาชีพอิสระนิตยาคุณสิมรายงาน
1: และในวันนี้ที่เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองอพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนจังหวัดสมุทรสาครแจ้งอพยพประชาชนเนื่องจากในวันนี้เขื่อนแม่กลองระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจระบายน้ำเพิ่มขึ้นอีกจึงขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกคลองสาขาที่ต่ำในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วโดยเฉพาะตำบลยกกระบัดตำบลโรงเข้ตำบลหนองบัวตำบลหนองสองห้องตำบลหลักสามตำบลบ้านแพ้วตำบลสวนส้มตำบลอำแพงตำบลคลองตันและตำบลหลักสองอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีเช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงครามขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีอพยพออกจากบ้านเรือนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเด็กผู้ป่วยผู้สูงอายุเคลื่อนย้ายรถยกของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ต่ำหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านอปท.และผู้นำชุมชนหรือสายด่วน1784 ส่วนที่จังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพกลุ่มเสี่ยงทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้วให้เร่งอพยพเด็กสตรีมีครรภ์ผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงหรือจุดปลอดภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือหรือปรึกษาแผนการเดินทางและการอพยพได้ที่นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในพื้นที่ขอให้ติดตามประกาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเตือนประชาชนริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและเตรียมรับมือปริมาณน้ำจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังและตรวจสอบยึดโยงแพสิ่งก่อสร้างและสิ่งของต่างๆให้มั่นคงแข็งแรงเนื่องจากปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 8,484 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ96ของความจุอ่างจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มเติมโดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและช่วงวันพรุ่งนี้ถึง4ตุลาคมมีแผนการระบายน้ำ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปล่าสุดเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง2ตุลาคมนี้หลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
7: กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำจากเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำในเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นและยังมีน้ำไหลเข้าอ่างอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้มีปริมาณน้ำ 891.26 ล้านลูกบาศก์เมตรมีน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 612.82 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระบายน้ำอยู่ที่ 25.02 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งคาดการณ์จะยังมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั้งนี้จะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคือจะปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา115ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา230ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและวันที่2ตุลาคมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา400ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ3เมตร50เซนติเมตรถึง4เมตรคาดว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจะยังอยู่ภายในลำน้ำและยังไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำป่าสักปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ใครกำลังผ่อนบ้านหรือฝันอยากมีบ้านฟังทางนี้เพราะต่อไปนี้บ้านที่ดีอาจไม่ใช่แค่สวยหรูอยู่สบายแต่ต้องช่วยเราประหยัดพลังงานด้วยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือ GEF เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางเข้าถึงบ้านคุณภาพดีอยู่สบายและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโครงการนี้ทำ3เรื่องสำคัญคือ 1. พัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและขยายฉลากประหยัดไฟเบอร์5 2. ศึกษากลไกสินเชื่อและการเงินให้การมีบ้านประหยัดพลังงานเข้าถึงง่ายและ 3. เติมความรู้เรื่องการออกแบบบ้านและอาคารที่ช่วยประหยัดพลังงานโครงการจะเดินหน้า5ปีโดยการเคหะแห่งชาติร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้คือทำให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่บ้านสำหรับคนบางกลุ่มแต่เป็นบ้านที่ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงได้อยู่สบายค่าไฟเบาลงและช่วยโลกไปพร้อมกันแบบนี้เรียกว่าบ้านดีต่อเราและดีต่อโลกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากสหรัฐเกี่ยวกับข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกในวันอังคารนี้โดยกาตาร์ซึ่งเป็นคนกลางเจรจาจะหยิบยกข้อเสนอดังกล่าวขึ้นหารือกับสหรัฐอีกครั้งจากนั้นจะแจ้งคำตอบสุดท้ายให้กับอิหร่านนายอารักชีซึ่งในเวลานี้อยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านมุ่งเน้นประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเท่านั้นและการเปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่แจ้งไปยังสหรัฐทางนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านรวมทั้งฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยังคงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ออกมาเตือนว่าวิกฤตด้านเงินทุนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้ภายในปีนี้ผู้ลี้ภัยและผู้ที่พลัดถิ่นจากการถูกบังคับเกือบ8ล้าน3แสนคนจะไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและอาจส่งผลกระทบให้ระบบการคุ้มครองในบางประเทศถึงขั้นล่มสลายทั้งนี้ UNHCR กำลังเผชิญวิกฤตด้านเงินทุนครั้งเลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งจากการที่สหรัฐและอีกหลายประเทศปรับลดงบประมาณสนับสนุนขณะที่ข้อมูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาระบุว่า UNHCR ได้รับเงินทุนเพียงร้อยละ32ของยอดงบประมาณที่จำเป็นสำหรับปีนี้ซึ่งอยู่ที่ราว 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชากรที่อยู่ภายใต้การดูแลของ UNHCR จะเพิ่มเป็น131ล้าน2แสนคนภายในสิ้นปีนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมรุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.28 เมและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.4 เมน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 11 เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 38 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: มุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านมายังรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance เอาประเด็นและความรู้ของการพัฒนาและยกระดับชีวิตให้มีความสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจมานำเสนอกันนะครับนำเสนอกันในทุกค่ำคืนเช่นนี้หลังข่าวภาคหลัก FM 105 MHz เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองครับวันนี้พามารู้จักกับออฟฟิศซินโดรมกับการลดอาการนี้ลงได้ด้วยการยืนทำงานเพราะออฟฟิศซินโดรมนั้นจริงๆเกิดจากการนั่งนานจนเกินไปนั่นเองครับและการที่นั่งนานนั้นมันส่งผลโดยตรงต่อระบบเส้นประสาทส่วนบนระบบที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่ทำให้เราไม่สบายตัวมีความอ่อนล้าตลอดจนไปจนถึงชาอ่อนแรงลามไปตลอดทั้งแขนแน่นอนครับออฟฟิศซินโดรมเป็นอาการที่สามารถรักษาได้แต่จะเป็นการดีหากเราป้องกันไว้ไม่ให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้สำหรับคนที่ทำงานที่จำเป็นต้องนั่งทั้งวันซึ่งมีอยู่ไม่น้อยเลยนะครับในสังคมทุกวันนี้ที่จะต้องเดินทางเข้าไปออฟฟิศไปสำนักงานและใช้เวลาทั้งวันในการนั่งหรือมีโอกาสได้ยืนได้เดินน้อยเต็มทีเนี่ยนะครับออฟฟิศสมัยใหม่นั้นเขาใช้วิธีการยืนทำงานและส่งเสริมให้พนักงานยืนทำงานสลับกับนั่งไปบ้างหรืออาจจะยืนนานๆไปเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าการยืนทำงานนั้นให้ข้อดีหลายอย่างและนำมาสู่โอกาสที่จะลดอาการออฟฟิศซินโดรมนั่นเองจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาดูกันนะครับเรื่องนี้หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการทำงานที่จะลดอาการออฟฟิศซินโดรมนั้นจะทำอย่างไรในเมื่อชีวิตเราจะต้องอยู่กับเอกสารอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของต่างๆที่อยู่บนโต๊ะทำงานยืนทำงานไงครับนี่คือทางออกบนโต๊ะทำงานก็ยังคงมีเอกสารมีแล็ปท็อปมีคอมพิวเตอร์มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเรายกให้มันสูงขึ้นและปรับท่าให้สามารถยืนได้ตลอดในการทำงานอาจจะสลับกับนั่งบ้างเป็นบางครั้งนี่คือสิ่งที่เขาพิสูจน์กันมาแล้วว่าให้ข้อดีหลายอย่างผ่านงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสA&M ยืนยันว่าการยืนทำงานนอกจากจะช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมแล้วยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากถึง 46% เลยครับซึ่งผู้ที่ยืนทำงานเปิดเผยว่าหลังจากที่ใช้โต๊ะทำงานแบบยืนก็คือโต๊ะที่ยกระดับให้สูงขึ้นแล้วก็ยืนทำงานอยู่นั้นเรื่อยไปปรับเปลี่ยนทำการทำงานจากนั่งเป็นยืนทำงานพบว่าความเมื่อยล้าลดลงประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นแหมข้อดีแค่นี้ก็น่าดึงดูดใจแล้วล่ะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าความเมื่อยล้าในการทำงานหรือว่าออฟฟิศซินโดรมนั้นเป็นภัยคุกคามของมนุษย์ตอกบัตรหรือว่าผู้ที่ทำงานในสำนักงานมาหลาย10ปีแล้วเพราะออฟฟิศซินโดรมมีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานนานๆในท่าที่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องเกิดการใช้งานกล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆเป็นระยะเวลานานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ piriformis เนี่ยนะครับหลายคนก็เป็นโรค piriformis syndrome ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ฝังอยู่ลึกลงไปจากชั้นส่วนของกล้ามเนื้อ maximus gluteus บนบริเวณส่วนก้นตอนล่างๆออกมาด้านนอกหน่อยๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาการที่ไม่ใช่แค่ปวดกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อที่ปวดที่ตึงเนี่ยนะครับไปเบียดบังเส้นประสาทแล้วก็ลุกลามให้เกิดอาการชาเกิดอาการอ่อนล้าทั้งขาเลยหรือบางคนเป็นหนักเข้าก็อาจจะลามมาถึงแขนก็มีเนี่ยนะครับนี่คือความอันตรายของออฟฟิศซินโดรมที่นั่งทั้งวันก็ไม่ดีเหมือนกันการยืนทำงานช่วยในการเผาผลาญแคลอรี่ดีกว่านั่งทำงานอันนี้ก็พิสูจน์มาแล้วจากงานวิจัยชุดนี้เช่นกันเพราะการยืนทำงานช่วยเผาผลาญได้ถึง 100-200 แคลอรี่ต่อชั่วโมงส่วนถ้านั่งทำงานจะเผาผลาญได้เพียง 60-130 แคลอรี่ต่อชั่วโมงหากดูเผินๆอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับจำนวนแคลอรี่ที่เผาผลาญระหว่างการนั่งและยืนทำงานแต่ช่วงที่ยืนทำงานเนี่ยเราสามารถเพิ่มกิจกรรมขยับเขยื้อนร่างกายได้สะดวกกว่าก็คือว่าอาจจะทำอย่างอื่นไปด้วยการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นไปอีกก็ใช้แคลอรี่แถมเข้าไปอีกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดเส้นยืดสายขยับแข้งขยับขาทุก30นาทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจนำไปสู่การเผาผลาญแคลอรี่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากการยืนทำงานจะช่วยให้การเผาผลาญแคลอรี่ดีขึ้นกว่าการนั่งทำงานแล้วในด้านของอารมณ์ทำให้เรานั้นอารมณ์ดีนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นเพราะอะไรครับ พราะหากเรานั่งทำงานทั้งวันนอกจากจะทำให้เส้นเอ็นตึงกล้ามเนื้อเกร็งเสี่ยงต่อการเป็นพิริฟอร์มิสซินโดรมแล้วเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับยังส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองสมองจะทำงานช้าลงเมื่อร่างกายอยู่นิ่งนานจนเกินไปเพราะว่าสมองจะได้รับเลือดและออกซิเจนลดน้อยลงซึ่งทั้งสองสิ่งเนี่ยนะครับคือเลือดและออกซิเจนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นการปล่อยสารเคมีในสมองที่ทำให้เราอารมณ์ดีก็คือเอนโดรฟินหากเราทำงานภายใต้อารมณ์ที่ไม่ดีจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานได้ดังนั้นการยืนทำงานจึงช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้อารมณ์ดีขึ้นได้พออารมณ์ดีปุ๊บก็เพิ่มประสิทธิภาพของงานได้ดีขึ้นนั่นเองแหละครับอีกหนึ่งผลการวิจัยจากสหราชอาณาจักรกันบ้างที่ได้ทำการออกสำรวจเกี่ยวกับการยืนทำงานทั่วเกาะอังกฤษเลยล่ะครับผลการศึกษาพบว่าพนักงาน 66% เกิดพลังกระตือรือร้นมีไฟในการทำงานและมีประสิทธิภาพงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยืนทำงานเนี่ยช่วยให้งานนั้นเสร็จไวยิ่งขึ้นด้วยข้อดีหลายอย่างจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งงานวิจัยที่ยืนยันในตรงนี้เคยมีการทดลองกับพนักงาน call centerมีการแบ่งพนักงาน call center ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกให้นั่งโต๊ะทำงานกลุ่มที่2ให้ทำงานกับโต๊ะทำงานชนิดยืนผลการวิจัยพบว่าพนักงาน call center กลุ่มที่2หรือว่ากลุ่มยืนทำงานเสร็จเร็วกว่าถึง 46% จะเห็นได้ว่านอกจากการยืนทำงานช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีแล้วยังช่วยให้อารมณ์ดีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ยังลดอาการปวดหลังลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะครับอีกหนึ่งผลการสำรวจโดย CDC หรือ Center for Disease Control Prevention พบว่า 54% ของผู้เข้าร่วมวิจัยหรือว่ากลุ่มตัวอย่างการยืนทำงานเนี่ยนะครับสามารถลดอาการปวดหลังลงและลดอาการปวดต้นคอได้ด้วยเพียงแค่ลดเวลาการนั่งลง66นาทีต่อวันชั่วโมงเศษๆเท่านั้นที่ท่านเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนท่านก็ลดอาการปวดหลังและปวดต้นคอได้ 54% ยืนยันเช่นนี้ครับของกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมวิจัยกระนั้นครับเป็นที่ทราบกันดีว่าอาการปวดหลังนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานแต่เพียงอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับการใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ไม่ซัพพอร์ตท่านั่งทำงานนั่งทำงานผิดท่าผิดวิธีอะไรทำนองนี้ก็ส่งผลได้เช่นกันแหละครับในทางกลับกันบางครั้งการยืนทำงานนานเกินไปก็ไม่ดีนะครับปวดหลังได้เหมือนกันเพราะกล้ามเนื้อจะเกร็งนำไปสู่อาการเส้นเอ็นตึงอันนั้นก็จะเป็นพิริฟอร์มิสซินโดรมได้เช่นกันคืออะไรที่สุดตรงไปทางใดทางหนึ่งก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับดังนั้นหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดอาการปวดหลังได้ก็คือให้นั่งทำงานสลับกับยืนทำงานดีกว่าอย่าให้อะไรมากจนเกินไปเพื่อให้ร่างกายได้มีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวในระหว่างวันนั่นเองครับ

0: และบริการหาล้านสู่ตลาดโลกซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารปลากุเลาเค็มตากใบนราธิวาสไก่เบตงยะลาปูทะเลปัตตานีโคพันพื้นเมืองและแพะวัตถุดิบชั้นเยี่ยมของท้องถิ่นได้รับมาตรฐานอาหารสากลและอาหารหาล้านผลักดันให้เป็นพื้นที่มั่นคงทางอาหารสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจหาล้านจังหวัดชายแดนภาคใต้
1: มาถึงช่วงที่2ของงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ work life balance ยังอยู่กับผมวรรณชัยจิตทิวงศ์นะครับนำเสนอเรื่องราวของการลดโอกาสเสี่ยงจะเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยการยืนทำงานจะเห็นได้ว่าการยืนทำงานนะครับนอกจากจะเผาผลาญแคลอรี่ได้ดีกว่าการนั่งทำงานแล้วยังทำให้เราอารมณ์ดีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานงานเสร็จเร็วขึ้นงานมีคุณภาพดีขึ้นและช่วยลดอาการปวดหลังได้ด้วยข้อดีข้อสุดท้ายในที่นี้ที่จะมาฝากกันก็คือการยืนทำงานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นครับแน่นอนว่าการนั่งทำงานนานๆร่างกายของเราแทบจะไม่ได้เคลื่อนไหวเลยตลอดวันเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้ช้าลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณขาเพราะว่าเลือดดำที่จะไหลกลับเข้าสู่หัวใจในขากลับเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากการสูบฉีดของหัวใจเหมือนขาไปแต่เกิดจากการสูบฉีดโดยพลังของกล้ามเนื้อของขาที่จะฉีดเอาเลือดดำให้กลับขึ้นมาสู่หัวใจเพื่อจะวนเวียนเป็นวัฏจักรต่อไปเช่นนี้หากนั่งนานจนเกินไปกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกใช้งานการสูบฉีดเลือดกลับหัวใจก็ไม่มีประสิทธิภาพหน่วงให้ช้าลงตรงกันข้ามกับการหมั่นบริหารกล้ามเนื้อขามากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินการยืนการทำให้มีการเกร็งการใช้กล้ามเนื้ออยู่เป็นระยะเนี่ยก็จะทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดำกลับสู่หัวใจนั้นมีประสิทธิภาพและทำให้การไหลเวียนเลือดภาพรวมนั้นดีขึ้นนั่นเองนะครับใครที่นั่งนานเกินไปดังนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการเหน็บชาขานะครับดังนั้นการยืนทำงานรวมถึงการขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายไปชงกาแฟไปห้องน้ำไปเดินเล่นช่วยให้เลือดในร่างกายไหลเวียนได้ดีกว่าการนั่งทำงานอย่างแน่นอนจะเห็นได้ว่าข้อดีของการยืนทำงานนอกจากช่วยให้สุขภาพดีขึ้นแล้วประสิทธิภาพงานก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับสรุปในตรงนี้ได้ว่าการยืนทำงานนั้นมีข้อดีมากกว่าการนั่งทำงานในแง่ที่ว่าอย่างน้อยยืนทำงานช่วยลดอาการออฟฟิศซินโดรมได้เลยล่ะสิ่งสำคัญก็คือหากเราตัดสินใจเลือกวิธียืนทำงานเราก็ต้องทำให้ถูกวิธีด้วยนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำงานที่ปรับระดับด้วยมือหรือว่าเป็นอัตโนมัติก็ได้เนี่ยนะครับหรือโต๊ะปรับระดับไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อมาช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนท่าการทำงานนั่นเองไม่ว่าจะนั่งทำงานหรือจะยืนทำงานก็ตามทีทุกๆอิริยาบถควรอยู่ในท่าที่ถูกต้องด้วยนะครับและต้องขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวสลับสับเปลี่ยนท่าทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลต่อสุขภาพคำเตือนสักเล็กน้อยตรงนี้ก็คือว่าไม่ควรยืนทำงานแบบแน่นิ่งท่าเดียวนานๆยืนทำงานดีก็จริงแต่ว่ายืนต้องยืนให้ถูกต้องอย่ายืนลงน้ำหนักขาข้างใดข้างหนึ่งควรยืนลงน้ำหนักขาทั้งสองข้างให้เท่ากันและต้องขยับขยื่นอยู่อย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับและหากต้องการพักเท้าข้างใดข้างหนึ่งระหว่างการยืนทำงานควรหาอุปกรณ์เสริมมาวางใต้เท้าก็จะทำให้การยืนทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมเหมือนกันนะครับว่ายืนทำงานนานเกินไปก็จะปวดเท้าบวมเส้นเลือดขอดแล้วก็ปวดหลังได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกแล้วครับยืนก็ดีเหมือนกันแต่อย่ายืนให้นานเกินทำอะไรที่มากเกินไปก็ส่งผลเสียได้ไม่แพ้กันควรนั่งสลับกับยืนทำงานเป็นระยะนี่คือข้อสรุปร่างกายจะมีความยืดหยุ่นประสิทธิภาพดีขึ้นปิดท้ายกันที่ผลเสียของการนั่งทำงานมีการยืนยันด้วยผลงานวิจัยของ Columbia University Medical Center ว่าเราจะประสบปัญหาอย่างมากในภายหลังในระยะยาวหากเรานั่งทำงานทั้งวันเพียงท่าเดียวเป็นการทำร้ายร่างกายแบบเจ็บปวดที่สุดเลยล่ะครับเป็นการสำรวจพฤติกรรมการนั่งของกลุ่มตัวอย่าง 8,000

0: พันคนด้วยการติดตั้งเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวเป็นเวลา7วันมีการติดตามผลเป็นระยะเวลา4ปีเลยละครับผลการวิจัยพบว่าคนส่วนมากใช้เวลาไปกับการนั่งเฉลี่ย12ชั่วโมงต่อวันนับจากตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนตลอด4ปีที่ทำเช่นนี้เนี่ยมีกลุ่มตัวอย่างเสียชีวิตมากถึง340คนจาก 8,000 คนทำให้นักวิจัยค้นหาสาเหตุจนพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่นั่งทำงานติดต่อกัน30นาทีแล้วเปลี่ยนอิริยาบถจะมีอัตราเสี่ยงตายก่อนวัยอันควรน้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่นั่งทำงานต่อเนื่องหรือไม่ค่อยจะเปลี่ยนท่าเลยตลอดทั้งวันเช่นนั้นแหละครับนักวิจัยจึงสรุปว่าควรพักการทำงานทุกๆครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นการดีเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถเพราะการนั่งนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันนั่งนิ่งๆเนี่ยนะครับไม่เปลี่ยนเลยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเทียบเท่าโรคอ้วนหรือการสูบบุหรี่เลยทีเดียวล่ะครับฟังดูแล้วเห็นภัยคุกคามของการนั่งนิ่งๆทำงานทั้งวันที่น่ากลัวเลยล่ะครับในงานนี้และก็ควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วสำหรับท่านที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเป็นออฟฟิศซินโดรมและก็หลีกเลี่ยงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับฝากกันเอาไว้สำหรับประเด็นของออฟฟิศซินโดรมที่หลีกเลี่ยงได้ด้วยการยืนทำงานแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเป็นประจำสม่ำเสมอในระหว่างวันวันนี้วรรณชัยจิตวงศ์ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับฟังนำเสนอกันผ่านการยืนรายงานและจัดรายการในสถานีวิทยุนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปนั่งพักกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปมาเพื่อลดความเสี่ยงออฟฟิศซินโดรมแหละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: หามุมมองความคิดการใช้ชีวิตไปกับเราในรายการงานที่ชอบชีวิตที่ใช่ Work Life Balance

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดกุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่29กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มกฟผ.เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อพระราชทานแก่กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการนางทิชาวรวรรณปรีชาอุปนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยนางชลิดาอานันตรัมพรประธานมูลนิธิอินเตอร์ลิงค์ให้ใจและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567และ2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางศรีสุขผู้ชัยวัฒนานนท์นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะกรรมการสมาคมชุดที่37เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือจัดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เพื่อถ่ายทอดความงดงามของขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมเรียนรู้และอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
2: พลเรือเอกนเรศวงตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพุทธศักราช2569ณไอคอนลักษ์ชั้นเอ็มไอคอนสยามโดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยผู้ประพันธ์กาเพเรือพุทธศักราช2569พร้อมด้วยผู้บริหารไอคอนสยามตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีซึ่งนิทรรศการสีสันสะท้อนศิลป์ในครั้งนี้กองทัพเรือและไอคอนสยามจัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ระหว่างวันที่28กันยายนถึง8พฤศจิกายนนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความสำคัญและความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคให้ประชาชนเยาวชนตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์งานช่างศิลป์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนานโดยภายในนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเรือพระราชพิธีจำลองเต็มรูปแบบครบทั้งขบวนจำนวน52 ลำพร้อมโขนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลองซึ่งถ่ายทอดองค์ประกอบและรูปแบบการจัดริ้วขบวนเรือตามขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความวิจิตรการตาพร้อมทั้งศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประเพณีประวัติความเป็นมาและภูมิปัญญาด้านศิลปกรรมของไทยอันจะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอโทษประชาชนที่วิจารณ์เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมยืนยันจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมหลังเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่9/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยรับฟังปัญหาประชาชนและเร่งแก้ไขข้อบกพร่องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการในพื้นที่พร้อมระบุว่าไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิจารณ์พร้อมขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยืนยันจะไม่ปล่อยผ่านและจะเร่งทำทุกทางให้น้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วทั้งการสูบและเร่งระบายมวลน้ำพร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องส่วนการดูแลผู้ประสบภัยขอให้ผู้ที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาและผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยตำรวจและหน่วยงานภาครัฐพร้อมช่วยเหลือขณะที่หลังน้ำลดรัฐบาลเตรียมฟื้นฟูทั้งระบบสาธารณูปโภคและการเยียวยาโดยจะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้โดรนพระราชทานเร่งส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นช่วยประชาชน200ครัวเรือนในพื้นที่แฟลตคลองจันและเคหะร่มเกล้าบรรเทาความเดือดร้อน
3: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิและชุมชนการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้นำโดรนพระราชทานซึ่งเป็นโดรนกู้ภัยและลำเลียงทางอากาศเข้าสนับสนุนภารกิจตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังจุดที่น้ำท่วมสูงและเข้าถึงได้ยากโดยเมื่อวานนี้ปฏิบัติการตั้งแต่เวลา12 นาฬิกาถึงเวลา0 นาฬิกาของวันนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน2 ลำบินลำเลียงสิ่งของรวม6 เที่ยวบินส่งข้าวกล่อง200 กล่องน้ำดื่ม6 แพ็คและเทียน300 เล่มช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่การเคหะร่มเกล้าแล้วประมาณ200 ครัวเรือนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ใช้โดรน3 ลำบินสำรวจและประเมินสภาพพื้นที่รวม4 เที่ยวบินในช่วงเวลา19 นาฬิกาถึง0 นาฬิกาเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการตรวจการในช่วงเวลากลางคืนทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องหากประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด24 ชั่วโมงที่หมายเลข191หรือ1599ส่วนข้อมูลด้านการจราจรสามารถสอบถามได้ที่1197จุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมและหลังน้ำลดหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาด
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กำชับให้กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคฉี่หนูอย่างเข้มงวดทั้งในช่วงน้ำท่วมและช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดเนื่องจากเชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำตั้งแต่3ชั่วโมงขึ้นไปรวมถึงเข้าทางตาจมูกและปากจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ในช่วงน้ำท่วมควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำโดยไม่จำเป็นหากจำเป็นควรรักษาสุขอนามัยสวมรองเท้าบูท ิดบาดแผลด้วยพลาสเตอร์กันน้ำรีบอาบน้ำล้างตัวด้วยสบู่ทันทีหลังขึ้นจากน้ำและจัดเก็บอาหารรวมถึงขยะให้มิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งอาหารของหนูและช่วงหลังน้ำลดควรสวมรองเท้าบูทและถุงมือยางขณะทำความสะอาดบ้านหรือขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันการสัมผัสโคลนปนเปื้อนและป้องกันของมีคมสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อมักเริ่มแสดงอาการภายใน 5-14 วันหรืออาจนานถึง30วันโดยจะมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณน่องโคนขาหรือหลังและตาแดงหากมีอาการดังกล่าวหลังสัมผัสน้ำขอให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติการลุยน้ำทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าการรับประทานยาป้องกันโรคต้องอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นโดยจะพิจารณาเฉพาะผู้มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ต้องแช่น้ำเป็นเวลานานอาสาสมัครหรือผู้เก็บขยะและซากสัตว์ห้ามประชาชนซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถยกเลิกคืนเงินได้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานที่พักแรมพ.ศ.เพื่อขอความเห็นชอบในหลักการเพื่อปรับกฎหมายให้ทันกับรูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยจะให้ที่พักรูปแบบใหม่ทั้งโฮสเทลบูติกโฮเทลโฮมสเตย์รวมถึงที่พักในลักษณะเศรษฐกิจแบ่งปันสามารถเข้าสู่ระบบได้ง่ายขึ้นโดยมีหลักการสำคัญคือไม่ใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทแบ่งการกำกับดูแลตามขนาดและความเสี่ยงตั้งแต่การแจ้งเตือนขึ้นทะเบียนจนถึงการขอใบอนุญาตขณะเดียวกันจะมีการนำระบบใบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการขนาดใหญ่เพื่อลดการขอใบอนุญาตจากหลายที่หลายหน่วยงานโดยเพิ่มความคุ้มครองให้ผู้ใช้บริการหากที่พักหรือบริการไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกการเข้าพักการจองได้โดยขอคืนเงินได้ตามเกณฑ์สำหรับเป้าหมายการปรับกฎหมายครั้งนี้คือการเปลี่ยนจากการใช้มาตรฐานเดียวกับที่พักทุกประเภทมาเป็นการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับขนาดลักษณะและระดับความเสี่ยงของกิจการเพื่อเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยและที่พักรูปแบบใหม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องลดใบอนุญาตและขั้นตอนที่ซับซ้อนขณะเดียวกันต้องไม่ลดมาตรฐานด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลในการกำกับดูแลที่ครบถ้วนขึ้นและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยวในระยะยาวผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมบังคับใช้มาตรฐานมอกควบคุมแผงโซลาเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอนป้องกันไฟดูดไฟรั่วเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่ติดตั้งโซลารูฟท็อป
5: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนต้องเป็นไปตามมาตรฐานพุทธศักราชเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลป้องกันผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองรับการขยายตัวของการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปทั้งภาคประชาชนและภาครัฐสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงกำหนดให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนซึ่งไม่รวมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก61,730เล่ม2ปี2567ซึ่งครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยที่สำคัญเช่นระบบไฟฟ้ากระแสไฟไหลย้อนและกรณีอุปกรณ์ภายในเกิดความร้อนผิดปกติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟดูดไฟรั่วความร้อนสะสมและไฟไหม้สร้างหลักประกันให้ประชาชนมั่นใจว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่นำมาติดตั้งมีคุณภาพและผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอได้เตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการแล้วคาดว่าจะมีผู้ผลิตและผู้นำเข้าประมาณ200รายที่พร้อมดำเนินการตามมาตรฐานดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงดีอียืนยันข่าวครม.อนุมัติงบ497ล้านบาทซื้อเทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ AI เป็นข่าวปลอมพร้อมเตือนผู้แชร์ข้อมูลบิดเบือนเสี่ยงผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ชี้แจงกรณีมีการเสนอข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการยกระดับระบบพยากรณ์อากาศด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI งบประมาณ497ล้านบาทในปีงบประมาณ2570โดยยืนยันว่าเป็นข้อมูลเท็จและบิดเบือนความจริงทำให้ประชาชนเกิดความสับสนปลัดกระทรวง DE เผยข้อเท็จจริงว่าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมและ AI ร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA หรือ NOAA ดังกล่าวนั้นเป็นเพียงโครงการนำร่องทดลองใช้ระยะเวลา3เดือนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายและได้เสร็จสิ้นระยะเวลาทดลองไปแล้วทั้งนี้กระทรวง DE จึงขอเตือนประชาชนและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลบิดเบือนดังกล่าวโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์มีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว WAM ของทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE รายงานว่าเชคมูฮัมหมัดบินซายิดอานนายานประธานาธิบดี UAE หารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและความท้าทายในภูมิภาคตะวันออกกลางกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยฮูของอิสราเอลระหว่างการเดินทางเยือน UAE โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเปิดเผยว่าภารกิจการเยือน UAE ของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในครั้งนี้เป็นไปตามคำเชิญของประธานาธิบดี UAE เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหารือเกี่ยวกับปัญหาในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดี UAE แจ้งเตือนนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก่อนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ได้ถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลระบุว่ารายงานข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันในวันนี้ที่ยืนยันว่านับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไต้หวันได้รับการยืนยันหลายครั้งเกี่ยวกับนโยบายของสหรัฐที่มีต่อไต้หวันและการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งนี้จีนพยายามเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารให้แก่ไต้หวันหลายครั้งและสหรัฐยอมที่จะชะลอการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีมูลค่ากว่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อนพร้อมยืนยันกับผู้นำจีนว่าจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนางเคซี่คอสเทลโลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์อนุมัติการแก้ไขร่างกฎหมายการลงโทษจำนวน2ฉบับซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติของนิวซีแลนด์ในการติดตามและขัดขวางการค้าบุหรี่ที่ผิดกฎหมายโดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะกำหนดความผิดฐานละเมิดกฎว่าด้วยบรรจุภัณฑ์ยาสูบซึ่งมีโทษปรับเป็นเงิน 2,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์และมีโทษจำคุกสำหรับการลักลอบนำเข้าจาก6เดือนเป็น7ปีขณะเดียวกันรัฐบาลนิวซีแลนด์ยังมีแผนที่จะปรับโทษสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับอัตราโทษสำหรับการฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารที่ชนะอันวีฟาฮานจากอินโดนีเซียมา2เกมรวดลงสนามพบกับโลเคียนยิวจากสิงคโปร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าวิวกุลวุฒิโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป2เกมรวด 21-12 และ 21-16 คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ทัพแบดมินตันไทยในรอบ56ปีขณะที่การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวาริศวงทองหัสชัยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากแข่งครบ12แมตช์เป็นผู้ชนะแมตช์3ครั้งเก็บคะแนนรวมได้128คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยเหรียญเงินเป็นของจีนที่ชนะแมตช์2ครั้งทำได้114คะแนนและเหรียญทองแดงปากีสถานทำได้100คะแนนการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายทีมไทยที่ชนะเวียดนามมาแบบขาดลอย2-0เซตวันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะมาเลเซียไป2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่7ต่อจากปี1998 2002 2006 20102014และ2022โดยธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและอุทธินันท์คำเสนอให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าหลังจากพลาดเหรียญทองในประเภททีมชุดชายก็ได้นำข้อผิดพลาดมาปรับแก้ไขโดยเน้นการแก้เกมด้วยการบล็อกให้ห่างเน็ตและกลับมาเอาชนะในการแข่งขันวันนี้ได้สำเร็จ
9: สำหรับเหรียญทองเหรียญนี้แล้วพวกเราก็มอบให้กับคนไทยทั้งประเทศครับหลังจากเหรียญทีมชุดที่เราพลาดไปก็มีความกดดันนะครับแต่เราก็ทำกันบ้านเพื่อที่จะเก็บเหรียญนี้ให้ได้ครับก็พยายามดูข้อผิดพลาดจากแมตช์ที่แล้วแล้วก็นำมาปรับใช้ครับแก้เกมเพื่อที่จะเจอเขาในวันนี้ครับ
10: ก็การแก้เกมผมคือบล็อกให้ห่างออกมานิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้พอโดนแล้วมันจะไม่โอเวอร์เงี้ยครับพอเราแก้เกมนี้ปุ๊บแล้วบางจังหวะที่เขาเตะไกลแล้วก็มาเกี่ยวเงี้ยครับเราแก้จุดนี้มาทำกันบ้านมาแล้วเราก็มาใช้แล้วมันทำได้เงี้ยเราก็เลยเล่นกันได้ตามที่เรานัดกันไว้เลยครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้กำลังใจพวกผมทุกคนครับพวกเราทำได้แล้วครับ
8: ส่วนการแข่งขันมวยสากลรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงโฟกัสนัทนิชาจงโปร่งกลางพบซึกิมินามิกินักชกญี่ปุ่นเจ้าภาพผลการแข่งขันปรากฏว่านัทนิชาชนะคะแนนนักชกจากญี่ปุ่นไปได้3-2การันตีเหรียญเงินผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับปังโชจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ขณะที่การแข่งขันกีฬาพาเดลซึ่งเป็นชนิดกีฬาใหม่ที่บรรจุเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026เป็นครั้งแรกเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในรอบแรกประเภทหญิงคู่นาตาลีนาคประเสริฐและดาเรศศรีรุ่งเรืองจับคู่เอาชนะคู่จากคูเวตไป2-0เซตด้วยสกอร์7-5และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จโดยจะไปพบกับคู่จากซาอุดิอาระเบียด้านประเภทชายคู่รอบ2อันนบราเวลกับสเตฟาโนมอร์โชล่านักกีฬาพาเดลทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนต้านไม่ไหวพ่ายคู่จากญี่ปุ่น0-2เซตด้วยสกอร์4-6และ2-6ส่งผลให้คู่ชายไทยจบการแข่งขันในเอเชียนเกมไว้ที่รอบนี้ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมผลงานของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026หลังการแข่งขันผ่านมาครึ่งทางว่านักกีฬาทีมชาติไทยยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและทีมชาติไทยยังมีลุ้นอีกหลายเหรียญรางวัลซึ่งเชื่อมั่นว่านักกีฬาทุกคนจะสู้อย่างเต็มที่และทำตามเป้าหมายได้สำเร็จสำหรับปัญหาต่างๆทั้งการเดินทางห้องพักสามารถแก้ไขได้อย่างวันต่อวันและเข้าที่มากขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอื่นๆต่อเนื่องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์หลังการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระบุว่ามีการประท้วงผลการแข่งขันโดยเริ่มจากทีมญี่ปุ่นที่ยื่นประท้วงทีมจีนจากจังหวะการรับส่งไม้ที่มองว่าอาจมีการล้ำหรือคร่อมเส้น จากนั้นทีมชาติไทยก็ได้ยื่นประท้วงด้วยเช่นกันแต่ไม่เป็นผลเนื่องจากยื่นเรื่องหลังพ้นกรอบเวลา30นาทีก่อนที่สุดท้ายผลการแข่งขันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2026ล่าสุดทีมชาติไทยรั้งอยู่อันดับ5ของตารางมี12เหรียญทอง8เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงโดยอันดับ1ยังคงเป็นจีนมี140เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่น43เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองผานิชคาดนาครายงาน
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
13: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
14: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เมโทรไลฟ์สไตล์เมโทรไลฟ์สไตล
1: ์รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ต่างประเทศวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญของโลกกับรายการ World in Perspective ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการ World in Perspective ครับวรรณชัยจิตทิวงดำเนินรายการครับนำเสนอเรื่องของสถานการณ์โลกครับอัปเดตกันเป็นประจำเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณทางสวทครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 และ FM 95.5เมื่อวานพูดเรื่องของความทะเยอทะยานโดนัลด์ทรัมป์กับการยึดครองกรีนแลนด์ของสหรัฐอเมริกาและก็มีการตกลงก่อให้เกิดดีลกันแล้วในช่วงเวลาล่าสุดนะครับกับผู้นำแล้วก็ทางฝั่งของเดนมาร์กเนี่ยนะที่ทำให้ตอนนี้เนี่ยกรีนแลนด์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้นะครับเพื่อที่จะตอบสนองความมั่นคงในเรื่องของทรัพยากรและภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองครับและก็ขณะเดียวกันก็คลายความกังวลว่าอเมริกาจะก้าวร้าวไปมากกว่านี้ในการใช้กำลังทหารเข้าบุกยึดครองด้วยดีลที่อลุ่มอล่วยทำให้การเข้าไปควบคุมกรีนแลนด์นั้นเป็นไปได้ด้วยวิธีทางที่ค่อนข้างสันติครับอีกหนึ่งฝากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความทะเยอทะยานของอเมริกาในการที่จะเข้าไปยึดครองเช่นกันในยุคที่ไม่น่าเชื่อว่ายังคงหลงเหลือเซนติเมนต์ของการเป็นจักรวรรดินิยมแบบนี้นะครับก็คือเวเนซุเอลาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์หมายปองจะให้เป็นแหล่งความมั่นคงพลังงานของสหรัฐอเมริกาในฐานะที่ประเทศแห่งนี้นั้นมีพลังงานฟอสซิลฟิวหรือว่าน้ำมันเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะและทำให้ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหลังจากที่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการบุกเข้าจับกุมนิโคลัสมาดูโรแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเข้าไปยึดน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาแล้วนะครับรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นอย่างไรจะมาส่องโดนัลด์ทรัมป์กับความทะเยอทะยานในการเข้ายึดครองน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลากันครับคุณผู้ฟังครับเมื่อ28สิงหาคมที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแล้วนะครับว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยและประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาเดนซี่โรดริเกสทำดีลข้อตกลงให้สหรัฐอเมริกาสามารถควบคุมน้ำมันสำรองกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลได้แล้วรายละเอียดอาจจะยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่าดีลนี้จะเกี่ยวพันกับ17แหล่งน้ำมันสำรองสำคัญในเวเนซุเอลารัฐบาลสหรัฐอธิบายนะครับว่าจะร่วมมือกับหุ้นส่วนบริษัทธุรกิจเอกชนในการเข้าไปใช้ประโยชน์จากพลังงานสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ข้อตกลงกับเวเนซุเอลานะครับดีลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็ว่าได้นี่คือข้อความที่โดนัลด์ทรัมป์เขียนเอาไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อฉลองการประกาศครั้งนี้อะไรที่พูดและอะไรทำให้ดีลใหม่มีความหมายสำหรับความสัมพันธ์สหรัฐเวเนซุเอลาเกี่ยวกับน้ำมันเนี่ยนะครับก็จะมาดูกันในส่วนนี้ครับรายงานดีลเกี่ยวกับ 65,000 ล้านบาร์เรลของน้ำมันสำรองเวเนซุเอลาในปี2023รัฐบาลสหรัฐประเมินนะครับว่าเวเนซุเอลามีน้ำมันสำรอง 303,000 ล้านบาร์เรลแต่นักวิเคราะห์บางท่านนะครับก็บอกว่ามีคำถามเหมือนกันว่า 65,000 ล้านบาร์เรลที่ทรัมป์ประกาศอาจจะไม่ใช่จำนวนที่แท้จริงคาดการณ์นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจทำให้เกิดมีสีสันขึ้นมานะครับว่ามันจะช่วยติดเครื่องยนต์เศรษฐกิจสหรัฐแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็วิจารณ์ว่า 65,000 ล้านบาร์เรลนั้นไม่มีอะไรมากเลยมีความสำคัญเพียงนิดน้อยเท่านั้นเป็นแค่ปริมาณที่โดนัลด์ทรัมป์แน่ใจว่าจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเดินไปข้างหน้าได้ซึ่งมีผลอย่างไรต่อการจัดการน้ำมันสหรัฐตรงนี้ก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าดีลมีปริมาณมากกว่า2เท่าของน้ำมันสำรองของสหรัฐนี่คือสิ่งที่โดนัมพูดเขามั่นใจว่าดีลนี้เนี่ยมีน้ำมันมากมายเหลือเกินนะครับแต่ในความเป็นจริงไม่ได้มีมากขนาดนั้นรัฐบาลสหรัฐประเมินนะครับว่าน้ำมันสำรองสหรัฐเนี่ยทุกวันนี้กำลังลดลงไปอยู่ที่ประมาณ 46,000 ล้านบาร์เรลในช่วงสิ้นปี2024เพราะฉะนั้นดีลนี้ 65,000 ล้านบาร์เรลเนี่ยก็สูงกว่าน้ำมันสำรองสหรัฐนะครับจะเป็นการปูทางสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของสหรัฐอย่างสำคัญเลยทีเดียวรัฐบาลสหรัฐเนี่ยปฏิบัติการต่อน้ำมันสำรองมีการใช้จ่ายน้ำมันเร่งด่วนเพื่อช่วยให้แน่ใจในการใช้น้ำมันภายในประเทศนั้นมีความมั่นคงไม่ขาดแคลนไปได้แต่สต็อกน้ำมันก็ลดน้อยลงไปนะครับด้วยน้ำมันเพียง289ล้านบาร์เรลอยู่ในที่จัดเก็บที่ออกแบบให้จัดเก็บได้มากถึง714ล้านบาร์เรลก็คือค่อนข้างเกือบจะเข้าขั้นแห้งขอดแล้วนะครับ โดนัลด์ทรัมป์ชี้นะครับว่าดีลวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจะช่วยฟื้นฟูสถานการณ์น้ำมันสำรองของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงไปทุกขณะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1982เลยครับในปีนี้ครับปี2026เราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเกินจริงของเวเนซุเอลาและความสัมพันธ์ด้านพลังงานกับสหรัฐนะครับเพราะนับตั้งแต่ปี2013เวเนซุเอลานำโดยประธานาธิบดีสังคมนิยมนะครับนิโคลัสมาดูโรผู้ซึ่งเพิ่งจะถูกจับกุมไปเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยและเป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าทำการเลือกตั้งที่ขัดแย้งและลงโทษขั้นรุนแรงต่อนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโดนัลด์ทรัมป์และนิโคลัสมาดูโรนั้นปะทะกันบ่อยครั้งทรัมป์เนี่ยกล่าวหาผู้นำเวเนซุเอลาว่าส่งพ่อค้ายาเสพติดเข้าไปในอเมริกาขณะที่มาดูโรก็กล่าวหาทรัมป์เหมือนกันว่าเป็นพวกแทรกแซงต่างประเทศเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายในของเวเนซุเอลาอยู่เรื่อยไปความขัดแย้งของทั้งสองผู้นำนั้นมุ่งหน้าสู่จุดที่ยากที่จะประนีประนอมได้มกราคมปีนี้ครับเรือรบสหรัฐเคลื่อนมาอยู่นอกชายฝั่งเวเนซุเอลาและโดนัลด์ทรัมป์ก็สั่งการลักพาตัวนิโคลัสมาดูโรรวมถึงสั่งจำคุกผู้นำท่านนี้นะครับในขณะนี้เนี่ยมาดูโรนั้นรอการไต่สวนข้อหาเกี่ยวพันกับยาเสพติดและการค้าอาวุธณศาลนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับหลังจากที่สหรัฐโจมตีเวเนซุเอลานั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็หนุนอดีตรองประธานาธิบดีให้ขึ้นมานะครับโรดริเกสเนี่ยเป็นผู้นำรัฐบาลเวเนซุเอลาคนใหม่แต่เธอเองก็ไม่ได้เอนจอยกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์เพราะสหรัฐนั้นยังคงควบคุมการส่งออกน้ำมันของเวเนซุเอลาอย่างไม่มีข้อกำหนดมีการวิจารณ์ประเด็นรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่กดดันโรดริเกสเนี่ยให้เชื่อฟังแล้วก็ทำตามความต้องการโดยใช้คำขู่นะครับว่าหากเธอไม่ทำอะไรที่ถูกต้องเธอกำลังจ่ายราคาที่แพงมากและบางทีอาจจะมากกว่าที่นิโคลัสมาดูโรจ่ายสิ่งนี้ทำให้เธอไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยครับกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การปฏิบัติที่มีต่อผู้นำคนนี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เองก็สนับสนุนมากับมือด้วยอะไรที่ทำให้โดนัลด์ทรัมป์นะครับอ้างกรณีน้ำมันเวเนซุเอลาก็เข้ายึดครองด้วยทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ขัดต่อค่านิยมและความชอบธรรมใดๆก็ตามที่ประชาคมโลกเขามองไว้ผู้เชี่ยวชาญประนามนะครับการแทรกแซงเวเนซุเอลาว่าผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่รัฐบาลสหรัฐของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอ้างว่าแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลานั้นเป็นเสาหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศในอเมริกาใต้นำไปสู่การโจมตีวันที่3มกราคมโดนัลด์ทรัมป์และพันธมิตรเนี่ยโต้แย้งนะครับว่าการใช้น้ำมันเวเนซุเอลาเป็นของสหรัฐเนี่ยเนื่องจากว่าประวัติศาสตร์ในยุคต้นของการสำรองน้ำมันในประเทศนั้นบ่งบอกว่าเวเนซุเอลาปฏิบัติไม่เหมาะสมต่อบริษัทเอกชนของสหรัฐที่เข้าไปช่วยให้กิจการน้ำมันเวเนซุเอลานั้นกระเตื้องขึ้นมาได้โดยประณามความพยายามของรัฐบาลเวเนซุเอลานะครับที่ปฏิบัติได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ควรจะทำก็คือยึดนะครับทรัพย์สินของบริษัทน้ำมันเอกชนอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นของรัฐหรือ nationalization เนี่ยอุตสาหกรรมพลังงานฟอสซิลก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกยึดครองไปเป็นของรัฐบาลเวเนซุเอลาก็เปรียบเสมือนการยึดทรัพย์สินของสหรัฐโดยพลักการนั่นเองครับนี่คือข้อที่โดนัลด์ทรัมป์อ้างนะครับว่าเวเนซุเอลานั้นสมควรแล้วที่จะโดนยึดครองน้ำมันสำรองไปในช่วงปีนี้แล้วก็พอกันทีครับกับการที่อเมริกาจะอุ้มอร่วยธันวาคมปีที่ผ่านมาครับโดนัลด์ทรัมป์สั่งบล็อกนะครับรอบประเทศเวเนซุเอลาเลยคือไม่ให้เวเนซุเอลานั้นขายน้ำมันได้เพราะว่าแหล่งน้ำมันนั้นเป็นแหล่งรายได้สำคัญและเป็นเส้นโลหิตใหญ่ของเศรษฐกิจเวเนซุเอลานะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงกล่าวหาเวเนซุเอลาต่อไปว่าขโมยแหล่งน้ำมันจากสหรัฐนะครับที่ปรึกษาของทรัมป์สตีเฟนมิลเลอร์เรียกการกระทำว่าเป็นขโมยที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่งคั่งและทรัพย์สินของคนอเมริกันแต่สิ่งนี้แตกต่างจากมุมมองของประชาคมโลกครับเพราะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นให้อธิปไตยแก่ประเทศเหนือทรัพยากรของพวกเขาและปกป้องมันจากการถูกขูดรีดจากต่างประเทศนั่นหมายความว่าทรัพย์สินใดๆที่เวเนซุเอลามีก็เป็นความชอบธรรมของประเทศแห่งนี้ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองครับครั้นพอสงครามสหรัฐอิหร่านเริ่มต้นขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยเกือบ1ใน5ของน้ำมันโลกแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั้นเดินทางผ่านช่องแคบนี้ก่อนที่จะเกิดสงครามครับ การปิดช่องแคบส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกรวมทั้งในสหรัฐนะครับซึ่งผู้ออกเสียงเลือกตั้งจะออกไปเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนปีนี้สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมเดี๋ยวจะมาดูกันในช่วงหน้าครับว่าดีลน้ำมันสหรัฐเวเนซุเอลาครั้งนี้เนี่ยมีความหมายอะไรต่อวอชิงตัน
3: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: อาเซียนมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการทำงานการศึกษาการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศช่วยให้เราเข้าถึงบริการต่างๆได้ง่ายขึ้นเศรษฐกิจดิจิทัลปัจจัยสำคัญเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6: พายุรุนแรงคลื่นความ

0: ราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้ระหว่างรับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงควบคุมแหล่งน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาแล้วก็รวมถึงควบคุมทิศทางการดำเนินนโยบายผ่านการข่มขู่ผู้นำคนใหม่ก็คือโรดริเกสนะครับโดยวอชิงตันเนี่ยควบคุมแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลาแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการตักตวงผลประโยชน์นะครับในช่วงที่จะถึงก่อนวันเลือกตั้งกลางเทอมครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวที่เมืองแลนเวแกนต์เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในเวเนซุเอลาเรากำลังเอาน้ำมันจำนวนมหาศาลจากเวเนซุเอลาแล้วก็เราทำได้นะครับมอบความเจริญยิ่งใหญ่แก่พวกเขาด้วยเรากำลังเอาน้ำมันจำนวนมหาศาลจากเวเนซุเอลาขณะเดียวกันเราก็ได้มอบความเจริญที่ยิ่งใหญ่แก่พวกเขาด้วยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสายเหี่ยวครับนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์มองว่ากรอบการดีลน้ำมันคือชัยชนะนะครับของนโยบายโดนัลด์ทรัมป์อเมริกาต้องมาก่อนหรือว่าอเมริกา firstแสดงให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความชัดเจนมากในการที่จะผลักดันแนวทางอเมริกา First Policy รักษาน้ำมันสำรองให้มีความแน่นอนไว้และรักษาต้นทุนให้อยู่ในระดับต่ำโดยยืนยันนะครับว่าดีลน้ำมันครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ร่วมแก่เวเนซุเอลาด้วยนะครับเพราะข้อตกลงนั้นจะช่วยเพิ่มการลงทุนเอกชนให้เข้าไปในประเทศเป็นการก่อร่างสร้างเศรษฐกิจเวเนซุเอลาและเดลซี่โรดริเกสนะครับผู้เป็นผู้นำคนใหม่ของเวเนซุเอลานะครับตอบสนองดีลนี้อย่างไรใน Telegram ของเธอเรียกร้องข้อตกลงประวัติศาสตร์โดยระบุว่ามันจะก่อผลสำคัญคือฟื้นคืนชีพของชาติเราจะอำนวยความสะดวกนะครับการไหลเวียนสำคัญด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและประกอบสร้างใหม่ในโครงสร้างสำคัญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเวเนซุเอลาเนี่ยต่อสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจมานานแล้วนะครับอันเป็นเหตุให้ขาดแคลนซัพพลายขั้นพื้นฐานและก่อให้เกิดเงินเฟ้อคนเวเนซุเอลาเกือบ8ล้านคนต้องย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาครับเนื่องจากทนไม่ไหวแล้วนะครับกับการกดขี่ทางการเมืองที่มีอยู่ในระบอบเผด็จการรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เป็นผลพวงตามมาข้าวของราคาแพงว่างงานกันทั่วๆและยังมีการคอร์รัปชันของรัฐบาลอย่างชนิดที่ไม่เกรงใจใครเลยเนี่ยนะครับการบริหารจัดการที่ผิดพลาดในอุตสาหกรรมของรัฐบาลรวมทั้งภาคน้ำมันและเหมืองแร่ทำให้คนนั้นต้องสิ้นหวังต่อประเทศแห่งนี้เป็นหนึ่งในเหตุผลนะครับที่เศรษฐกิจตกต่ำมาต่อเนื่องจนถึงวันนี้อีกเหตุผลหนึ่งก็คือปัจจัยภายนอกประเทศก็คือการแซงชั่นหรือการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงของสหรัฐนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเวเนซุเอลาอย่างสำคัญเลยแต่ในยุคของโรดริเกสยุคนี้นะครับเธอรณรงค์การลงทุนเอกชนในอุตสาหกรรมเธอต้องการที่จะสร้างประสิทธิภาพแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปในขั้วตรงข้ามจากความผิดพลาดที่เวเนซุเอลาเคยเดินมาในอดีตครับรัฐบาลของเธอประเมินว่าดีลวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานั้นจะเป็นภาษีรวม209,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ200,000ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะทำให้เวเนซุเอลาได้มานะครับซึ่งเงินเหล่านี้และจะได้อีก100,000ล้านดอลลาร์ในการลงทุนที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปรัฐบาลเธอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สำรองน้ำมันนะครับนาน100ปีเพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่เวเนซุเอลาจะได้ในทางเศรษฐกิจ100ปีนี่ยาวนาน1ศตวรรษเลยนะครับไม่ต่างจากลัทธิล่าอาณานิคมหรือเปล่านะครับวอชิงตันเนี่ยมีประวัติยาวนานเรื่องการแทรกแซงในละตินอเมริกาอยู่แล้วและโดนัลด์ทรัมป์ก็อ้างว่าการแทรกแซงนะครับแล้วก็การครอบงำละตินอเมริกานั้นเป็นเหมือนกับนิวแฮมเชียร์ตะวันตกก็คือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายมอนโรด็อกทรีนหรือการยึดครองทรัพยากรที่ทำในช่วงการล่าอาณานิคมนั่นเองนะครับก็คือมหาอำนาจตะวันตกเนี่ยใช้วิธีการในการเข้าครอบงำแล้วก็ครองทรัพยากรของประเทศที่ตกเป็นผู้ถูกล่านั่นเองครับถ้าจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคล่าอาณานิคมกลับชาติมาเกิดในสหรัฐอเมริกาก็คงจะไม่ผิดนักเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้จงใจจะเข้าไปครอบครองน้ำมันสำรองในเวเนซุเอลาเพียงประเทศเดียวเท่านั้นแต่มีอีกหลายประเทศที่โดนัลด์ทรัมป์พูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไม่ว่าที่ใดที่มีสำรองน้ำมันเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ต้องการทั้งนั้นเลยในปี2011นะครับทรัมป์เคยพูดไว้ครั้งหนึ่งว่าควรใช้กำลังทหารขุดเอาน้ำมันจากประเทศอื่นเสียทีและพูดถึงการแทรกแซงลิเบียด้วยว่าน่าจะเป็นช่องทางในการที่อเมริกาจะได้น้ำมันสำรองนั้นมาด้วยรวมถึงการอ้างนะครับว่าสหรัฐเนี่ยเข้ายึดคร

องอิรักเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของแผนการนี้พอถึงเทอมที่2ครับโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความตั้งใจเหมือนกันที่มีต่ออิหร่านและสุดท้ายก็นำมาสู่การเข้าโจมตีอิหร่านนะครับปิดช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็เอาน้ำมันนี่แหละครับคือยุคที่จะบอกว่าเป็นยุคของการมุ่งสู่ผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแท้จริงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศของมหาอำนาจที่เริ่มที่จะไม่ค่อยศรัทธาหรือว่าเชื่อถือในความร่วมมือระหว่างประเทศหรือกรอบการรวมตัวที่จะนำมาสู่ความมั่งคั่งร่วมกันการค้าเสรีนะครับการลงทุนที่เสรีการเคลื่อนย้ายไปมาของทรัพยากรที่เสรีนั้นกำลังจะกลายเป็นอดีตไปในแง่ของอุดมการณ์ของผู้นำของโลกในยุคนี้ครับที่ผ่านมานั้นอาจจะเหนื่อยหน่ายแล้วเหลือเกินนะครับกับการที่เปิดเสรีแล้วเนี่ยทำให้ประเทศของตัวเองเนี่ยต้องเสียประโยชน์กันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยถึงเวลาที่จะต้องเอาคืนสักทีหนึ่งนะครับสมควรแล้วที่จะต้องรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ก่อนกับส่วนคนอื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึ่งถ้าเป็นไปได้ก็ใช้กำลังบังคับเข้าครอบครองเลยนะครับแล้วก็ตักตวงเอาทรัพยากรเหล่านั้นเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งให้กับประเทศชาติของตนเองไว้ก่อนล่ะครับเมื่อถึงเวลานั้นเดี๋ยวค่อยมาออกแบบระบบกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ระบบใดๆก็ตามที่มันจะมีเนี่ยมันต้องเป็นระบบที่ serve national interest นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้นำมหาอำนาจหลายๆประเทศนำโดยโดนัลด์ทรัมป์ขยับขึ้นมานะครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเราเองต้องอยู่ในโลกลักษณะนี้ให้ได้แล้วต้องปรับตัวให้ได้จริงๆในความขัดแย้งในความระแวงแล้วก็ในการแข่งขันที่เกิดขึ้นในภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เริ่มที่จะแอบอิงเข้าสู่ฝากของฝั่งขวามากขึ้นทุกทีแล้วในวันนี้นี่คือเรื่องราวของ World in Perspective ในวันนี้ครับกับวรรณชัยจิตที่วงต้องลาไปก่อนนะครับเพื่อจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: กรมชลประทานเตือนประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำเพิ่มสูงหลังทยอยเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนแม่กลองเป็น 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี
8: ้กรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำบริเวณท้ายเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสำนักงานชลประทานที่13ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนวันพรุ่งนี้เวลา 6 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วในเวลา 12 นาฬิกาปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกสั่งการวางแผนบริหารจัดการแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นแจ้งเตือนและอพยพประชาชนล่วงหน้าน
9: ายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยสั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำ และวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจัดตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่ด้านนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ปภ.ทั้ง3จังหวัดนำแผนป้องกันภัยมาวางแผนร่วมกันโดยให้คิดไปถึงกรณีหากเกิดเหตุรุนแรงต้องครอบคลุมการเตรียมความพร้อมด้านการคมนาคมและการเคลื่อนย้ายยานพาหนะให้เตรียมแผนเยียวยาหลังเกิดภัยโดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นหลักพร้อมสนับสนุนการขยายวงเงินงบประมาณทดรองราชการหากพื้นที่มีไม่เพียงพอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสในพื้นที่3อำเภอจังหวัดนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งยกของขึ้นที่สูงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยขั้นสูงผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอบางกรวยเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทางนี้การแจ้งเตือนเน้นย้ำเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำให้เร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยและเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนในพื้นที่และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
1: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
0: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
1: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกาากับอานนท์นันตะสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6 จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา6 จังหวัดระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับสูงขึ้นประมาณ 1-1.20 เมตร
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าสทนช.ออกประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังฝนตกหนักในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ1 เมตรถึง 1.20 เมตรพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาสิงห์บุรีบริเวณอำเภอพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีและอินบุรีอ่างทองบริเวณอำเภอเมืองอ่างทองชัยโยป่าโมกและวิเศษชัยชาญพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอบางซ้ายเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินลาดบัวหลวงและบางไทรปทุมธานีบริเวณอำเภอสามโคกและเมืองปทุมธานีและนนทบุรีบริเวณอำเภอเมืองนนทบุรีบางกรวยและปากเกร็ดทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมแนวคันริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมวางแผนบริหารจัดการและพร่องน้ำในแหล่งเก็บกัก พื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดพังงาเร่งสูบน้ำท่วมขังผิวจราจรบนถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกัวหลังเกิดฝนตกหนัก
9: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนเพชรเกษมบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าซึ่งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลักโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนนบริเวณหน้าหนองมูลตะกัวลดลงแล้วแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรฝั่งหนองมูลตะกัว2ช่องจราจรซึ่งรถสามารถสัญจรได้เพียง1ช่องจราจรและต้องใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเทศบาลตำบลคึกคักนำโดยนายสิริธรบัวแก้วนายกเทศมนตรีตำบลคึกคักลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมส่งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำบนถนนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับถนนเพชรเกษมบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักจึงมีปริมาณน้ำสะสมและเกิดน้ำรอการระบายโดยเทศบาลตำบลคึกคักได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและกรมทรัพยากรน้ำที่10ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับใช้แก้ปัญหาน้ำท่วมรอการระบายเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันเทศบาลตำบลคึกคักได้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสายวัดพดุงธรรมโพธิวาสหมู่ที่5ตำบลคึกคักปัจจุบันโครงการดังกล่าวดำเนินการไปแล้วกว่า200เมตรชัดชัยจิตจำนองสวทตะกัวป่ารายงาน
4: ทางการเกาหลีใต้ระบุผลการสอบสวนเบื้องต้นสำหรับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารมีสาเหตุจากทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือนายคังชินชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ออกแถลงการเกี่ยวกับผลการสอบสวนเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายโดยยืนยันว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากทุ่นระเบิดพลาสติกสังหารบุคคลของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งและเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมทั้งนี้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ถือเป็นพรมแดนที่มีการป้องกันอย่างหนาแน่นและยังคงเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดที่ยังคงถูกฝังไว้ขณะที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในสถานะสงครามเนื่องจากมีเพียงข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: Fresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
2: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตาเอง
3: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
2: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
4: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
5: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
4: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
5: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
4: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
5: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์
7: สื่อสารมวลชัวตอนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วข่าวปลอมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องแต่งที่ไร้ความจริงอีกต่อไปแต่มิจฉาชีพมักนำข่าวจริงมาบิดเบือนตัดต่อหรือแต่งเติมข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือหลอกให้ผู้คนคล้อยตามและตกเป็นเหยื่อในที่สุดสิ่งที่น่ากังวลคือแม้ผู้คนจะเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นแต่เหตุใดข่าวปลอมยังคงหลอกลวงคนจำนวนมากได้อย่างต่อเนื่องว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจะมาเปิดเผยเทคนิคที่มิจฉาชีพใช้ในการบิดเบือนข้อมูลและสร้างข่าวปลอมจนนำไปสู่ความเสียหายในวงกว้างกันค่ะ
8: ตัวคนร้ายเนี่ยจะสร้างข่าวปลอมต่างๆคนที่มีชื่อเสียงนะครับเอามาทำ AI อย่างที่เราจะเคยเห็นข่าวกันดีที่เอาหน้าผู้บริหารมาทำเป็น AI แล้วก็ชวนให้ลงทุนแล้วอีกอันนึงที่เป็นความเสี่ยงครับก็คือในเมื่อสมัยนี้ใครๆเนี่ยเขาบอกว่าแทบจะชอบไปอ้างตัวนะครับว่าตัวเองเนี่ยเขียนโปรแกรมได้หรือเขียนแอปพลิเคชันได้ซึ่งบางทีอ่ะตัวเองไม่ได้เขียนโค้ดเองแต่ให้ AI เขียนอาชีพเนี่ยก็ทำเว็บปลอมเนี่ยโดยการให้ AI เนี่ยทำให้ข่าวปลอมมันนำมาเป็นสิ่งที่ต้องการเข้าใจผิดแหละคนร้ายครับมันจะสร้างความเชื่อผิดๆอย่างเช่นประกาศมาครับว่าบริษัทใหญ่ที่เรารู้จักกันดีมีการขายหุ้นอะไรเงี้ยครับรีบกวาดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำข่าวปลอมนี้มาและข่าวปลอมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ข่าวที่ออกมาด้วยการทำ AI หรือทำอะไรอย่างนี้นะครับมันมีในลักษณะของการที่เอาหน้าม้ามาคอมเมนต์ครับสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลพูฟครับคือการให้ตัวละครที่เป็นหน้าม้าเนี่ยออกมาสร้างสถานการณ์ว่าโอ้ทำตามที่บอกเชื่อข่าวนี้แล้วมันจริงมันอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เราคล้อยตามไปกับสิ่งที่ได้
7: เราอาจไม่สามารถหยุดยั้งการพัฒนาของเทคโนโลยีได้แต่สิ่งที่ทำได้คือพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันของตัวเองอยู่เสมอหมั่นเรียนรู้วิธีตรวจสอบข้อมูลและสังเกตสัญญาณของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือได้อย่างถูกต้องเพราะในโลกดิจิทัลทุกคนมีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพได้การมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อและไม่รีบตัดสินใจจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดในวันที่ภัยออนไลน์เข้ามาใกล้ตัวกว่าที่คิด
8: จริงๆเรามีแพลตฟอร์มในการเช็คหรือแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปไซเบอร์เช็คนะครับที่เราจะสามารถที่จะเอาลิงก์ต่างๆเนี่ยเข้าไปตรวจสอบว่ามิจฉาชีพหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราแบบเอามาตั้งการ์ดกันอย่างเงี้ยนะครับมิจฉาชีพมันพยายามที่จะหาจุดโหว่เนี่ยเข้ามาถึงตัวเราดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยเช็คก่อนบางทีมิจฉาชีพมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้ให้มีสติก่อนเลยนะครับแล้วก็ให้มีซีโร่ทัชครับคือการอย่าเชื่ออะไรตรวจสอบแหล่งที่มาทุกอย่างเลยนะครับหรือที่เราจะเคยพูดภาษากันนะครับว่าหลักการคอวอยครับคิดวิเคราะห์แยกแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้ตัวเราอ่ะไม่ตกเป็นเหยื่อแล้วโอกาสการตกเป็นเหยื่อเนี่ยมันน้อยกว่านะครับอย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าเราโดนให้รีบโทรไปที่เบอร์สายด่วน1441นะครับรีบทำการอายัดเงินธนาคารนะครับที่เราโอนเงินไปอันนี้คืออย่างแรกที่ทำจากนั้นครับก็เข้าไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเทคโนโลยีได้เราคงไม่สามารถที่จะไปหยุดให้มันพัฒนาได้นะครับแต่ตัวเราต้องพัฒนาครับในเมื่อโลกพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาให้คิดไปเลยว่าโลกออนไลน์เรานะครับมันแวดล้อมไปด้วยมิจฉาชีพเพราะมันรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับอันนี้ฝากเอาไว้กับพี่น้องประชาชนเลยครับ
7: ก่อนเชื่อข่าวหรือข้อมูลใดๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินการลงทุนหรือผลตอบแทนที่ดูน่าเชื่อถือควรตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือทุกครั้งเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมที่แฝงมาในคราบข่าวจริงและอย่าตัดสินความน่าเชื่อถือจากจำนวนยอดไลค์ยอดแชร์หรือความคิดเห็นเพียงอย่างเดียวเพราะความจริงไม่ได้วัดกันที่ความนิยมแต่ต้องวัดกันที่ข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะ1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
10: ยังยิงเยาปากระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
12: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
13: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
12: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
13: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
14: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
15: จริงเหรอเขาทำยังไง
14: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
15: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
14: สติสติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
15: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
7: รีเฟรชมิวสิก105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัวรีเฟรชมิวสิก

0: Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้ทั้งครอบครัว Refresh Music
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนลดหวานมันเค็มมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันเถอะ
2: มองหาอะไร
3: ไม่ได้มองหาเรื่องจ้าแต่มองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพอยู
4: ่สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพหรือ healthier choice ก็คือสัญลักษณ์ที่จะอยู่บนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อแสดงให้เราเห็นว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดข้อดีก็คือเราจะสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายเราได้ทันทีค่ะ
4: โอ้อย่างนั้นก็เรียกว่าลดความหวานความมันความเค็มลงได้เองเลยนะครับ
5: ใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นการช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเช่นพวกโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจอีกทั้งภาวะไตวายเรื้อรังด้วยนะคะ
4: โอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคงต้องมองหาสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพก่อนซื้อทุกครั้งนะครับเนี่ย
5: และนอกจากกินอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะ
4: วันนี้หมดเวลาแล้วล่ะครับผมและหมอเจี๊ยบต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
6: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
7: ์สื่อสารมวลชัวตอนรู้ทันมิจฉาชีพยุค AIแม้คนไทยจะใช้ AI มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดแต่ในอีกด้านหนึ่งภัย AI และกลโกงจากมิจฉาชีพก็พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีเช่นกันเหตุใดแม้ผู้คนรุ่นใหม่คนทำงานหรือผู้คนที่คุ้นเคยกับ AI และโลกดิจิทัลเป็นอย่างดีจึงยังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงได้วันนี้ร่วมพูดคุยกับว่าที่พันตำรวจโทภากฤตกฤตยพงษ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีถึงสถานการณ์ภัยมิจฉาชีพยุค AI พร้อมวิธีรับมือและป้องกันตัวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
8: คนที่ถูกหลอกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันสิ่งนี้เราเรียกว่าอะมิกดาลาไฮแจ็คกิ้งครับคือคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะแฮกอารมณ์ของตัวเหยื่อคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือการคิดเชิงเหตุผลกับอีกอันนึงคือความรู้สึกเชิงอารมณ์ซึ่งตัวคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะลดความคิดของเหยื่อเนี่ยนะครับออกไปไม่ให้คิดวิเคราะห์แยกได้แล้วก็ใช้เรื่องของอารมณ์อาจจะหลอกมาด้วยความกลัวว่าคุณมีความผิดมีฐานฟอกเงินต้องเอาเงินให้ตรวจสอบตัวผู้เสียหายเนี่ยก็จะกลัวหรืออาจจะชักชวนด้วยการหลอกลงทุนว่าถ้าลงทุนตรงนี้แล้วจะได้นะครับอันนี้ความโลภก็จะเกิดนะครับดังนั้น AI เป็นแค่ส่วนประกอบของการถูกหลอกแต่สุดท้ายแกนหลักที่คนร้ายหลอกก็ยังใช้อารมณ์ของตัวเหยื่อตอนนี้เราจะสังเกตนะครับว่าแก๊ง call center เนี่ยสมัยก่อนแก๊ง call center ก็โทรมาแล้วก็จะแอบอ้างนะครับเป็นบุคคลต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเป็นยุคของ AI เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยหรือแก๊ง call center

0: นะครับก็จะใช้ AI เนี่ยนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น AI Deepfake หรือ Voice Cloning อันนี้เป็นตัววิวัฒนาการแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อันตรายไม่แพ้กันนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า Pig Pushing ครับคือการหลอกให้เหยื่อเนี่ยไปลงทุนนะหลอกให้จ่ายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ความโลภความหวังว่าจะได้เงินนั้นมาแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะไม่ได้เราเลยปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับ AI เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นเครื่องมือให้กับมิจฉาชีพได้ในอีกรูปแบบนึงนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วครับ
1: แม้ AI จะช่วยให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้แนบเนียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มิจฉาชีพหลอกลวงได้ผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการใช้หลักจิตวิทยามิจฉาชีพรู้จุดอ่อนอารมณ์ของมนุษย์เมื่ออารมณ์มนุษย์ถูกปลุกปั่นจึงมีแนวโน้มจะหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายดายแม้จะเป็นคนที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีก็ตาม
0: ซึ่งการป้องกันก่อนเกิดเหตุถ้าเกิดว่าเรามองนะครับเป็นสามเหลี่ยมอาชญากรรมนะครับอาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีเหยื่อโอกาสอาชญากรนะครับมี3สิ่งนี้ประกอบกันทำให้อาชญากรรมเกิดดังนั้นเนี่ยการหลอกลวงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือต้องสร้างความสมจริงให้มากที่สุดอ้างตัวเป็นตำรวจหรือชักชวนด้วยการลงทุนหรือแอบเนียนมาเป็นคนรู้จักนะครับทีเนี้ยสติง่ายๆครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรในโลกออนไลน์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโฆษณา AIคลิป AI ให้กรอกข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่างๆอันนี้เราอย่าเพิ่งเชื่อนะครับให้มีสติในโลกออนไลน์ให้มีสิ่งที่เรียกว่าซีโร่ทรัสต์ครับคือการไม่เชื่ออะไรเลยยังไม่เชื่ออะไรเลยจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าของอันนี้มันเป็นของแท้จริงๆและการพิสูจน์นั้นจะพิสูจน์ยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าอ้างเป็นหน่วยงานครับก็ลองให้ติดต่อกับหน่วยงานนั้นครับว่ามันมีนโยบายแบบนี้จริงๆไหมมันมีช่องทางให้โอนเงินอันนี้จริงๆหรือเปล่าไลน์นี้เป็นออฟฟิเชียลจริงๆหรือเปล่าเพราะคนร้ายจะใช้หลากหลายวิธีจะทำให้เราเนี่ยเชื่อถือตามชื่อของมันครับคือเรียกว่าสแกม
1: ดังนั้นในยุคที่มีมิจฉาชีพใช้ AI เป็นเครื่องมือสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่เชื่อไว้ก่อนหากมีการขอข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านรหัส OTP หรือชักชวนให้โอนเงินควรตั้งคำถามและเอ๊ะไว้เสมอก่อนตัดสินใจเพราะสมาร์ทโฟนอาจเปรียบเสมือนบ้านของเราส่วนข้อมูลส่วนตัวและ OTP ก็คือกุญแจบ้านอย่าส่งมอบกุญแจดอกนี้ให้คนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดเพราะความไว้ใจเพียงครั้งเดียวอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่อาจคาดไม่ถึง
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: ถ้าให้เลือกระหว่างมีสุขภาพกายดีกับมีสุขภาพจิตที่ดีคุณเลือกอะไรคะเลือกยากใช่ไหมเพราะความเป็นอยู่ที่ดีคือความสมดุลใน8มิติทางกายทางจิตทางสังคมอารมณ์สติปัญญาอาชีพการงานสภาพการเงินและสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลกันแม้ว่าเราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ครบถ้วนในคราวเดียวหนทางการสร้างสุขเริ่มที่ตัวเองและสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาวะที่ดีตลอดศตวรรษที่21นี้ไปด้วยกันนะคะ Refresh Music 105เพลงเพราะฟังดีฟังได้Refresh Music

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คณะรัฐมนตรีขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้พร้อมเพิ่มกรอบวงเงินกว่า 1,544 ล้านบาทช่วยเหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 อีกกว่า 233,000 ครัวเรือน
7: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อให้เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์และยังไม่ได้รับเงินได้รับความช่วยเหลือครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกร96ครัวเรือนวงเงินรวม 315,975 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสำหรับการเข้าร่วมโครงการเกษตรกรต้องปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์และผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,544 ล้านบาทเพื่อจ่ายให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินอย่างต่อเนื่องและถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายมาตรการดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จะมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาน
8: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนและนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรมการค้าภายในตรวจสอบราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากหลังประชาชนร้องเรียนผ่านสายด่วน1569ช่วงน้ำท่วมหากพบฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26ถึง28กันยายนที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมรวม14คำร้องส่วนใหญ่เป็นกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงและจำหน่ายสินค้าในราคาสูงโดยสินค้าที่มีการร้องเรียนได้แก่ไข่ไก่อาหารปรุงสำเร็จผักสดเนื้อหมูข้าวกล่องทรายและน้ำดื่มนอกจากนี้ยังมีประชาชนสอบถามเกี่ยวกับค่าบริการรถสไลด์และรถลากเนื่องจากต้องใช้บริการเพื่อเคลื่อนย้ายรถในพื้นที่น้ำท่วมกรมการค้าภายในจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ที่ได้รับร้องเรียนพร้อมติดตามราคาสินค้าค่าบริการรถสไลด์และรถลากรวมถึงตรวจสอบการแสดงราคาและราคาที่เรียกเก็บทั้งหน้าร้านและทางช่องทางออนไลน์หากพบการจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือเรียกเก็บราคาสูงเกินสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายทันทีโดยประชาชนที่พบเห็นการไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือสงสัยว่ามีการคิดราคาสินค้าหรือค่าบริการสูงเกินสมควรสามารถร้องเรียนหรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: แม้ว่าสันสิ้นสายที่ปลายฟ้าแม้มหาชลาสินจะสิ้นสูญแม้โลกลับดับเดือนเด่นจำรูนสิ้นแสงสูญราตรียังมีดาวราตรีประดับดาว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการราตรีประดับดาวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะโดยตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันพลอยใสกนกนวลพัทรมังคลานนท์ค่ะคุณผู้ฟังคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าในวันที่จิตใจของเราเนี่ยว้าวุ่นหรือว่าเหนื่อยล้าการได้หันกลับมาจัดระเบียบข้าวของในบ้านเนี่ยกลับช่วยให้จิตใจของเราเนี่ยสงบลงได้อย่างน่าประหลาดใจเลยแหละค่ะดังนั้นค่ำคืนนี้นะคะพลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาค้นหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรจัดบ้านและการเคลียร์พื้นที่ส่งผลดีต่อชีวิตของเราในมิติไหนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะเคยรู้สึกกันไหมคะว่าในวันที่จิตใจของเราเนี่ยมันว้าวุ่นมันเหนื่อยล้าซะเหลือเกินการที่เราได้กลับมาที่บ้านมองไปยังข้าวของที่อยู่ในบ้านแล้วก็ทำการจัดระเบียบข้าวของในบ้านเนี่ยจู่ๆมันก็ทำให้จิตใจของเราสงบลงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีได้อย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะดังนั้นนะคะค่ำคืนนี้พลอยใสก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาหาคำตอบกันค่ะว่าทำไมเราถึงควรจัดบ้านของเราแล้วก็การเคลียร์พื้นที่ในบ้านเนี่ยส่งผลดีต่อชีวิตของเราในมิติไหนบ้างค่ะในเชิงจิตวิทยาและอารมณ์นะคะบ้านที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันก็เหมือนกับกระจกสะท้อนภาวะจิตใจของเรานั่นแหละค่ะการที่เราได้จัดบ้านนะคะจะช่วยลดการสะสมของสิ่งกระตุ้นทางสายตาทำให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็ลดระดับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยส่วนในเชิงของกายภาพแล้วก็สุขภาพของเรานะคะการที่เราจัดข้าวของเช็ดฝุ่นเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกไปจะช่วยลดการสะสมของฝุ่นละอองค่ะรวมไปถึงไรฝุ่นและก็เชื้อราด้วยทำให้คุณภาพอากาศในบ้านของเราดีขึ้นลดโอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้แล้วก็ยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการมือไปโดนสิ่งของข้าวของเครื่องใช้ในบ้านที่กระจัดกระจายมีอยู่เต็มบ้านไปหมดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการสะดุดสิ่งของในบ้านได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในเชิงการบริหารเวลาแล้วก็การเงินเนี่ยการจัดบ้านก็จะช่วยให้เราได้มองเห็นสิ่งที่มีอยู่อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะมันจะช่วยทำให้เราไม่ซื้อของซ้ำซ้อนประหยัดเวลาในการค้นหาของแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประจำวันเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่าการจัดบ้านไม่ใช่แค่การทำความสะอาดพื้นที่นะคะแต่เป็นการจัดระเบียบความคิดและคืนพลังบวกให้กับตัวเราและความคิดของเราด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาโยนความวุ่นวายที่เจอมาทั้งวันทิ้งไปแล้วแล้วมาเติมพลังใจด้วยบทเพลงเพราะๆที่พลอยใสนำมาฝากกันดีกว่าค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: มาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
3: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
3: ป้องกันเงินของคุณ
4: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2ของราตรีประดับดาวค่ะเมื่อช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการจัดบ้านกันไปแล้วใช่ไหมคะต่อเนื่องจากเรื่องการจัดบ้านหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอปัญหาเดียวกันใช่ไหมคะนั่นก็คือทำไมเราถึงไม่กล้าทิ้งของที่ไม่ใช้สักทีทำไมเราจะต้องเก็บมันเอาไว้ให้เต็มบ้านเก็บสะสมมันอยู่แบบนั้นเก็บมันจนหมดอายุเก็บจนมันใช้งานไม่ได้แต่เมื่อรู้เช่นนั้นแล้วก็ยังที่จะตัดใจทิ้งมันไม่ได้สักทีในทางจิตวิทยานะคะคุณผู้ฟังสิ่งนี้เรียกว่าความผูกพันทางอารมณ์กับวัตถุค่ะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า emotional attachmentสิ่งนี้นะคะมักจะทำให้เราไม่ได้มองสิ่งของเป็นแค่วัตถุธรรมดาเฉยๆแต่เรามองมันเหมือนเป็นกับความทรงจำที่ผ่านมามันเป็นเหมือนกับตัวแทนของคนที่ให้สิ่งของเหล่านั้นมาค่ะหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของช่วงเวลาที่มีความสุขในอดีตเพราะฉะนั้นนะคะการทิ้งของเหล่านั้นจึงทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทิ้งความทรงจำอันมีค่าเหล่านั้นไปเราจะต้องตัดขาดหรือว่าทำให้เราลืมช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่คนคนหนึ่งให้สิ่งของเหล่านั้นกับเรามาค่ะอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะก็คือเรื่องของความเสียดายและความกลัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะหลายๆท่านนะคะมักจะมีความคิดที่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเผื่อจะได้ใช้ในวันข้างหน้าหรือว่ามีเอาไว้ดีกว่าไม่มีบางท่านก็รู้สึกเสียดายเงินที่เคยซื้อมาทั้งที่ในความเป็นจริงนะคะเราไม่ได้หยิบจับของชิ้นนั้นมานานเป็นปีแล้วด้วยซ้ำค่ะพฤติกรรมนี้นะคะหากปล่อยไว้นานโดยที่ไม่จัดระเบียบตัวเองเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้บ้านกลายเป็นคลังเก็บของที่ไร้ประโยชน์ของที่หมดอายุแล้วแล้วก็สร้างภาระทางจิตใจโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังลองนึกดูนะคะว่ามีสิ่งของชิ้นไหนบ้างที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้หยิบจับไม่ได้สนใจมันมานานเป็นปีแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกเรื่องของการแยกขยะกันค่ะส่วนตอนนี้เราไปฟังเพลงผ่อนคลายอารมณ์กันก่อนค่ะ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทรงส่งเสริมงานด้านการเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์สมุนไพรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคและรากฐานของการแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ควรได้รับการสืบสานจึงทรงสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าทดลองและขยายพันธุ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชนโครงการต่างๆตามพระราชดำริมุ่งให้ราษฎรสามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นด้วยวิธีการที่เรียบง่ายต้นทุนต่ำทั้งการนำมาประกอบอาหารใช้เป็นยาพื้นบ้านและลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนวทางพระราชดำริดังกล่าวได้ต่อยอดสู่โครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์ซึ่งใช้ป่าและพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งอาหารรวมถึงแหล่งสมุนไพรสำหรับคนและสัตว์สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สมุนไพรไทยจึงมุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงสืบต่อไป
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี
1: ้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการราตรีประดับดาวแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อเราตกผลึกและตัดสินใจที่จะจัดบ้านและคัดแยกของที่ไม่ใช้แล้วนะคะขั้นตอนสำคัญถัดมาเลยก็คือการแยกขยะค่ะซึ่งพลอยใสเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังสับสนอยู่ว่าเราควรที่จะแยกขยะยังไงซึ่งการแยกขยะนะคะมีประโยชน์มหาศาลทั้งต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการที่เราแยกขยะอย่างถูกต้องนะคะจะช่วยลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปฝังกลบแล้วก็ยังช่วยให้พี่ๆพนักงานเก็บขยะนะคะทำงานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือยังช่วยนำทรัพยากรกลับมารีไซเคิลได้ใหม่ลดการใช้พลังงานแล้วก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยค่ะสำหรับเทคนิคการแยกขยะเบื้องต้นค่ะสามารถแบ่งง่ายๆออกเป็น4ประเภทด้วยกันได้แก่ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้เช่นเศษอาหารเศษผักผลไม้เศษใบไม้ซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้ค่ะอย่างที่2นะคะก็คือขยะรีไซเคิลค่ะเช่นขวดพลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมและแก้วค่ะซึ่งเราควรจะทำความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็พับให้แบนก่อนที่จะทิ้งค่ะขยะประเภทต่อไปนะคะคือขยะอันตรายค่ะเช่นถ่านไฟฉายหลอดไฟกระป๋องสเปรย์แล้วก็ขวดยาค่ะเราควรที่จะแยกใส่ถุงตั้งหากแล้วก็ติดป้ายบอกให้ชัดเจนด้วยค่ะส่วนประเภทที่4นะคะก็คือขยะทั่วไปค่ะซึ่งก็คือขยะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิลค่ะเช่นซองขนมพลาสติกห่อสินค้าหรือว่ากระดาษชำระค่ะดังนั้นแล้วเมื่อคุณผู้ฟังพอจะทราบถึงประเภทของขยะแล้วก็อย่าลืมแยกขยะให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะจะได้ง่ายต่อทั้งตัวเราแล้วก็พนักงานที่เก็บขยะด้วยค่ะ เห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าการเริ่มต้นจากการจัดบ้านเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใส่ใจกับการแยกขยะเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนบ้านของเราให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขแล้วก็ช่วยดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการราตรีประดับดาวก็หวังว่าสาระที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้จะทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้หันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลบ้านของตัวเองนะคะตอนนี้พลอยใสจะต้องขอตัวลาไปก่อนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 95.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณ
2: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของตารมโพธิบทที่เราจะมาทำความเข้าใจหัวข้อธรรมะประเด็นที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงไว้ก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อเรื่องของภพของสถานที่เกิดของสังสารวัฏที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนนั้นเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังวันนี้เราจะเจริญมรณสติคือการตามระลึกถึงความตายโดยเริ่มดูจากลมหายใจลมหายใจเป็นสัญญาณชีวิตอย่างหนึ่งที่เขาจะดูว่าคุณตายหรือยังถ้าไม่หายใจก็มีแนวโน้มว่าคุณอาจจะตายได้ดูลมดูฟังวันนี้หายใจเข้าหายใจออกเรายังไม่ตายตอนนี้อย่าพึ่งหายใจเข้าหายใจออกทำยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามลมออกลมเข้าเข้าไปจนถึงท้องถึงคอถึงอะไรไม่ต้องไม่ต้องตามลมออกไปจนถึงข้างนอกแต่ให้รู้อยู่หน้าที่ตำแหน่งเดียวคือตำแหน่งบริเวณด้านในโพรงจมูกที่เรารับรู้ถึงกลิ่นอาจจะลองหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหนก็เอาจิตของเราไว้นะที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าให้ลมสั้นหรือยาวที่หรือห่างร้อนหรือเย็นให้เป็นธรรมชาติของเขาพอเราดูลมอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นสัญญาณของชีวิตเราไม่รู้หรอกตัวหวังนี่มันไม่แน่ว่าลมหายใจต่อไปลมหายใจข้างหน้านี่นะกับชาติหน้าคืออันไหนมันจะมาก่อนกันก็ไม่รู้บางทีเราจะตายอีก4-5ลมหายใจจากนี้ก็ได้ก็ถ้า4แล้วก็เหลือ3 3แล้ว2 2แล้วก็1เออลมหายใจนี่เกิดครั้งต่อไปฉันจะตายแล้วเออชาติหน้านี่มาเร็วกว่าลมหายใจถัดไปอีกนะเวลาเราดูลมเราสังเกตดูท่านผู้ฟังเรายังไม่ตายเรายังมีจิตเรายังมีสติอยู่เนี่ยเหตุปัจจัยแห่งความตายมันมีมากลมหายใจที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่บางทีมันหยุดไปหยุดไปแล้วก็นับถอยหลังเลย5 นาที6 นาทีไปแน่หรือบางทีมันอาจจะอึกเร็วกว่านั้นอีกไม่ต้องถึง5 นาทีระบบใดระบบหนึ่งชัดดาวตึ้งปึ้งตึ๊บเกิดอุบัติเหตุตึ๊บตึ๊บตายได้ถ้าบอกเราตายเราจะไปไหนไม่แล้วตายก็ดับไปเป็นไปได้เหมือนกันตายแล้วศูนย์ตายแล้วไปเกิดใหม่ตายแล้วอาจจะไม่ไปเกิดใหม่มีเหตุมีปัจจัยนั่นน่ะเอ๊ะตายแล้วไปไหนยังไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆตายแน่แล้วถ้าตายแล้วเราจะยังไงล่ะเอาก็ถ้าตายแล้วมันไม่มีที่ไปไหนแต่ไปก็ศูนย์ใช่ไหมแต่ถ้ามันจะมีที่ไปไหนเอ้ยเราต้องไปดีหรือถ้ามันไม่มีที่ไปไหนตอนนี้เราก็ต้องอยู่ดีจะได้ยังไงให้เราอยู่ดีสบายใจถ้ามีที่เกิดอีกเราก็ไปที่เกิดที่ดีด้วย ก็ต้องอยู่ด้วยความดีไงท่านผู้ฟังอย่าอยู่ด้วยความประมาทอย่าอยู่ด้วยอกุศลธรรมแต่อยู่ด้วยกุศลอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความเมตตาเรานึกถึงกุศลธรรมที่เราทำมาให้ได้เอาตรงนี้เป็นที่อยู่เอาตรงนี้เป็นที่ตั้งเอาตรงนี้เป็นที่เกาะให้จิตเรามาเกาะมาตั้งมาจดจ่อไว้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่เราเคยทำมาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการให้ทานเราจะมีคำเรียกเฉพาะว่าจากานุสติหรือเป็นการรักษาศีลเราเคยไปวัดปฏิบัติธรรมอะไรก็เป็นศีลานุสติหรือเราเคยดูแลพ่อแม่อะไรก็เป็นเทวตานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้นั่นก็เป็นพุทธานุสติหรือเรานึกถึงความตายอยู่อย่างนี้แล้วตั้งไว้ในกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณสติเอาความดีมาตั้งไว้ท่านผู้ฟังเอาความดีมาจดจ่อไว้ตั้งไว้อยู่ในจิตของเราเป็นความเมตตาก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้เป็นการให้ทานก็ได้เรื่องอะไรก็ได้มาตั้งไว้รักษาสิ่งที่เป็นกุศลธรรมในจิตของเรานี้ไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจกแจงทำให้ตื่นเป็นการที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำคือใช้สัญญาความคิดนึกมาเป็นผู้รู้จริงคือให้เกิดปัญญามีผลต่อไปถึงการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจของเราได้ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทในทุกวันพุธท่านผู้ฟังที่พอเราทำจิตให้สงบแล้วจะได้นำความรู้ตรงนั้นให้มาประทับทรงอยู่เกิดความลึกซึ้งไม่ให้มาเป็นงูพิษที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการทุ่มเถียงการยกตนข่มท่านกันไม่ใช่แบบนั้นเราจึงทำสมาธิกันสักเล็กน้อยท่านผู้ฟังก่อนเริ่มรายการหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในวันนี้ได้ไปทำการศึกษามาอยู่หลายไม่รู้ว่าหลายเดือนแล้วกันดูฟังเพราะว่าหลังจากที่ได้คุยกับคุณเตือนใจไปในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ยนะมันมีหัวข้อธรรมะอันหนึ่งที่คาใจข้าพเจ้าอยู่มาเป็นหลายเดือนละนั่นคือเรื่องของสัตตาวาส9อย่างคือเป็นธรรมะที่อยู่ในอังคุตรนิกายหมวด9มีธรรมะ9ประการซึ่งตอนนั้นนะครับพระเจ้าก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องแบ่งอย่างนี้ทำไมเขาถึงอธิบายอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้อันตรธรรมก็ยังไม่เข้าใจในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะฉบับมจรมมรภาษาอังกฤษทั้งบาลีด้วยโอ้ godยิ่งอ่านยิ่งงงบุฟังจนกระทั่งว่าต้องเข้าสมาธิลึกนิดนึงแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันย่อยข้อมูลทั้งสัพพาสาศึกษาถามจากผู้รู้ดูในส่วนที่เป็นอภิธรรมคำอธิบายใดๆมาเทียบเคียงกันวันนี้จึงเกิดความมั่นใจในการที่จะมาอธิบายเรื่องภพภูมิ31อย่างที่สืบเนื่องมาจากสัตตาวาส9และวิญญาณทิติ7ประการโดยทั้งหมดนั้นก็จะอยู่ในภพ3อย่างโอ้ทำไมเป็นหลายเรื่องแท้เพราะทั้งหมดนี้มันเรื่องเดียวกันนะผู้ฟังแต่ว่าตัวเลขที่เขาจะอาศัยนับในเรื่องนี้ก็ต่างกันที่ว่ามองจากมุมไหนเท่านั้นเอง หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานที่ที่เราจะไปเกิดไปตายได้คำถามหลักในที่นี้คือตายแล้วเราจะไปไหนตายแล้วเราไปไหนหรือที่เรามาเกิดตรงนี้เรามาจากไหนบางคนบอกก็อยู่ๆก็พุดขึ้นมาเองหรือบางคนบอกมีคนสร้างหรือบางคนบอกพ่อแม่ให้กำเนิดก็จะมีแนวความคิดแนวการอธิบายทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจัดเป็นระบบตัมบูฟังว่าระบบที่อยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างแล้วถ้าจะไม่อยู่จะออกไปตรงไหนได้บ้างนี่คือแนวทางของท่านระบบของท่านเป็นอย่างนี้เอากว้างๆก่อนผู้ฟังพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายหรือเราเกิดแล้วไม่ตายหมายถึงว่าไม่ได้มีเกิดใหม่หรือเราเกิดครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้มีมาก่อนนี้ทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนท่านผู้ฟังจะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดท่านตรัสไว้ในปฐมภวสูตรอังคุตรนิกายหมวด3อธิบายกับท่านพระอานนท์ถึงอุปมาว่าด้วยพืชที่จะไปปลูกเนี่ยนะว่าถ้าเมล็ดพืชมันยังมีเชื้องอกได้อยู่คำว่าพืชเนี่ยมาจากคำว่าพีชะซึ่งหมายถึงว่าเชื้อที่จะไปงอกได้ก็จะมีอยู่5อย่างอาจจะจากเนื้อเยื่อก็ได้เช่นการปลูกถ่ายแบบพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยนะจากเนื้อเยื่อแล้วก็โตขึ้นมาได้จากเมล็ดจากกิ่งอะไรมี5แบบถ้าบอกว่าเชื้อที่จะไปเกิดมันยังไม่ตายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเปรียบเทียบกับต้นพืชเป็นต้นแล้วมีที่ให้มันไปเกิดก็คือพื้นดินแล้วก็มีน้ำรดลงไปมันโตได้แน่นี้เป็นอุปมาเปรียบเทียบกับว่าถ้าวิญญาณคือจิตของเราวิญญาณไม่ใช่จิตนะแต่ว่าจิตไปทำหน้าที่เนี่ยในการที่จะไปก้าวลงสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณไปก้าวลงในอะไรก็ไปก้าวลงในกรรมกรรมเป็นเนื้อหนาโดยมีตัณหาเป็นอย่างเหนียวอีกครั้งนะวิญญาณเป็นพืชหมายถึงจิตที่ยังมีตัณหาจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณที่ยังมีเหตุปัจจัยแห่งการเกิดอยู่แล้วถ้ามันมีที่เกิดในที่นี้คือกรรมเป็นเนื้อหนาแล้วความที่จิตนั้นมีเจตนาปรารถนาในกรรมนั้นน่ะลักษณะที่จิตจะน้อมไปนั่นจึงเป็นภพภพเนี่ยจึงเป็นสภาวะที่วิญญาณมันจะไปก้าวลงกว่าถ้าประณีตหรือปานกลางหรือเลวในจุดนี้ก็จึงแบ่งเป็นภพคือสภาวะของจิตที่แบ่งตามความประณีตหรือปานกลางหรือเลวถ้าเลวหยาบอันนี้ก็เป็นภพแบบที่หนึ่งก็เรียกว่ากามภพถ้าเจตนาที่ปรารถนาของจิตนั้นเป็นแบบกลางๆไม่ละเอียดไม่หยาบอันนี้ก็จะเป็นภพประเภทที่สองเรียกว่าพวกรูปภพหรือว่าพวกชั้นพรหมทั้งหลายแล้วถ้าเจตนานั้นละเอียดมากเลยจิตเนี่ยมีความละเอียดมากกรรมก็ละเอียดมากแต่ตัณหายังมีอยู่นะก็จะเป็นภพลักษณะที่3ที่เรียกว่าเป็นแปลงนาที่ดีมีความละเอียดอันนี้ก็เป็นอรูปภพภพจึงมี3อย่างดูฟังกามภพรูปภพและอรูปภพตามแต่ความที่จิตนั้นมีความหยาบปานกลางหรือประณีตอย่างไรอย่างไรจิตที่มีความอยากแล้วทำให้เกิดเจตนาอยากปานกลางหรือประณีตความอยากนั้นคือตัณหาจิตที่ยังมีตัณหาอยู่นั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสิ่งที่มันจะไปก้าวลงนั้นก็อาศัยกรรมเป็นเนื้อหนาภพที่เราไปเกิดนี่จึงเป็นลักษณะของกรรมอย่างหนึ่งเช่นคนที่ไปเกิดบนสวรรค์ก็จะเจอความสุขแบบที่สวรรค์เขาจะมีกันก็ประณีตหน่อยอาคุรุจึงบอกว่าคุณได้สุขได้ทุกข์นั่นแหละเป็นกรรมก ก็จะออกผลเป็นความสุขหรือความทุกข์ตามความประณีตหรือหยาบตามบุญหรือตามบาปที่เราได้ทำมาด้วยกรรมดีหรือกรรมไม่ดีนั้นนั่นเองอันนี้คือกว้างๆนะผู้ฟังระบบก็จะมีภพ3อย่างตามแต่เจตนาหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตของเราเขายังไม่ต้องว่าตายจากโลกนี้ลงโรงศพยังเอาแค่ว่าอยู่ธรรมดาเนี่ยท่านฟังถ้าวันไหนเกิดโกรธคนนั้นไม่ชอบคนนี้จิตใจมันเร่าร้อนมันจะอยากมันจะแบบโอ้ยอยู่ไม่สงบทำไมนี่มาพูดกับฉันอย่างนี้อารมณ์เสียถูกขับรถปาดหน้าอีกซวยซ้ำซวยซ้อนโอ้อันนี้คือจิตนี่หยาบละจิตหยาบมันก็วุ่นวายไม่สงบเร่าร้อนเป็นลักษณะผัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นหยาบซึ่งก็เป็นพวกสัตว์เดรัจฉานถูกเบียดเบียนเป็นสัตว์นรกมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นแต่ถ้าวันไหนเรามีการเมตตามีอุเบกขามีความปรารถนาดีกับผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เพ่งมุ่งเอาลาภเอาอามิตรเอายศตำแหน่งแต่มีการให้การบริจาคจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่วันนั้นเราจะจิตใจนุ่มนวลนะทุกฝั่งจิตใจแบบนี้ก็มีความประณีตคือคุณยังไม่ต้องว่าไปตายจากชาตินี้อะเอาแค่วันเดียวกันเดียวนี่แหละเช้าเป็นอย่างหนึ่งเย็นเป็นอย่างหนึ่งจิตใจเนี่ยมันไปคนละที่อ่ะจิตใจไปคนละที่คือสภาวะเจตนาความปรารถนาที่จิตตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นนั้นนั้นนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงกันไปละท่านผู้ฟังดูก็ได้สมมติเราไปทำงานเนี่ยวุ่นวายมากเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้านายลูกน้องโอ้วุ่นวายวุ่นวายแต่พอกลับบ้านกลับบ้านนะฉันไปเจอหน้าครอบครัวกินอาหารที่แม่ทำบ้างผู้ครองทำให้บ้างได้นั่งพักชิวๆเย็นๆอารมณ์มันก็สงบลงใช่ปะวันเดียวกันนะวุ่นวายตอนกลางวันสงบลงตอนกลางคืนพอกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเรียบร้อยสบายใจละมาคิดงานซะหน่อยดิคิดงานก็เครียดอีกโอ้ยพรุ่งนี้จะทำอะไรเนาะแล้วมันต่อไปจะทำไงยอดขายจะเอาวุ่นวายกันละคราวนี้วุ่นวายไม่สงบมันเป็นลักษณะที่จิตก็หยาบขึ้นอีกมีความเจตนามีความปรารถนาตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกามจิตก็จากรูปภพมาอยู่ในกามภพละวันเดียวนะเนี่ยท่านฟังวันเดียวกันเลยแล้วถ้าตายไปในขณะไหนก็ตามที่จิตอยู่ในสภาวะใดก็ตามในขณะนั้นนั่นตายไปแล้วจิตที่มันยังมีเชื้อในการเกิดหมายความว่ามีการสร้างกรรมอยู่ยังมีตัณหาอยู่เนี่ยมันก็จะผลักดันให้ไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้นระหว่างหยาบปานกลางหรือประณีตถ้าแบบหยาบหยาบเรามีความคิดในทางกามอยู่แล้วเพ่งโทษคนอื่นคิดร้ายอันนี้ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตแต่ถ้าปรารถนาดีกับคนอื่นมีการให้ทานจิตใจแบบนี้อันนี้เป็นมนุษย์หรือว่าพวกเทวดาแต่ถ้าจิตมีเมตตามีกรุณาหรืออุเบกขาอันนี้ก็เป็นพรหมในสภาวะความหยาบปานกลางหรือประณีตของจิตนั้นกายนี่มันเป็นแค่ภาชนะเฉยๆทุกฝั่งมันชั่วคราวแต่ถ้ากายนี้แตกมันก็ไปหาสภาวะรูปภายนอกกายใหม่ตามแต่ที่เจตนาความปรารถนาที่มีตัณหาเป็นตัวผลักดันจะตั้งอยู่ในจุดไหนจุดไหนนี่คือระบบท่านผู้ฟังของสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไปเที่ยวมาหมดแล้วไปท่องเที่ยวดูตรงนั้นตรงนี้มันแบบตรวจดูว่ามันจะพ้นทุกข์ตรงไหนจะเป็นทางออกซอกนี้ได้ไหมหลืบนั้นได้ไหมทางออกอยู่ไหนแล้วตามซอกตามหลืบหัวโค้งอะไรต่างๆที่ไปเที่ยวมาหมดแล้วมีอะไรบ้างท่านจึงเอามาบอกไ เป็นคำสอนที่มาในอังคุตระนิกายหมวด9ที่ชื่อว่าสัตตาวาสสูตรนี่แหละข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องสัตตาวาสสูตร9ประการตรงนี้ที่ข้าพเจ้าเคยคาใจไว้มาก่อนหลังจากที่ปลดล็อกทำความเข้าใจในข้อนี้ได้เดี๋ยวจะมาอธิบายเทียบเคียงกับเรื่องของวิญญาณทิฏฐิ7อย่างเพื่อที่จะให้เห็นโครงระบบของสภาวะจิตที่มีความหยาบมีความปานกลางมีความประณีตไปอย่างไรอย่างไรให้ท่านผู้ฟังได้เห็นทุกซอกทุกหลืบของสังสารวัฏนี้ซะก่อนแล้วจึงจะพูดถึงว่าทางออกมันจะอยู่ตรงไหนในประการแรกเราทำความเข้าใจเรื่องระบบของการที่จิตเราจะไปเกิดแล้วแล้วก็เข้าใจเรื่องภพ3อย่างแล้วว่าจิตของเรามีความหยาบปานกลางหรือประณีตก็ไปอยู่ในกามภพรูปภพหรืออรูปภพอันนี้ก็เป็นโครงใหญ่ๆรายละเอียดเจาะมาต่างกันยังไงในสัตวาส9ท่านผู้ฟังในชั้นที่1คือวิธีการแบ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีระบบอย่างนี้คือเอาเรื่องกายและสัญญามาเป็นตัวแปรฟังอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกายและสัญญามาเป็นตัวแปรในการกำหนดความหยาบความปานกลางหรือความประณีตในตัวแปรของกายก็จะมีต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็จะมีความต่างกันหรือเหมือนกันสัญญากับกายนี่มันคืออะไรกายหมายถึงตัวฟังคือลักษณะรูปร่างสีผิวผิวพรรณกายต่างกันหรือกายเหมือนกันกายเหมือนกันมีด้วยมีตัวฟังกายต่างกันอย่างเราอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะดาราคนนี้โอ้โหสวยมากเลยกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งคือนี่ไม่ว่าจะบูลลี่นะตัวฟังแต่ว่าชาวบ้านผิวพรรณหน้าตาสวดทรงก็ไม่สวยไม่หล่อแบบดาราหรือเราดูคนอายุ60เท่ากันคนอายุ60เนี่ยนะบางคนนี่ผมไม่งอกสักเส้นผมยังอยู่ครบด้วยกรามนี่เป็นมัดๆเลยอาจจะมีริ้วรอยหน่อยในขณะที่60อีกคนหนึ่งโอ้โหโซมสุดๆผมงอกด้วยผมก็ไม่ค่อยมีด้วยอ้วนปุ๊กลุกเลยร่างกายก็เป็นโรคนั่นนี่ทั้งเบาหวานความดันอะไรมีหมดเอ้าทำไมอายุเท่ากันแล้วรูปลักษณะกายต่างกันนี่คือความที่กายต่างกันสัญญาคือการรับรู้ระดับจิตก็ต่างกันก็มีเหมือนกันก็มีถ้าต่างกันนี่เป็นยังไงต่างกันก็คือจิตใจคนเรามันไม่เหมือนกันเออก็มนุษย์เราเป็นอย่างนี้ไงทุกท่านบางคนคิดชั่วบางคนคิดดีคิดดีก็คิดดีน้อยก็มีคิดดีมากก็มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็มีเห็นแก่ตัวก็มีนี่คือความที่สัญญาต่างกันลักษณะของมนุษย์ท่านผู้ฟังเป็นภพเป็นสภาวะที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวท่านผู้ฟังเราสังเกตดูรอบตัวเราสุนัขเป็นยังไงโอโตมีเป็นร้อยร้อยพันพุดเดิลก็กายแบบหนึ่งโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็กายแบบหนึ่งหลังอานฮัสกี้ก็กายคนละแบบละแบบนะโอ้นิสัยนี่ยิ่งไม่เหมือนกันโกลเด้นรีทรีเวอร์ก็นิสัยแบบหนึ่งไอ้พุดเดิลก็นิสัยอีกแบบหนึ่งกายต่างกันสัญญาต่างกันหมายถึงอย่างนี้ไม่ใช่แค่มนุษย์ไม่ใช่แค่สัตว์เดรัจฉานยังเปรตด้วยสัตว์นรกด้วยเทวดาทั้งหลาย6ชั้นที่อยู่ในชั้นกามภพเหล่านั้นด้วยกายหยาบก็มีกายละเอียดก็มีกายที่หยาบนั้นประณีตก็มีหยาบน้อยประณีตมากเช่นคนสวยคนหล่อม้าแมวที่มีสุขภาพร่างกายดีถ้ากายหยาบมากประณีตน้อยหรือความประณีตไม่มีเลยคือคนไม่สวยไม่หล่อถ้าเป็นม้าแมวก็ขี้เลื่อนผอมโซไม่มีอะไรจะกินเป็นต้นคือความที่กายต่างกันสัญญาต่างกัน อุปนิสัยอะไรก็ต่างกันนี่คือสัตตาวาสที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งนะอายุก็ต่างกันไปด้วยความหยาบและความประณีตนั้นแต่มนุษย์ก็อายุประมาณ100ปีเทวดาก็6ชั้นมีอะไรบ้างชั้นจาตุมมหาราชิกาอายุประมาณ500ปีทิพย์ปีทิพย์นี่ก็ไม่ใช่ปีมนุษย์นะปีทิพย์นี่มันยาวนานกว่าปีมนุษย์มากๆเลยแต่ชั้นดาวดึงก็ 1,000 ปีทิพย์ยามากกว่า 2,000 ดุสิตาก็ 4,000 นิมมานรดีก็ 8,000 ปรินิมิตสวัสดีก็2เท่าขึ้นไปก็เป็น 16,000 ปีทิพย์อายุไม่เท่ากันตามความอยากหรือความประณีตของลักษณะจิตที่ตั้งเจตนาหรือปรารถนาอย่างไรไว้ตามแต่ตัณหาที่เป็นอย่างเหนียวอยู่ในการรับรู้ของจิตที่เป็นวิญญาณทำหน้าที่เป็นพืชทำกรรมใดไว้กรรมนั้นเป็นเนื้อนาให้จิตไปก้าวลงการก้าวลงในเนื้อนานั้นจึงเป็นพบขึ้นมายาบหรือประณีตตามกรรมที่กระทำแล้วนั่นเองต่อมาสัตวาที่สองถึงที่สี่ก็เอาเรื่องกายและสัญญาอย่างที่ว่าไปนั้นน่ะมาจับคู่กันสลับไปสลับมาฟังดีนะทุกฝั่งนะกายใช่ไหมมีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาก็มีทั้งที่ต่างกันหรือเหมือนกันต่างกันคือรูปร่างหน้าตาดูไม่เหมือนกันหยาบละเอียดสัญญาคือลักษณะการที่จิตใจรับรู้เหมือนกันหรือต่างๆกันนั่นคือสัญญาอย่างเดียวกันหรือต่างกันเอามาจับคู่สลับไปสลับมาเมื่อสักครู่ในสัตตาวาสที่หนึ่งคือกายต่างกันสัญญาต่างกันสัตตาวาสที่สองนี้ตัวกายต่างกันแต่สัญญาอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันเป็นยังไงสัญญาหมายถึงการรับรู้นะตัวฟังในที่นี้มีการรับรู้หรือระดับจิตที่เหมือนกันไปหมดเลยเหมือนกันไม่หมดเลยหมายความว่าไงคือคนเรามันก็แบบคิดอะไรต่างกันสุขทุกข์ก็ต่างกันใช่ไหมแต่ในสัตวาสที่สองเนี่ยทุกฝั่งคนที่เขาอยู่ตรงเนี้ยจิตใจเขาสบายเขาดีเขาโล่งเขาดีไปหมดเหมือนกันหมดเลยมันมีพบแบบนั้นด้วยเหรอนี่ไงกายต่างกันแต่สัญญาเหมือนกันนี่คือชั้นที่เรียกว่าพรหมชั้นพรหมกายิกาคือจิตเนี่ยมีสมาธิในขั้นที่หนึ่งแล้วมีวิตกวิจารมีปีติสุขพอตายไปจิตอยู่ในสภาวะที่มีเจตนาปรารถนาอย่างนี้หรือว่าตอนที่ยังไม่ตายจากโลกนี้ก็ตามนะจิตแบบเนี้ยกายเขาอาจจะนั่งเดินอ้วนผอมไม่เหมือนกันละแต่จิตใจเนี่ยเสมอกันด้วยความที่มีสมาธิแบบนี้แล้วพอไปได้สภาวะรูปกายนี่มีกายอยู่นะกายที่เป็นรูปนะแต่เป็นรูปละเอียดอยู่สวรรค์ชั้นพรหมที่เรียกว่าพรหมกายิกามีอายุ1กับท่านผู้ฟังนี่เป็นสัตวาสที่2ต่อมาสัตวาสที่3กายอย่างเดียวกันสัญญาต่างกันล่ะสัตวาที่2คือฌาน1สัตวาที่3คือฌาน2สัตวาที่4คือฌาน3ก็มาคือฌาน1 2หรือ3นั้นหมายความว่าอาศัยฌานขั้นนั้นๆให้จิตนั้นด้วยเจตนาแบบนี้มีกรรมคือฌาน1 2หรือ3เป็นเนื้อนาอย่างนี้ที่มีความปรารถนาอย่างนั้นจึงเป็นวิญญาณที่ยังมีพืชยังมีตัณหาอยู่มันก็เลยไปอยู่ในสภาวะแบบนั้นโดยขั้นที่3นี้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันคำว่ากายอย่างเดียวกันหมายความว่าไงท่านผู้ฟังคือบล็อกหน้าออกมาเหมือนกันเลยท่านผู้ฟังมันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรอท่านผู้ฟังลองไปดูคนที่เขาทำสัญญกรรมมาจากเกาหลีดิบล็อกหน้าเดียวกันมาเลยนะท่านผู้ฟังนะจะเป็น V shape แล้วก็สกินกราสผิวแบบกระจกอ่ะ ก็ไม่รู้ว่ามันต่างกันหน้ามันยังไงครับอาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าบล็อกหน้ากันนี่เออเหมือนกันเลยผิวก็เหมือนกันบางทีดูไปมันถ้าแต่งตัวเหมือนกันนี่ดูไม่ออกเลยมีสวรรค์ตรงบังชั้นที่เรียกว่าอาภัสราพรหมที่มีกายเหมือนกันตรงนี้กายเหมือนกันนะหรือเราอาจจะดูฝาแฝดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันได้เลยแต่นิสัยไม่เหมือนกันความที่กายเหมือนกันเนี่ยคือทุกคนเลยนะที่อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้หรือว่าชั้นอาภัสราพรหมเป็นสัตวาสที่3ส่วนสัตวาสที่4จะเป็นลักษณะที่กายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันด้วยคราวนี้อย่าลืมนะใน4สัตวาสแรกนั้นเอาตัวแปรเรื่องกายและสัญญาที่เหมือนกันต่างกันเอามาสลับกันในขั้นที่4นั้นจึงมีกายเหมือนกันสัญญาก็อย่างเดียวกันด้วยนั่นคือพวกเทพชั้นสุภกิณนะอายุก็จะไล่ขึ้นมาเป็น2 เท่า 2 เท่าจากกันและกันพวกปรมกายิกากับ1กับนี่คือสัตวาที่2อาวสระนี่ก็2กับสัตวาที่3สุภกิณนะที่เป็นสัตวาที่4มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันอันนี้ก็4กับอายุที่ว่ากายเหมือนกันนั่นก็คือบล็อกเดียวกันมาเลยใช่ไหมทุกคนเนี่ยโอ้โหมีรูปร่างหน้าตาสวยงามสีสันผิวอะไรเหมือนกันเลยบล็อกเดียวกันความคิดนึก อุปนิสัยสภาวะจิตก็เหมือนกันด้วยแต่เราจะเปรียบเทียบสัตวะที่1ถึง4เนี่ยนะทุกฝั่งโดยเอาเรื่องกายกับเรื่องสัญญาที่มีความเหมือนหรือความต่างมาเปรียบเทียบนะชั้นที่1ที่เป็นพวกมนุษย์สัตว์เดรัจฉานพวกเทวดา6ชั้นในชั้นกามภพทั้งหลายเนี่ยก็จะเหมือนเราไปตลาดนัดจะเจอคนที่สวยหล่อบ้างจะเจอคนที่ขี้เรไม่หล่อก็มีคนที่รวยมีเงินมากก็มีคนที่มีเงินน้อยก็มีเป็นหนี้ก็มีอันนี้คือความที่กายไม่เหมือนกันจิตใจก็คนละแบบด้วยเวลาเราไปตลาดนัดจะมีความวุ่นวายหลายอย่างนี่คือสัตวรรษที่1แบบในการมาพบพอชั้นที่2สัตวรรษที่2จะเป็นลักษณะที่กายไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตใจเหมือนกันนะคือมีสัญญาเหมือนกันเหมือนเขาไปฝึกทหารเกณฑ์บางคนก็สูงบางคนก็เตี้ยแต่รูปแบบการฝึกเหมือนกันต้องสามารถรับคำสั่งวันทยาวุธอะไรต่างได้ถูกฝึกให้ออกมามีแนวความคิดเหมือนกันอันนี้คือทหารเกณฑ์ที่เขาต้องไปฝึกมานี่คือแบบที่2เปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนพรหมชั้นพรหมกายิกาเป็นสัตวาสที่2ต่อมาในสัตวาสที่3ที่มีกายเหมือนกันแต่สัญญาต่างกันคือเหมือนหุ่นยนต์ท่านผู้ฟังที่หล่อพิมพ์มาจากบล็อกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าข้างในยังโปรแกรมไม่เหมือนกันอยู่แต่โปรแกรมให้ทำงานทำความสะอาดโปรแกรมให้ทำงานด้านคิดบัญชีโปรแกรมให้ทำนั่นทำนี่ไม่เหมือนกันและขั้นที่4สัตวะที่4นั้นทั้งรอจากโรงพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันโปรแกรมก็โปรแกรมเดียวกันด้วยทั้งข้างนอกข้างในเหมือนกันเลยสัตวะที่4นั่นก็คือเทวดาชั้นสุภกิณหพรหมนี่คือจากการมาพบแล้วก็มาถึง2 3 4นี่ก็เป็นชั้นที่1ที่2และที่3ทีนี้ต่อมาในชั้นที่5ที่ว่าเป็นสัตวะ5นี่คืออสัญญีสัตว์ตั้งแต่ขั้นที่5ถึงขั้นที่9เนี่ยเอาตัวแปรเรื่องรูปและสัญญาออกไปอย่างละตัวละ1 2 3 4ที่ผ่านมาคือมีกายมีสัญญาใช่ไหม2อันสลับไปสลับมาเหมือนกันหรือต่างกันแต่พอมาขั้นที่5เนี่ยเอาเรื่องสัญญาออกไปละไม่มีสัญญาแล้วมีแต่รูปอย่างเดียวเอ้ามันจะมีคนหมายถึงว่าเทวดาที่มันจะมีเทวดาหรือคนที่มีแต่รูปแต่ไม่มีสัญญาอยู่ด้วยหรอมีท่านผู้ฟังตรงนี้คือท่านอธิบายว่าได้ฌาน4นะได้ฌาน4 ได้ฌาน4เนี่ยจะมีอยู่2ประเภทท่านผู้ฟังคือประเภทที่ยังมีกายและมีสัญญาอยู่กับประเภทที่มีกายแต่ไม่มีสัญญาเอ้าต่างกันยังไงที่เหมือนกันก่อนท่านผู้ฟังทั้งฌาน4 2ประเภทเนี้ยจะเป็นสัตว์ที่ถ้าตายจากมนุษย์ไปแล้วก็จะไปอยู่ชั้นพรหมที่มีอายุ500กับเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกว่าถ้ามีกายมีสัญญาได้ฌาน4นะก็จะจัดอยู่ในสัตวาสที่4ที่มีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันแต่อายุยืนกว่าพวกฌาน3นะพวกฌาน3อายุ4กับแต่พวกฌาน4นี่อายุ500กับชื่อเรียกของฌาน3คือวิญญาณทิฏฐิขันธ์ที่4นั่นคือสุภกิณนะแต่พอคุณได้ฌานที่4นะแล้วอยู่ในสัตวาสที่4เหมือนกันนะชื่อว่าเวหัปปละเวหัปปละพรหมนั่นเองชื่อที่เราจะเคยได้ยินกันสุภกิณหาพรหมเวหัปปละพรหมสุภกิณหาพรหมก็คือฌาน3เวหัปปละพรหมก็คือฌาน4ได้ฌาน4มาแล้วมาอยู่ในภพนี้แล้วไม่เหมือนกันกับพวกที่ได้ฌาน4แต่ว่าไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาอย่างไรต่างกันตรงนี้ท่านผู้ฟังได้ฌาน4เหมือนกันก็จริงแต่พวกที่ไปอยู่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4นั้นมีสัญญาอยู่เพราะจิตนั้นทรงอยู่ในสภาวะของฌานที่4ตามปกติไม่ได้พยายามที่จะไปดับการรับรู้ทิ้งคือยังรับรู้อุเบกขามีจิตเป็นเอกคตามีจิตสงบไม่มีปีติไม่มีสุขไม่มีทุกข์อยู่นิ่งๆว่างๆสว่างสว่างความสงบนี้รู้อยู่มีสติอยู่รักษาตรงนี้ไว้นี่คือพวกเวหัปปละพรหมฌาน4สัตวาสฌานที่4อยู่ร่วมกันกับพวกฌาน3ในสัตวาสที่4เหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันนะพวกฌาน3อายุ4กับพวกฌาน4อายุ500กับแต่ที่อยู่ในสัตวาสนี้เหมือนกันเพราะมีกายเหมือนกันมีสัญญาเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่าพวกที่เป็นอสัญญีสัตว์คราวนี้ตะวังพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นสัตวาสที่5ได้ฌาน4เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันละคราวนี้ไม่เหมือนกันยังไงคนที่เขาได้ฌาน4แล้วเขาเกิดความรังเกียจในสัญญาว่าเป็นตัวก่อทุกข์มองว่าจิตที่มีการรับรู้นี่แหละคือภาระที่ต้องไปวุ่นวายไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้จึงใช้กำลังฌาน4นั่นแหละในการกดทับให้การรับรู้นั้นมันดับไปให้มันสิ้นไปคือไม่ต้องการรับรู้อะไรอีกเลยฉันพอแล้วฉันไม่ต้องการรับรู้อะไรนี่คือเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นโมหะหลอกตัวเองด้วยสมาธิเขาคิดว่าแม้แต่การที่จะไปรู้ตัวก็ยังเป็นภาระฉันจะปิดมันซะหมดไม่มีสัญญาการรับรู้ใดๆเลยจึงไม่มีสัญญาทุกฝั่งก็เรียกว่าสัญญีสัตว์มีรูปแต่ไม่มีสัญญาไม่เสวยเวทนาใดๆเลยอายุเท่ากันกับเวหัปปละพรหมพระฌาน4เหมือนกันคือ500กับแต่เวหัปปละพรหมอยู่ในสัตวาสที่4มีกายมีสัญญาแต่อสัญญีสัตว์นั้นมีกายแต่ไม่มีสัญญาและอยู่ในสัตวาสที่5พวกอสัญญีสัตว์นี้ท่านผู้ฟังเป็นภพที่ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าพอเขาไม่มีสัญญาไม่มีการรับรู้จะมาทำความเข้าใจฟังธรรมใดๆคือมีหูอยู่แต่ไม่มีจิตที่จะไปรับรู้เสียงนั้นพิจารณาตามอะไรตามไม่ได้อยู่นู่นเลย500กับจนทั้งว่าต้องหมดอายุหมดกรรมในข้อนั้นจุติคือเคลื่อนคือตายออกไปก่อนพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่านี่เป็นอคณะอคณะก็คือแหมเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเลยในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เพราะจิตทำงานอะไรไม่ได้เลยมีข้อมูลในอคณะสูตรนะอังคุตตรนิกายหมวด3ก็จะมีอีก2ประเภทด้วยเดี๋ยวค่อยจะมาเสริมอธิบายให้ทราบกันต่อไปเพราะนี่คือเป็นสัตวาสที่5เป็นอสัญญีสัตว์มาจากผลอานิสงส์ของฌาน4 ฌานสี่ตรงนี้สำคัญตัวบังว่าเอ๊ะทำไมมันแยกเป็นสองได้คือเรียกไปเหมาว่าฌานสี่เอางั้นไม่ดีสิคนได้ฌานสี่มันไม่แน่ตรงนี้ไงว่าถ้าคุณใช้ฌานสี่แล้วให้เกิดความสงบยังมีการรู้ตัวมีการวางเฉยไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอันนี้ดียังสามารถบรรลุธรรมได้แต่ถ้าใช้พลังสมาธินั้นประกอบกับโมหะในการที่ว่าฉันจะปิดการรับรู้ทั้งหมดเลยอันนี้กลายเป็นอสัญญีสัตว์ขึ้นมาประพฤติพรหมจรรย์ต่อใดๆไม่ได้เลยถ้ามาในสัตวะที่6ที่7ที่8และที่9ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องของอรูปแล้วอรูปหมายความว่ามีสัญญาอยู่นะแต่ไม่มีรูปอย่าลืมนะท่านฟังเรื่องของสัตวะนี่เขาเอาตามตัวแปรกายและสัญญาใช่ไหมสี่ขั้นแรกกายต่างกันหรือเหมือนกันสัญญาต่างกันหรือเหมือนกันสลับไปสลับมาต่อมาชั้นที่5นี้คือมีแต่กายแต่ไม่มีสัญญาชั้นที่6ถึง9นั้นมีสัญญาแต่ไม่มีกายล่ะคือเป็นอรูปไงซึ่งในขั้นอรูปนี้ก็จะแบ่งเป็นอรูปฌานทั้ง4ขั้นได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและเนวสัญญานาสัญญายตนะ6ถึง9อายุก็ต่างกันทั้งฝั่งเป็น2เท่าของกันและกันขึ้นไปเริ่มจาก 20,000 กับอากาสานัญจายตนะ 20,000 กับวิญญาณัญจายตนะก็ 40,000 กับอากินจัญญายตนะบวกไปอีกเป็น 60,000 กับเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็น 84,000 กับยาวนานมากเป็นรูปสัญญา4ระดับในสัตวาสชั้นที่6 7 8และ9ในทั้ง4ชั้นสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปภพเป็นพื้นนาที่ดีเป็นภพอันที่3นี่คือสัตวาสทั้ง9นะทุกฟังประเด็นคำถามก็คือว่าเราทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์อะไรคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าตอนท่านเป็นโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านไปเที่ยวหาว่าตรงไหนมันจะพ้นทุกตรงไหนจะพ้นทุกแล้วตอนมาเป็นชาติสุดท้ายของท่านเนี่ยไปตรวจดูเนี่ยตรงไหนมันจะพ้นทุกได้หาเนี่ยหาไม่เจอโดยยิ่งตอนที่ไปเกิดในบางภพเนี่ยโอ้โหเป็นอันตรายต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างมากข้อมูลนี้มาในอัคคณสูตรอังคุตตรนิกายหมวด3พูดถึงสภาวะคือภพที่มันไม่เหมาะแก่การที่จะบรรลุนิพพานเลยนะเมื่อสักครู่ว่าไปแล้วคือสัตวะที่5ที่ว่าเป็นอสัญญีสัตว์เพราะคุณมีแต่กายคุณไม่มีสัญญาคุณจะมารู้ฟังทำเข้าใจไม่ได้นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยสัตว์นรกพวกนี้ก็เป็นอันตรายต่อการบรรลุนิพพานเพราะพวกนั้นเนี่ยจะมีความทุกข์มากมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีความทุกข์มากจนถึงว่าจะมาฟังธรรมจะมาอะไรคือมันไม่มีใครไปแสดงธรรมตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่เป็นคนละแบบกันมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนจะไม่มีการมาแบ่งปันมีเวลามาพักใดๆไม่มีระบบความคิดความเข้าใจมันก็จะถูกบีบคั้นไปในเรื่องการทำมาหากินความเป็นอยู่เรื่องการใดๆไปนี่คืออันที่สองอีกอันหนึ่งอันที่สามที่พูดถึงในสัตวรรษที่กล่าวนี้คือเนวสัญญานาสัญญายตนาทั้งหมดข้าพเจ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยเข้าใจนะคือคิดเอาเองทั้งหมดว่าอะรูปฌานทั้งหมดนี่มันบรรลุธรรมไม่ได้แต่จริงไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมดที่ว่าบรรลุธรรมได้ยากที่สุดเลยคือเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละก่อนล่ะว่ามันจะไม่ได้แต่รูปสัญญา3ขั้นแรกอันนี้อาจจะยังมีโอกาสหมายความว่าไงเอาให้จบเรื่องลักษณะขณะหรือสภาวะที่ไม่เหมาะแก่การประพฤติพรหมจรรย์3อย่างนะยังมีครั้งหนึ่งนะอันสุดท้ายนี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะรูปขั้นสูงสุดอันนี้ไม่เหมาะยังมีอสัญญีสัตว์คือฌาน4ระดับที่ทิ้งสัญญาไปด้วยก็ไม่เหมาะแล้วก็มีพวกอบาย4ทีนี้มาทำความเข้าใจในส่วนที่เป็น อรูปสัญญาอีก3ขั้นแรกที่ตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าก็บรรลุธรรมไม่ได้เหมือนกันอย่างเช่นอรหัตตบทกัลยาณมโคตหรืออุทกรามบุตรนี่อรหัตตบทกัลยาณมโคตเนี่ยได้อากินจัญญายตนะอุทกาผู้รามบุตรเนี่ยได้เนวสัญญานาสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยไม่ได้แน่ละแต่อากินจัญญายตนะไม่แน่ขึ้นกับเงื่อนไขอะไรมันตรงนี้ต้องบอกว่าในขณะที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่ตอนที่ถ้าเป็นมนุษย์อยู่แล้วบรรลุอนาคามีก่อนหน้านี้นะแล้วได้อรูปสัญญาใน4ขั้นใดก็ตามพอเขาเคลื่อนจากความเป็นมนุษย์ไปเขาจะไปอยู่ในอรูปในสัตวาที่6 7หรือ8เนี่ยได้พอเขาไปอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้ปัญญาที่เขามีจากการที่เป็นอนาคามีเขาสามารถพิจารณาต่อเองได้เลยสามารถบรรลุธรรมในภพนั้นๆแล้วก็มาอาคันธิตภพมาสุตตวาสพรหมลงมาต่อได้ก็คือเป็นอนาคามีแล้วแต่ยังมีการไปเกิดอีกครั้งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นการไปเกิดก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่าในลักษณะที่ความเป็นภพของมันละเอียดเนี่ยคือมันคุณร่วงมาจากอากินจัญญายตนะมาอคณิตภพอย่างเงี้ยอากินจัญญายตนะนี่คือเป็นอรูปขั้นอรูปพรหมแล้วคุณมาอยู่อคณิตภพนี่ก็เป็นรูปพรหมไงมันเลยเหมือนว่าเป็นการเกิดใหม่แต่จริงๆคืออนาคามีที่จะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกแล้วจะปรินิพพานในภพที่ไปบังเกิดนั้นเพราะฉะนั้นไม่แน่ท่านผู้ฟังว่าการที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นอรูปพรหมขั้นที่6 7 8นี่เสมอไปว่าคุณจะต้องไม่ได้บรรลุธรรมได้เมื่อมีความเป็นอนาคามีหรือโสดาบันมาก่อนแล้วต้องบรรลุผลใดผลหนึ่งแล้วจิตตอนก่อนตายนั้นได้อรูปฌานจึงทำให้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บรรลุธรรมได้แต่จะบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าเป็นปุถุชนมาเลยคือยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรใดๆเลยยังไม่มีผลเบื้องต้นโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลใดๆไม่มีเนี่ยแล้วคุณดันไปอยู่ในอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจายตนะบรรลุธรรมไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่ามันไม่มีคือไม่มีหูอ่ะกูต้องฟังธรรมใดๆจากคนอื่นก่อนไงถึงจะบรรลุธรรมได้ถึงจะรู้จะเข้าใจได้ก็ถ้าไม่มีรูปแล้วไม่มีกายแล้วมันก็เลยไม่ได้การไม่มีกายไม่มีสัญญาเลยท่านผู้ฟังมันจึงเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การประพฤติพรหมจรรย์การบรรลุธรรมทำได้ยากคิดว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังน่าจะเข้าใจอยู่นะว่าพอขึ้นไปถึงชั้นอรูปประพบแล้วในเงื่อนไขของการบรรลุธรรมในความที่ว่าคุณไม่มีรูปแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรในใจมาก่อนบ้าง

การมาเกิดในอรูปประพบครั้งนั้นก็จะปรินิพานในภพนั้นได้เลยซึ่งก็จะเป็นอรูปได้แก่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินตัญญายตนะคือสัตวะที่6ที่7และที่8นี่เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด9นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นหมวด7ที่ชื่อว่าวิญญาณทิฏฐิ7ประการก็มีท่านผู้ฟังในมหานิทานสูตรที่อยู่ในทีฆนิกายได้พูดถึงวิญญาณทิฏฐิ7และอายตนะ2มันก็เลยได้เป็น9กันพอดีโดยคำว่าวิญญาณทิฏฐิท่านผู้ฟังก็แปลตรงตัวเลยแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งวิญญาณหมายถึงที่ที่วิญญาณที่ยังมีเชื้องอกเหลืออยู่จากการที่มีตัณหาอยู่นั้นจะไปก้าวลงในที่เหล่านี้ได้7อย่างแล้วก็ยังแถมอายตนะให้อีก2อย่างรวมกันเป็นเรื่องกายกับสัญญามาตรงกันกับเรื่องของสัตตาวาส9ประการเหมือนกันในวิญญาณทิฏฐิที่1ก็จะเท่ากันกับสัตตาวาสที่1คือการมาพบทั้งหลายวิญญาณทิฏฐิที่2ก็เท่ากับสัตตาวาสที่2วิญญาณทิฏฐิที่3เท่ากับสัตตาวาสที่3วิญญาณทิฏฐิที่4ก็เท่ากับสัตตาวาสที่4พอมาถึงสัตวะที่5ท่านผู้ฟังไม่มีวิญญาณทิฏฐิแล้วนะพระพุทธเจ้าในพระสูตรมหานิทานสูตรเนี่ยท่านใช้คำว่าอายตนะที่1ก็คืออสัญญีสัตว์มีอายตนะในที่นี้หมายถึงทางกายแต่ไม่มีสัญญาละส่วนวิญญาณทิฏฐิที่5 6และ7ก็เท่ากันกับสัตวะที่6 7และ8เหมือนกันเลยและสัตวะที่9ก็เป็นอายตนะที่2คำถามในที่นี้คือว่าเอ๊ะทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะว่าสิ่งที่เหมือนกันในความที่สัตว์จะไปอยู่ในที่ไหนได้คือสัตวะและความที่จิตจะไปก้าวลงไปเกิดได้นั้นก็คือดูตามเรื่องของกายเรื่องของสัญญาเรื่องของการที่จิตจะไปปักลงตรงไหนยึดในตรงไหนคือเหมือนกันตรงนี้มันจึงแบ่งกันได้พอดีพอดีแต่ส่วนที่มันต่างกันคือเรื่องของอายตนะที่ว่าแยกออกมาเป็นอีก2เพราะอีก2อย่างที่แยกออกมามันไม่ได้เป็นที่ที่จิตจะไปตั้งอยู่ในความหมายปกติแต่เป็นสภาวะที่มันจางมากในความมีสัญญาหรือรูปนั้นตรงไหนเนี่ยจริงนะอ๋อก็สัตวะที่5คือมีรูปแต่ไม่มีสัญญาและสัตวะที่9ที่เป็นความละเอียดสูงสุดของการมีแต่สัญญาแต่ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสุดสุดของฝั่งอรูปและฝั่งรูปใน2สถานที่นี้วิญญาณเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่ในความหมายปกติแล้วแต่เป็นลักษณะบ่อเกิดหรือเป็นดินแดนของการที่จิตมันจะไปอยู่ได้พูดง่ายๆคือเป็นขอบสุดของด้านที่มีสัญญาดับหมดแต่ยังมีรูปขอบสุดของด้านที่รูปดับหมดแต่ยังมีสัญญาคือเป็นสภาวะที่การรับรู้เนี่ยมันเกือบหมดแล้วท่านผู้ฟังจึงไม่ได้จะเป็นวิญญาณทิฏฐิแต่เรียกว่าอายตนะแทนในเบื้องต้นท่านผู้ฟังอยากจะให้ท่านผู้ฟังทำความเข้าใจตรงจุดนี้ที่สำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราก็คือว่าในภพภูมิทั้งหลายที่ข้าพเจ้าอธิบายมาเนี่ยนะไม่ว่าจะวิญญาณทิฏฐิ7แถมอายตนะให้อีก2มีสัตวาส9มีภพ3ยังมีภูมิ31ภูมิ31นี่เป็นนัยยะของอรรถกถาที่จะอธิบายถึงอบาย4มนุษย์1สวรรค์6กามภูมิ11รูปประพรมอีก16อรูปประพรมอีก4อันนี้ก็เป็นนัยยะอรรถกถาอภิธรรมก็เป็นอีก3

0: 31ทั้งหมดนั้นน่ะท่านผู้ฟังเป็นที่ที่เราจะไปได้ตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนคือไปพวกเนี้ยได้ไปแล้วยังไงพบท่านผู้ฟังเหล่านั้นแม้สั้นนิดเดียวเล็กน้อยก็ตามก็น่าเกลียดมีกลิ่นเหม็นเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะแม้เล็กน้อยก็เหม็นก็น่ารังเกียจแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกพรหมอย่างเงี้ยนะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าเหมือนกับเข้าใจพวกพระกับพรหมอะพระกับพรหมในพระกสูตรเนี่ยก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างอะไรได้อายุยืนยาวนานตลอดการก็ 84,000 กับก็ยังต้องตายก็ยังต้องจุติอยู่ดีไม่ว่าจะยาวจะสั้นก็น่ารังเกียจเหมือนกันคิดว่ายาวจะดีสั้นจะไม่ดีใช่ไหมไม่เลยยาวก็ไม่ดีสั้นก็ไม่ดีเพราะว่ามีความทุกข์แทรกอยู่ซ่อนอยู่เสมอความทุกข์ที่พูดถึงนั้นก็ยังมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายน้อยก็ตามมากก็ตามบางภพภูมิมีความแก่ปรากฏอยู่แต่สั้นมากเช่นพวกเทวดาชั้นสูงๆเนี่ยความแก่แทบไม่ปรากฏสั้นนิดเดียวตอนก่อนตายก่อนจุติก่อนเคลื่อนไม่นานแต่ก็ยังมีความตายปรากฏอยู่ยังมีความไม่เที่ยงยังมีความเปลี่ยนแปลงได้พวกนี้คือลักษณะที่เป็นทุกข์ทั้งสิ้นท่านไปตามหาไม่เจอเลยท่านหวังในสังสารวัฏในที่ที่ว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนจึงมาหาแสวงหาหนทางเส้นทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราทำบุญเราก็ไปสูงหมดผลบุญนั้นมันก็ตกลงมาต่ำทางลงท่านผู้ฟังมันมีอยู่ทุกที่ทางขึ้นก็มีอยู่ทุกที่ขึ้นลงทั้งบุญและบาปเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันก็ค่าเท่ากันท่านคิดอย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้จึงพยายามหาหนทางออกก็มาพบว่าองค์8อันประเสริฐจะเป็นหนทางให้ถึงความพ้นจากวัฏฏะวนมาวนไปพ้นจากตายแล้วต้องไปเกิดที่ไหนเหล่านี้พ้นได้ท่านผู้ฟังด้วยการปฏิบัติตามองค์8อันประเสริฐที่อายตนะจะไม่มีอยู่ที่ในตรงนั้นไม่มีดินน้ำไฟลมไม่ใช่อากาสานัญจายตนะไม่ใช่วิญญาณัญจายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกอื่นไม่มีทุกข์เราก็ไม่มีสุขด้วยไม่มืดแต่ก็ไม่สว่างนั่นคือนิพพานตะบวงเส้นทางที่เราจะไปถึงนิพพานได้คือตามมรรคแปดมรรคแปดในเบื้องต้นนั้นคือเราทำความดีความดีไม่ใช่ความดีทั่วไปแต่เป็นความดีทางกายทางวาจาทางใจเจาะจงลงมาเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาเมื่อเราทำความดีถึงจุดนี้แล้วเราก็ต้องทิ้งความดีนั้นความดีที่ทิ้งนั้นเป็นเหมือนพ่วงแพเราจะขึ้นไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องทิ้งแพเอาไว้ที่ฝั่งนี้ถึงจะขึ้นฟังไปได้โดยสวัสดีเหมือนกันว่าคนที่จะไปนิพพานคุณใช้เรือคือธรรมะที่เราปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพอถึงจุดหนึ่งศีลสมาธิปัญญานั้นเราก็ต้องวางก็ต้องละแล้วก็ดับไปพ้นทุกข์ไปมีเกรดเล็กๆน้อยๆอีกจุดหนึ่งก็คือว่าในบรรดาภพทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ได้ไปเที่ยวแสวงหาในการที่จะพ้นทุกข์นั้นมีอยู่ภพพิเศษอันหนึ่งที่ท่านไม่เคยไปเลยนั่นคือชั้นสุทธวาสสุทธวาสพรหมตั้งแต่อวิหาอัตปาสุทธสาทุสสีและอกนิฏฐาไม่เคยไปเลยเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นภพชนิดที่จะต้องปรินิพพานแล้วในการแสวงหาของท่านจึงไม่เคยไปที่นั้นซึ่งก็อยู่ในชั้นพรหมท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาพบกับท่านผ ท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
4: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
3: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6เตรียมรับระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังจะทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ตุลาคมนี
6: ้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยวันที่1ตุลาคมจะเพิ่มการระบายน้ำเป็น700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมเพิ่มเป็น750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและวันที่3ตุลาคมเพิ่มเป็น800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งการปรับระบายน้ำนี้จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณริมแม่น้ำป่าสักอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือตำบลท่าเรือบริเวณชุมชนตลาดบ่อมเจ้าชุมชนวัดกลางชุมชนตลาดท่าเรือชุมชนโคกมะนาวและชุมชนวัดไม้รวกตำบลท่าหลวงตำบลจำปาตำบลท่าเจ้าสนุกตำบลศาลาลอยตำบลวังแดงตำบลโพเอ็นและตำบลปากท่าทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนและการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมย้ำจากนี้จะประชุมทุกวันเพื่อประสานทุกหน่วยงานทำงานเป็นหนึ่งเดียว นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยได้พูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่พร้อมกล่าวถึงการแจ้งเตือนประชาชนใน3เขตของกรุงเทพมหานครได้แก่เขตสายไหมเขตคลองสามวาและเขตหนองจอกว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการเร่งสูบน้ำเพียงอย่างเดียวได้ประสานกรมชลประทานเพื่อบริหารจัดการน้ำและประคับประคองสถานการณ์บริเวณเขื่อนรอบนอกกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำที่สูบออกจากพื้นที่ไหลกลับเข้ามาอีกจากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อสร้างความมั่นใจว่าในการประสานงานกันของทุกหน่วยงานสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันโดยเน้นประสิทธิภาพในการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองระดมเครื่องสูบน้ำได้ประมาณ 300-400 เครื่องแต่เนื่องจากยังมีปริมาณน้ำข้างนอกสูงกว่าหากสูบไปด้านหน้าจะย้อนกลับมาด้านหลังจึงต้องรอจังหวะให้มีความพร้อมกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม
7: สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และทรัพย์สินรองรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคโดยสั่งปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569ได้แก่คลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมีนบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกและหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลังสำหรับโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลางอีกจำนวน14เขตรวมทั้งพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำนวน21เขตให้เป็นดุลยพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบรถสดทุกเรื่องในรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอน
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนนะคะประจำเช้าวันนี้กับเช้าวันพุธที่30กันยายน2569วันนี้เราพบกันวันสุดท้ายเนี่ยนะคะผ่านทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้ววันนี้ประเด็นพาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ตลาดฉบับเช้าวันนี้ไทยรัฐเนี่ยนะคะพาดหัวข่าวว่าน้ำเน่าเหม็นแถมยุงก็ชุมสุดระทมคลองจันทร์ร่มเกล้าท่วมขังจมบาดาลมา5วัน2เขื่อนใหญ่เต็มความจุเตือนทะเลหนุนถึง4ตุลาคมกลางตะวันออกยังหนักพบศพ2แม่ลูกเส้นน้ำป่าค่ะหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวข่าวถุงยังชีพพระราชทานทรงห่วงใยบรรเทาทุกข์ท่วมกทม.นายกจัดงบกลาง 4,000 ล้านจ่ายเยียวยาเคาะ 1.6 แสนล้านป้องกรุงภาคกลางและตะวันออกค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเด็กชายสังเวยน้ำท่วมดับสยองท่อระบายดูดร่างจมสระบุรีหายวับต่อหน้าเพื่อนระยองยังวิกฤตโรงพยาบาลแกลงวุ่นไฟเขียว 1.6 แสนล้านผุดโครงการผันน้ำชัยนาทป่าสักและก็อ่าวไทยค่ะหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในมติชนพาดหัวข่าวโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยครม.ทุ่ม 1.6 แสนล้าน8ปีเสร็จป้องกทม.ปริมณฑลเคาะ 4.7 พันล้านช่วยผู้ประสบภัยชัดชาติเร่งกู้คลองจันทร์ร่มเกล้าฝนกระหน่ำเชียงใหม่200มิลลิเมตรปภ.เผยจม29จังหวัดดับ22รายค่ะหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะไฟเขียวบิ๊กโปรเจกต์ 1.65 แสนล้านรัฐบาลงัดแผนสู้น้ำท่วมชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกทม.เตือนทะเลหนุนสูงเร่งกู้คลองจันทร์ร่มเกล้าชัดชาติคาดระบาย7วันหน้าหนังสือพิมพ์นะคะไทยโพสต์ค่ะพาดหัวข่าวไม่ท้อขอโทษประชาชนนายกเยียวยา 4.7 พันล้านวิกฤตน้ำท่วมหน้าหนังสือพิมพ์นะคะในกรุงเทพธุรกิจค่ะปมร้อนฉุดน้ำซัดรัฐบาลภูมิใจไทยดิ่งเศรษฐกิจกัดกร่อนการเมืองนิติสงครามรุกคืบค่ะและมาในหน้าเศรษฐกิจนะคะวันนี้พาดหัวข่าวของกรุงเทพธุรกิจนั้นก็คือลงทุนสู้น้ำท่วม 1.6 แสนล้านครม.อนุมัติคลองเชื่อมอ่าวไทยแบ่งรองนายกคุมพื้นที่ค่ะจากคำให้สัมภาษณ์นะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเนี่ยนะคะกับงบประมาณจำนวน 1.6 แสนล้านนั้นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ได้ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวเมื่อถูกถามเนี่ยนะคะเกี่ยวกับโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยที่จะเป็นช่องทางในการระบายแล้วก็แบ่งเบาแม่น้ำเจ้าพระยาว่าผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่ปรากฏว่านายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผ่านกับงบประมาณ 1.6 แสนล้านจะใช้เวลาเนี่ยนะคะ8ปีค่ะคือถ้าทำโครงการนี้เรียบร้อยเนี่ยจะทำให้การป้องกันน้ำท่วมนะคะทั้งเขตภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลนั้นจะเกิดประสิทธิภาพขึ้นมาอีกมากและที่สำคัญก็คือเราจะสามารถนะคะในการกักเก็บน้ำได้เพราะว่าโครงการนี้จะถือว่าเป็นแก้มลิงโดยธรรมชาติได้ระดับหนึ่งและนะคะทางคุณทรงศักดิ์ทองศรีค่ะรองนายกนะคะที่กำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็จะมีการเรียกประชุมค่ะในการปรับหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อให้แต่ละท้องถิ่นนั้นสามารถดำเนินการในการสร้างแก้มลิงในการเก็บกักน้ำผันน้ำและสามารถเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้ในช่วงฤดูแล้งด้วยในเมื่อน้ำมาเรากันน้ำไม่ได้บางทีทำความเสียหายให้กับเราแต่เราก็ต้องสร้างสิ่งที่ทำให้น้ำนั้นเกิดประโยชน์กับเราในวันที่เราต้องการในช่วงหน้าแล้งผู้สื่อข่าวก็ถามว่างบประมาณโครงการนี้เนี่ยนะคะจะใช้งบประมาณส่วนไหนจะมีการกู้เงินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็ตอบนะคะว่ามันก็มีเงินกู้ด้วยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็ทางสภาพัฒน์นะคะสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังจะมีการหารือกันผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำเลยค่ะว่าเป็นการกู้จากในประเทศหรือว่าต่างประเทศนายกก็ตอบกลับนะคะว่าขอให้รอฟังรายละเอียดค่ะซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะสำหรับในโครงการนี้เนี่ยนะคะที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติอนุมัติกันออกมากับโครงการเนี่ยนะคะระบายน้ำในเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยนั้นก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการเนี่ยประมาณ8ปีโดยจะใช้นะคะทั้งงบประมาณและเงินกู้ค่ะในการดำเนินโครงการหากโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลรวมไปถึงเพิ่มความสามารถนะคะในการกักเก็บน้ำและใช้พื้นที่เนี่ยเป็นแก้มลิงตามธรรมชาติ โดยสำหรับแหล่งเงินนะคะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินโครงการนั้นก็จะมีทั้งเงินกู้นะคะและก็งบประมาณโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณและกระทรวงการคลังจะมีการหารือในรายละเอียดร่วมกันและเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นทางคุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะในระยะยาวและน้ำแล้งนั้นครม.มีมติอนุมัติเนี่ยนะคะกับโครงการนี้ค่ะซึ่งโครงการนี้จะเริ่มต้นในปีหน้านะคะปี2570และจะเสร็จสิ้นนะคะในปี2577รวมทั้งเนี่ยนะคะข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ก็พบความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่สามารถจะลดความเสียหายตีเป็นนะคะประมาณได้ 16,930 ล้านบาทต่อปีและก็ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3.48 ล้านไร่โดยเฉพาะกับพื้นที่ภาคกลางนอกจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีระบบคลองส่งน้ำค่ะที่สามารถจะเก็บกักน้ำในหน้าแล้งได้ประมาณ 1,555 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมทั้งนะคะยังจะมีคลองระบายน้ำค่ะที่สามารถเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าทางด้านการเกษตรได้อีกด้วยโดยต้องมีการเตรียมพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของปี70นะคะปีหน้าเนี่ยก็จะมีการตั้งงบประมาณเริ่มต้นนะคะดำเนินการที่จังหวัดชัยนาทค่ะและก็ยังมีอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ดำเนินการต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จก็คือโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำที่เป็นคลองระบายน้ำหลักที่บางบานแล้วก็บางใสซึ่งมีการขยายระยะเวลาโครงการโดยโครงการนี้นะคะจะเชื่อมโยง2ระบบเข้าด้วยกันเพื่อลดน้ำท่วมค่ะในภาคกลางของประเทศไทยโดยสัญญาเดิมเนี่ยนะคะจะต้องแล้วเสร็จเนี่ยในปี69ถึงปี70แต่ว่าทีนี้เนื่องจากว่ามันมีความล่าช้านะคะในการส่งมอบพื้นที่ก็เลยต้องขอขยายเวลานะคะไปปี72ค่ะโดยครม.เนี่ยเห็นควรดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ควรขยายเวลาอีกซึ่งทางกรมชลประทานระบุว่าจะเสร็จได้นะคะในปี71ค่ะโดยมติครม.นั้นจะไม่ให้ขยายระยะเวลาไปมากกว่านี้อีกและสำหรับงบกลางนะคะที่เหลืออยู่ในการเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพและทั่วประเทศนั้นเมื่อวานนี้ครม.ค่ะได้มีการอนุมัติงบกลางจำนวน 4,731 ล้านบาทโดยให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดซึ่งเนี่ยนะคะเมื่อวานครม.เนี่ยก็ได้เห็นชอบค่ะตามความเห็นของสำนักงบประมาณเนี่ยนะคะที่เสนอให้ความเห็นชอบให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางแล้วก็รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นปี2569ในวงเงิน 4,731 ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานะคะกับผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนะคะในปี2569ใน24จังหวัดและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยโดยสำหรับการจัดสรรงบประมาณนะคะในครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่ะค่ะให้กับประชาชนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยนั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างมากก็เรียกว่าเข้าข่ายนะคะกรณีฉุกเฉินแล้วก็มีความจำเป็นประกอบกับค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับเอาไว้และไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานหรือว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณเดิมเนี่ยมาดำเนินการได้รวมทั้งนะคะจากการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่านะคะมีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้นเนี่ยรวมทั้งหมด 553,780 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตนะคะ8รายโดยอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะจะเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังนั้นให้ความเห็นชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางปี2569ในขณะที่เนี่ยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้นก็จะมีการเสนอครม.เพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือและขอเพิ่มเติมพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือกันต่อไปส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพนั้นนะคะซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษทางสำนักงบประมาณค่ะระบุว่าจากรายงานฐานะเงินสะสมณวันที่18กันยายนนะคะก็พบว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีเงินสะสมปลอดภาระผูกพันเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 2,968 ล้านบาทก็เห็นควรให้ใช้จ่ายนะคะจากเงินนอกงบประมาณเงินรายได้หรือว่าเงินสะสมคงเหลือของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นลำดับแรกก่อนโดยการเยียวยาในพื้นที่กรุงเทพนั้นนะคะจะเป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครที่ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังที่ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับการขอรับจัดสรรงบกลางนั่นเอง และนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะที่เป็นประเด็นกันออกมาก็เห็นจะเป็นนะคะประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้เปิดเผยเอาไว้ในการหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะว่าที่ประชุมครม.เนี่ยมีมติอนุมัติงบกลางเพื่อใช้สำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศคือไม่ได้จำกัดเฉพาะพื้นที่กรุงเทพนะคะก็เชื่อว่าวงเงินเนี้ยจะเพียงพอเนี่ยนะคะสำหรับการดำเนินการซึ่งเนี่ยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าในแง่ของการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยนะคะที่นอกเหนือไปจากเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยนะคะที่นายกบอกเอาไว้ว่าจะจ่ายเนี่ยประมาณ 9,000 บาททุกเรือเรือนหรือไม่เนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขกันอยู่นะคะกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกับการเยียวยาแต่ว่าในแง่ของการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนั้นนะคะรัฐบาลเนี่ยค่ะได้มีการแบ่งการกำกับดูแลออกเป็นพื้นที่ต่างๆเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานและแก้ไขปัญหาโดยสามารถสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ภาคกลางเนี่ยนะคะจะมีคุณเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกเนี่ยเป็นประธานและคุณพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นรองประธานจะครอบคลุมพื้นที่ค่ะอยุธยาลพบุรีสิงห์บุรีสระบุรีนครปฐมปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและสุพรรณบุรีส่วนภาคตะวันออกนะคะจะมีคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและมีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเป็นรองประธานครอบคลุมเนี่ยนะคะในพื้นที่ของฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ปราจีนภาคเหนือค่ะจะมีคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกเป็นประธานแล้วก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเป็นรองประธานจะครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่นครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานและมีคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นรองประธานก็จะมีนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ส่วนภาคใต้เนี่ยนะคะก็จะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกเนี่ยเป็นประธานและมีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นรองประธานในขณะที่พื้นที่กรุงเทพค่ะครม.ก็มีมติตั้งให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนของครม.ในการกำกับดูแลพื้นที่นะคะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะกับความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนั้นเมื่อวานนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะถึงสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะกับที่แฟลตคลองจันที่เริ่มจะคลี่คลายว่าการทำงานของข้าราชการและหน่วยงานนะคะที่ดูแลประชาชนนั้นไม่ใช่แค่เพียงต้องทนฟังเสียงสะท้อนค่ะแต่ว่าต้องรับฟังและนำไปปรับปรุงแก้ไขซึ่งหลายมาตรการนะคะที่นำมาใช้ในตอนนี้ก็เกิดจากคำแนะนำและเสียงสะท้อนของประชาชนที่กำลังประสบภัยซึ่งในนั้นนายกก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ท้อกับเสียงตำหนิหรือวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนเข้าใจดีว่าสถานการณ์น้ำท่วมนั้นได้สร้างความอึดอัดให้กับประชาชนไม่มีใครต้องการเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้หากการช่วยเหลือในส่วนใดก็ตามที่ยังไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่พร้อมก็ต้องขออภัยประชาชนและเร่งคิดหาวิธีในการดำเนินการให้ประชาชนนั้นได้รับสิ่งที่คาดหวังมากที่สุดเท่าที่รัฐบาลนั้นจะสามารถทำได้และกรณีที่ตนลงพื้นที่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะสร้างภาพแต่ว่าต้องการลงไปแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วขึ้นรวมไปถึงรับรู้และรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรงค่ะในขณะที่เนี่ยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงผลการประชุมครม.เอาไว้ด้วยเนี่ยนะคะว่าในที่ประชุมนั้นนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีข้อสั่งการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูกรณีน้ำท่วมซึ่งเนี่ยนะคะนายกเองค่ะก็ยังได้มีการมอบหมายเนี่ยนะคะให้แต่ละนะคะให้แต่ละรัฐมนตรีเนี่ยได้ลงพื้นที่นะคะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลเนี่ยนะคะเกี่ยวกับปัญหานะคะที่เกิดขึ้นในขณะนี้แล้วก็ขณะเดียวกันนะคะทางคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็ยังได้แถลงถึงผลการประชุมครม.นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการขยายคลองระบายน้ำบางบานด้วยค่ะได้บอกว่าเนี่ยนะคะครม.ได้เห็นชอบขยายเวลาในการดำเนินการคลองระบายน้ำบางบานบางไซซึ่งสัญญาเดิมเนี่ยนะคะจะแล้วเสร็จนะคะในปี70แต่เนื่องจากว่ามีความล่าช้าเนี่ยนะคะก็เนื่องจากการส่งมอบพื้นที่เนี่ยก็กำชับเนี่ยนะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสรุปนะคะภาพรวมของสถานการณ์อุทกภัยด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะมีพื้นที่อุทกภัยทั้งหมดเนี่ย29จังหวัดด้วยกันนะคะ29จังหวัดนี้จะเป็น167อำเภอ890ตำบลและ5,077หมู่บ้านมีครัวเรือนทั้งหมดเนี่ยนะคะที่ได้รับผลกระทบ 94,300ครัวเรือนและประชาชนได้รับผลกระทบ 2,602,309 คนและรวมไปถึงกรุงเทพมหานครใน50เขตมีผู้เสียชีวิตนะคะรวมทั้งสิ้น22รายค่ะเป็นสมุทรปราการ8รายสระแก้ว6รายกรุงเทพ4รายจันทบุรี2รายสระบุรี1รายและอยุธยา1รายนะคะนอกจากนั้นค่ะปภ.นะคะก็มีการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์เซอร์วิสต่อเนื่องเนี่ยนะคะไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยง3จังหวัดด้วยกันก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาครนะคะก็เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์ระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็แม่น้ำแม่กลองที่ล้นตลิ่งโดยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกะให้ผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถนะคะไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยจังหวัดราชบุรีค่ะเตือนแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งครอบคลุมอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบางแพอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อพร้อมขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและริมคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทียกสิ่งของขึ้นที่สูงและตัดกระแสไฟฟ้าในจุดที่อยู่ต่ำในขณะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็มีการเตือนพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพค่ะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองนั้นได้มีการเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็แจ้งให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกและคลองสาขาอพยพออกจากบ้านเรือนทันทีค่ะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะทางผู้อำนวยการสำนักการศึกษามีการลงนามในประกาศสำนักการศึกษาเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวนะคะเนื่องจากเหตุพิเศษค่ะคุณพิสมาเรืองศิลป์นะคะคุณพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาก็ได้ระบุเอาไว้ว่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยค่ะกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครรวมทั้งให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยที่อาจได้รับความเสียหายนะคะให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยนักเรียนก็สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและให้โรงเรียนนั้นมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงให้ปิดโรงเรียนนะคะในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตนะคะที่ได้รับผลกระทบระดับสูงจำนวนทั้งหมดเนี่ย15เขตเป็นเวลา3วันค่ะก็คือ ตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่2ตุลาคมและให้จัดการเรียนการสอนเนี่ยชดเชยในภายหลังโดยสำหรับ15เขตประกอบไปด้วยเขตนะคะคลองสามวาคันนายาวจตุจักรบางเขนบางกะปิบึงกลุ่มประเวศมินบุรีลาดกระบังวังทองหลางสวนหลวงสะพานสูงสายไหมหนองจอกเขตหลักสี่แล้วก็ให้โรงเรียนเนี่ยแจ้งให้กับผู้ปกครองเนี่ยทราบเป็นการด่วนส่วนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับปานกลาง14เขตนั้นน่ะนะคะก็ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการเขตในการพิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมค่ะมาทางด้านของผู้ว่ากทม.เนี่ยนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็พูดถึงภาพรวมนะคะของสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนั้นว่าเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังจากที่ฝนหยุดตกและหลายพื้นที่ค่ะมีระดับน้ำลดลงพื้นที่หมู่บ้านชินเขตนั้นเริ่มแห้งแล้วเช่นเดียวกันกับบริเวณคลองเปรมประชากรส่วนใหญ่นะคะแทบไม่พบปัญหาค่ะส่วนย่านลาดพร้าวนั้นสถานการณ์ก็ดีขึ้นแม้ว่ายังมีน้ำขังบางจุดนะคะเช่นรำอินทราซอย5และบริเวณราบ11ส่วนระดับน้ำในคลองแสนแสบนะคะก็เริ่มลดลงโดยเฉพาะกับช่วงต้นคลองเนี่ยนะคะไปจนถึงบริเวณใกล้วัดเทพลีลาก็ทำให้กทม.เนี่ยสามารถที่จะเร่งระบายน้ำจากพื้นที่โดยรอบได้มากขึ้นแล้วก็คาดว่านะคะพื้นที่คลองจันเนี่ยจะทยอยดีขึ้นตามลำดับโดยพื้นที่เนี่ยนะคะที่ยังน่าเป็นห่วงเลยก็คือกรุงเทพนะคะฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะกับลาดกระบังเนื่องจากคลองประเวศบุรีรมเนี่ยนะคะมีระยะทางยาวแล้วก็คดเคี้ยวทำให้การระบายน้ำนั้นต้องใช้เวลาค่ะส่วนสายไหมเนี่ยนะคะก็ต้องติดตามน้ำจากพื้นที่รอยต่อจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดผู้ว่ากทม.นะคะบอกว่าประเมินแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีฝนตกเพิ่มเติมภายใน2วันก็คาดว่าถนนจะแห้งประมาณ 90% ค่ะและกลับมาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าถนนสายรองนะคะซอยแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยจะใช้เวลามากกว่าเพราะว่าบางแห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขังโดยถนนที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือรามคำแหงค่ะเสรีไทยนวมินทร์และหลวงแพ่งพอถามถึงกรอบเวลา7วันนะคะที่เคยระบุเอาไว้ทางผู้ว่ากทม.ก็บอกว่าเป็นเป้าหมายค่ะในการเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ที่ท่วมหนักคือไม่ใช่การยืนยันว่าน้ำเนี่ยมันจะลดลงทุกจุดนะคะภายใน7วันเนื่องจากว่ายังต้องดูปริมาณฝนนะคะแล้วก็ระดับน้ำในคลองเนี่ยประกอบกัน ในขณะที่เนี่ยนะคะบางพื้นที่เนี่ยท่วมเข้าสู่วันที่3วันที่4แล้วกทมเนี่ยนะคะจะเร่งจัดการน้ำเนี่ยบน ถนนเนี่ยก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะระดมเครื่องสูบน้ำเนี่ยเข้าช่วยชุมชนค่ะและก็หมู่บ้านที่ยังมีน้ำขังซึ่งแม้ว่าระดับน้ำหลายพื้นที่จะลดลงเนี่ยนะคะแต่ว่าคลองหลักบางแห่งเนี่ยมันยังมีระดับน้ำที่สูงอยู่โดยมีจุดที่ต้องติดตามเนี่ยนะคะมากกว่า40จุดค่ะโดยเฉพาะกับคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองแสนแสบตอนบนเนี่ยในช่วงแรกของการสูบน้ำนะคะระดับน้ำในคลองเนี่ยมันอาจจะลดลงช้าเพราะว่ามีน้ำจากพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยไหลมาเติมต่อเนื่องแต่เมื่อระดับน้ำนะคะในคลองเนี่ยลดลงมากพอจะช่วยการสูบน้ำออกจากชุมชนนั้นทำได้เร็วขึ้นและนะคะทางด้านของพรรคการเมืองต่างๆเองก็ยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเปิดไทยนะคะพรรคประชาชนแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์รวมไปถึงพรรคกล้าทำด้วยก็ลงพื้นที่นะคะกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมตามจุดต่างๆทางด้านของพรรคประชาชนเองนะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพรรคก็ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองบางตลาดที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการระบายน้ำนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้เริ่มมองในภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบค่ะรวมไปถึงเฟสของการเยียวยาประชาชนต้องดำเนินการกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองว่าประชาชนนั้นอาจจะอยากรับฟังจากรัฐบาลก็คือการวางแผนการจัดงานจัดการจัดการน้ำในการป้องกันในปีต่อๆไปว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งจากที่ลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการออกสูบแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยนะคะอาจจะทำงานเนี่ยยังได้แบบไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักผู้สื่อข่าวก็ถามว่าให้คะแนนในการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมยังไงคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการให้คะแนนในการดำเนินการของภาครัฐนั้นขอให้เป็นความเห็นของประชาชนตนในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนเรามีหน้าที่เติมเต็มสนับสนุนการทำงานทุกอย่างตรงไหนที่ยังขาดหน่วยงานรัฐยังเข้าไม่ถึงเราก็มีหน้าที่ให้ตัวแทนประชาชนนั้นส่งเสียงสะท้อนมาแล้วเราก็เป็นตัวกลางหลักในการประสานเอาสิ่งของความช่วยเหลือนั้นเข้าไปช่วยประชาชนและสิ่งสำคัญมากกว่าก็คือการมานั่งตอบว่าเป็นมหาอุทกภัยใหญ่หรือไม่ซึ่งตนมองว่าควรจะโฟกัสไปที่ปัญหาที่ประชาชนได้รับตอนนี้รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากจริงๆต้องเร่งเข้าไปแก้ปัญหาอะไรในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกันกับปัญหาหน้างานไม่ควรจะพูดในภาพรวมอย่างเดียวการแถลงภาพรวมนั้นจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่ตนมองว่าจำเป็นมากกว่าก็คือการลงพื้นที่หน้างานในแต่ละจุดแล้วก็สั่งการให้ถูกต้องในการแก้ปัญหาตามแต่ละจุดไปพอถามถึงการที่นายกลงพื้นที่แล้วโดนด่าหัวหน้าพรรคประชาชนก็มองว่านายกได้แสดงความเห็นไปแล้วว่ายังไงก็ต้องรับมันเป็นบทบาทในฐานะนายกส่วนพวกเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านนอกจากการทำหน้าที่เติมเต็มสนับสนุนในพื้นที่ก็จะรับเอาเสียงสะท้อนทุกอย่างเนี่ยไปขับเคลื่อนในสภาขับเคลื่อนผ่านเวทีกรรมธิการต่างๆซึ่งสัปดาห์นี้ต้องมียติด่วนเรื่องของน้ำท่วมอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาปัญหาต่างๆนั้นเข้าไปสะท้อนเสียงในสภาและการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเก็บเกี่ยวในประเด็นเนี้ยอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะกรณีน้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำอย่างที่ได้เห็นว่าปัญหาต่างๆนั้นมันมีเยอะสิ่งที่รัฐบาลเองควรจะทำก็คือการส่งตัวแทนของรัฐหรือว่าพรรคการเมืองเนี่ยลงมาในพื้นที่เพื่อเข้าใจประชาชนมากที่สุดและเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะคะและก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็ไปที่สายไหมตอนช่วงดึกเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยค่ะนายกได้ลงพื้นที่เนี่ยนะคะไปช่วงประมาณสัก4ทุ่มครึ่งไปที่พื้นที่บ้านเอื้ออาทรนะคะคลองถนนบางเขนในรอบดึกเพื่อไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะก็ไปพร้อมกับคณะนะคะก็มีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะมีเลขาธิการนายกมีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงอธิบดีปภค่ะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลโดยนะคะนายกเองค่ะพอไปถึงปุ๊บก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะโรงครัวนะคะที่ทำอาหารให้กับประชาชนก่อนที่จะเดินลุยน้ำก็ไปตามตึกต่างๆแล้วก็พูดคุยกับประชาชนนะคะที่ออกมารับอาหารด้วยนายกเนี่ยนะคะก็ได้ถามประชาชนค่ะว่าได้รับของยังชีพแล้วหรือยังก่อนจะให้กำลังใจนะคะว่ารออีกไม่กี่วันซึ่งในระหว่างที่เดินตรวจเยี่ยมประชาชนเนี่ยก็มีคุณยายคนนึงเนี่ยนะคะเดินก็ไปจับมือนายกค่ะบอกว่าเยี่ยมมากเลยดีใจมากซึ่งนายกก็ตอบกลับว่าเยี่ยมอะไรเล่าน้ำท่วมขนาดนี้อายนะซึ่งในระหว่างที่นายกเดินเยี่ยมเนี่ยนะคะก็มีประชาชนเข้ามายกมือไหว้ขอความช่วยเหลือซึ่งนายกตอบกลับว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการเยียวยาซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าไม่ทิ้งกันนะนายกก็หัวเราะค่ะก่อนจะพูดเป็นภาษาเหนือว่าทิ้งกันได้ก่าก่อนที่จะชี้ไปที่คุณเอกภพเนี่ยนะคะหรือว่าคุณเอกภพเหลืองประเสริฐเอกสายใหม่ต้องรอดนี่แหละค่ะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยตัวประกันอยู่นี่และจากนั้นนะคะก็มีผู้จัดการนิติบุคคลนะคะอาคารหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับนายกค่ะโดยบอกว่าเราไม่อยากโดนน้ำท่วมเหมือนกับปี54ที่ติดอยู่2เดือนครึ่งซึ่งขอแค่ให้ภาครัฐเนี่ยช่วยผันน้ำออกไปเพื่อให้เราอยู่ได้ซึ่งนายกก็บอกว่าเราเนี่ยเตรียมเครื่องมือเอาไว้หมดแล้วแต่เราต้องรอให้ผันออกไปให้ได้ซะก่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังมีน้ำข้างนอกที่ล้นขึ้นมาอยู่หากเราดูดออกไปขวาน้ำก็จะกลับเข้ามาทางซ้ายซึ่งเรารู้อยู่หากน้ำลงเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะระดมสูบน้ำทันทีและทางผู้จัดการนิติของอาคารหนึ่งเนี่ยนะคะยังบอกกับนายกต่ออีกนะคะว่าเมื่อวานเนี่ยผู้อำนวยการสำนักเขตสายใหม่เนี่ยเขานำเอาทรายมาลงทั้งเช้าเย็นเนี่ยประมาณ600กระสอบแต่ก็ยังไม่พอที่จะต่อสู้กับน้ำก็ตัดพ้อนนะคะว่าขอให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้เหมือนกับปี54เพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนรายได้น้อยถึงปานกลางแล้วก็มีรถขนาดเล็กที่ไม่มีที่จอดอยู่แล้วก็พยายามทำให้ลูกบ้านเนี่ยไม่เสียทรัพย์สินอะไรเลยนายกก็บอกว่าก็พยายามทำการสำรวจอยู่นะคะซึ่งก็จะให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยออกมาทำการสำรวจและดำเนินขั้นตอนการเยียวยาทางผู้จัดการนิติยังบอกอีกนะคะว่ายังไงเนี่ยเราก็ขอให้สายไหมต้องรอดเนี่ยไม่เอาสายไหมเป็นเหมือนกับบางบานก่อนจะถามนายกเนี่ยนะคะว่าเราจะไม่เหมือนกับบางบานใช่ไหมนายกก็ตอบกลับบอกว่าต้องทำให้ดีที่สุดค่ะซึ่งขณะนั้นเนี่ยนะคะก็มีประชาชนเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าถ้าหากว่าน้ำลดลงแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะลดลงน้ำมันเนี่ยจะลดลงด้วยหรือเปล่านายกก็ไม่ตอบนะคะกับคำถามนี้ค่ะขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่พักอาศัยออกมาสะท้อนเนี่ยนะคะว่าบริเวณพื้นที่ด้านในเนี่ยเป็นจุดที่มีน้ำท่วมทุกปีโดยนายกก็ตอบกลับว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่ถนนหลวงซึ่งทางคุณเอกภพก็รับปากประชาชนว่าเดี๋ยวจะประสานงานให้ค่ะจากนั้นนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการแจ้งเตือนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะกับใน3เขตพื้นที่ของกทมว่าจะต้องมีการเร่งการจัดการอย่างไรหรือไม่ว่าตอนนี้เรามีการเตรียมความพร้อมในการสูบน้ำออกอย่างเดียวและก็หวังว่าหากไม่มีฝนมาเติมเราได้ประสานกับทางกรมชลประทานให้ประคับประคองสถานการณ์เขื่อนรอบนอกกรุงเทพด้วยไม่ใช่ใช้รถสูบน้ำออกไปเนี่ยแต่ว่าเขื่อนก็เอาน้ำมาเติมอีกซึ่งวันนี้ที่ประชุมกันทุกวันเนี่ยพวกตนก็ต้องประสานกันตั้งแต่8โมงเช้าเพื่อทำให้มั่นใจว่าการประสานงานของทุกหน่วยงานนั้นมันสอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันและเน้นในเรื่องประสิทธิภาพของการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นปัญหาซึ่งก็มีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็อีก 3-4 แห่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้สั่งการเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองก็สามารถระดมได้300-400เครื่องแต่ปริมาณน้ำค่อนข้างนะคะที่ข้างนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่ถ้าเราเนี่ยจะแค่เอาใจมาสูบให้ชาวบ้านเห็นแต่สูบไปด้านหน้ามันก็ย้อนกลับมาด้านหลังเพราะนั้นเนี่ยมันต้องรอจังหวะถ้าพร้อมเนี่ยเราก็เติมเครื่องสูบน้ำให้กับทุกพื้นที่ทั้งหมดส่วนการประสานนะคะเพื่อระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆนั้นนายกก็บอกว่าเราก็ได้ประสานงานกันกับทางกรมชลประทานซึ่งเราก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็ต้องพบหน้ากันทุกเช้าเพื่อสรุปสถานการณ์และตอนนี้ก็มีการระดมในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเรื่องของข้าวปลาอาหารของใช้ยามจำเป็นระดมได้เยอะหากได้เมื่อไหร่เราก็จะเร่งให้ชาวบ้านให้มากที่สุดรวมไปถึงเรื่องของไฟน้ำหากตรงไหนไม่อันตรายเนี่ยเราก็จะต่อให้โดยผู้ว่าการไฟฟ้าได้จัดเตรียมนะคะทีมเคลื่อนที่เร็วเอาไว้แล้วหากตรงไหนมีปัญหาก็จะส่งทีมเข้าไปเพราะถามถึงสาเหตุที่มาลงพื้นที่น้ำท่วมในช่วงดึกเพราะไม่ต้องการให้รบกวนเวลาทำงานในช่วงกลางวันใช่ไหมนายกบอกว่าจะได้เห็นของจริงไม่มีหมายเพราะนี่ขนาดไม่มีหมายคนยังรู้เลยนายกยังบอกอีกนะคะว่าครม.เนี่ยได้ตั้งพลโทอดุลเนี่ยกำกับดูแลพื้นที่กทม.ซึ่งเป็นตัวแทนรัฐมนตรีสามารถสั่งการหน่วยงานราชการคือเปรียบเหมือนนายกสั่งการด้วยตัวเองและคอยทำงานร่วมกันกับกทม.แม้ในทางกฎหมายนั้นรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอะไรกับกทม.ได้เนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเลือกผู้ว่ากทม.มาเองแต่วันนี้เมื่อมีการประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว่าภาวะประสบภัยเราจึงเข้ามาได้เต็มที่ไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถประสานการทำงานร่วมกันได้นายกยังบอกอีกด้วยนะคะว่าที่ประชุมครม.ได้อนุมัตินะคะให้การงบ 4,000 กว่าล้านในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ถือว่าเราไปขนออกมาจนหมดแล้วโดยโครงการไหนไม่จำเป็นเร่งด่วนเพราะยังเหลือเวลาอีก2วันก็เอางบมาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้โดยเฉพาะค่ะและนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ว่ากันว่ามีอยู่ช่วงนึงประมาณสัก 5:30 นเนี่ยท่านนายกค่ะลงพื้นที่ที่บ้านเอื้ออาทรเพิ่มสินนะคะเขตสายไหมแล้วก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเนี่ยปรากฏว่านายกก็เดินลุยน้ำท่วมสูงประมาณเหนือหัวเข่านะคะไปพบกับประชาชนพร้อมกับแจกถุงยางชีพก็มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาขอบคุณนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปปรากฏว่า นายกเองยืนคุยอยู่กับประชาชนก็ควักแบงค์พันออกจากกระเป๋าเนี่ยมาแจกให้กับประชาชนแล้วก็พูดว่ามีอยู่แค่นี้เดี๋ยวไม่พอก็ทำให้ประชาชนเนี่ยดีใจเข้ามารับเงินจากนายกด้านเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะก็เอามือขึ้นมากันแล้วก็ขอให้ไม่ให้ถ่ายภาพค่ะและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะน้ำท่วมซึ่งเข้าวันที่5แล้วเนี่ยตอนนี้นะคะก็เริ่มส่งกลิ่นขยะเริ่มจะลอยเกลื่อนแล้วนะคะโดยเฉพาะที่หนักเลยก็คือเห็นจะเป็นที่เคหะล่มเกล้าแล้วก็คลองจันค่ะที่ส่งกลิ่นเน่าแล้วนะคะแล้วก็ขยะก็ลอยเกลื่อนเลยทีเดียวตอนนี้ชาวบ้านเองกำลังหวั่นแล้วก็ผวากันอยู่นะคะว่าจะมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะเอาละทีนี้มาดูประเด็นทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะวันนี้ที่เห็นจะเป็นประเด็นนะคะก็คงจะเป็นข่าวคราวเกี่ยวกับกกต.ค่ะที่เตรียมเล็งจะดันเอาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาแทนการกาบัตรนะคะโดยจะนำร่องในการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะมีรายงานออกมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะที่เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะมีคำวินิจฉัยกรณีบัตรบาร์โค้ดแล้วก็ QR code โดยชี้ว่าการดำเนินการของกกต.นั้นไม่มีความผิดแต่ว่ามีแนวทางของคำวินิจฉัยในทิศทางที่ไม่ให้มีบาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งนั้นกรณีนี้เนี่ยนะคะก็ขอให้ฝ่ายต่างๆที่วิจารณ์กกต.ในช่วงที่ผ่านมายุติการเคลื่อนไหวการวิจารณ์กกต.ไม่อย่างนั้นกกต.อาจจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายกันต่อไปส่วนแนวทางนะคะที่ศาลเนี่ยมีคำวินิจฉัยล่าสุดนั้นเบื้องต้นค่ะกกต.มีแนวคิดนะคะในการใช้เครื่องลงคะแนนแบบใหม่แทนการกาบัตรเลือกตั้งโดยตอนนี้เนี่ยนะคะทางสำนักงานกกต.เนี่ยมีเครื่องลงคะแนนทั้งหมดเนี่ย250ชุดจะกระจายนะคะไปยังกกต.จังหวัดทุกจังหวัดจังหวัดละ2ชุดค่ะโดย1ชุดเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องรวมคะแนน1เครื่องกับเครื่องลงคะแนนอีก4เครื่องซึ่งเนี่ยนะคะสำหรับในวิธีการลงคะแนนนะคะนอกเหนือไปจากเครื่องรวมคะแนนเนี่ยหนึ่งเครื่องกับเครื่องลงคะแนนเนี่ยสี่เครื่องเนี่ยวิธีการลงคะแนนนะคะก็คือจะมีการตั้งเครื่องลงคะแนนเรียงกันสี่เครื่องและก็แต่ละเครื่องเนี่ยจะมีแผ่นพลาสติกนะคะปิดด้านข้างและด้านหน้าทั้งสามด้านค่ะเพื่อป้องกันผู้อื่นมองเห็นว่าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถเลือกลงคะแนนกับเครื่องลงคะแนนเครื่องใดเครื่องหนึ่งโดยกดปุ่มนะคะหมายเลขผู้สมัครที่ปรากฏบนเครื่องลงคะแนนและกดยืนยันการลงคะแนนซึ่งผลการลงคะแนนของเครื่องลงคะแนนทั้ง4เครื่องนั้นจะถูกประมวลผลไปยังเครื่องรวมคะแนนซึ่งสามารถประมวลผลคะแนนภายหลังจากการเสร็จการลงคะแนนได้ทันทีซึ่งเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ชุดนี้นะครับเป็นเครื่องลงคะแนนที่ตั้งแบบ stand alone โดยจะไม่มีการเชื่อมต่อระบบระบบแลนนะคะระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าระบบบลูทูธนะคะเพราะฉะนั้นไม่สามารถจะทำการแฮกหรือว่าเข้าถึงการประมวลผลข้อมูลได้จากข้างนอกค่ะและด้วยเหตุผลข้างต้นนี้นะคะกกต.ก็เลยมีเครื่องลงคะแนนเพียง250ชุดจึงไม่สามารถนำไปใช้ในการเลือกตั้งขนาดใหญ่อย่างการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าการเลือกตั้งอบจ.ได้เพราะว่าต้องใช้เครื่องลงคะแนนเนี่ย 99,487 ชุดสำหรับการเลือกตั้งส.ส.หรือว่าประมาณ 1,000 ชุดสำหรับการเลือกตั้งอบจ.ในแต่ละแห่งซึ่งไงก็ตามเนี่ยนะคะปัจจุบันในกกต.นะคะได้ใช้เครื่องลงคะแนนสำหรับโรงเรียนมหาวิทยาลัยภาคเอกชนรวมไปถึงรัฐสภาที่เคยขอใช้เครื่องลงคะแนนในการเลือกตั้งในหน่วยของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประธานนักเรียนกรรมการสากลหรือครั้งล่าสุดที่สภาเนี่ยนำไปใช้ก็คือการเลือกตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งตอนนี้นะคะกกต.ก็ได้มีการยกร่างระเบียบการใช้เครื่องลงคะแนนนะคะเพื่อที่จะนำไปใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะที่มีสเกลไม่ใหญ่มากเช่นการเลือกตั้งอบต.กรณีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างบางแห่งเพื่อเป็นการนำร่องนะคะการใช้เครื่องลงคะแนนก่อนที่จะมีการใช้ในการเลือกตั้งอื่นๆต่อไปในอนาคตและเครื่องลงคะแนนนั้นนะคะในหลายประเทศก็มีการนำมาใช้ในการเลือกตั้งอย่างเช่นอินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนอกจากนี้นะคะกกต.จะมีโครงการในการที่จะพัฒนาเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นและราคาถูกเพื่อที่จะได้ผลิตได้จำนวนมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการเลือกตั้งในระดับที่มีความใหญ่มากขึ้นกันต่อไปโดยเครื่องลงคะแนนนี้เนี่ยนะคะก็คาดว่าจะใช้ได้ในการเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งนอกเขตนะคะเฉพาะในประเทศและเลือกตั้งทั่วไปส่วนการเลือกตั้งในต่างประเทศนั้นกำลังพิจารณาว่าจะใช้รูปแบบไหนเพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายซึ่งการใช้เครื่องลงคะแนนจะสามารถประหยัดงบประมาณได้มากนะคะตัวอย่างการเลือกตั้งส.ส.วันที่8กุมภาครม.มีมติอนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณนะคะที่เป็นงบกลางปี69เนี่ยรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือว่าจำเป็นในวงเงิน 8,000978ล้าน 267,690 บาทเนี่ยให้กับกกต.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามตินั้นก็คือถ้าหากว่ามีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยมันจะประหยัดงบประมาณไปจำนวนมากค่ะ เช่นลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้กับกปน.หรือว่าคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะคะ1หน่วยเลือกตั้งได้หลายคนเลยและก็ป้องกันกปน.บางคนทุจริตในหน่วยนั้นๆด้วยรวมทั้งจัดการเลือกตั้งโปร่งใสแล้วก็รายงานผลได้อย่างรวดเร็วด้วยทางด้านของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยแล้วว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code กับ bar code เนี่ยชอบด้วยกฎหมายว่าขอแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยมองว่าการผลิตบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดที่ระบุได้เป็นรายบัตรที่สามารถโยงไปหาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการออกเสียงได้เนี่ยยังไงก็เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ลับอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ศาลเนี่ยให้ว่าจริงๆแล้วในแนวปฏิบัติในการเก็บไว้แยกส่วนกันในทางปฏิบัตินั้นแต่คำถามที่สำคัญก็คือหากมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ออกมาปรากฏเป็นหน้าข่าวเนี่ยทำงานอยู่เบื้องหลังแอบไปประกอบข้อมูลแชทในเซตเนี้ยก็มีความเป็นไปได้ที่สุดท้ายแล้วจะมีผู้ไม่หวังดีรับรู้ได้ว่าใครโหวตอะไรบ้างใครลงคะแนนยังไงบ้างคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ย้อนแย้งด้วยส่วนหนึ่งที่บอกว่าลับในทางปฏิบัติแต่ก็ไม่อยากให้ทำอีกในอนาคตเป็นลักษณะแบบนี้การตัดปัญหาที่ต้นตอส่วนหนึ่งก็คือการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเช่นกกต.หรือว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ออกคำวินิจฉัยแบบนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยเตรียมที่จะผลักดันให้องค์กรอิสระต่างๆทั้งที่มาและที่ไปมีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ามองยังไงที่มีการพูดกันว่าลับแบบมีเงื่อนไขคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยลับหรือไม่ลับเนี่ยมันก็พิสูจน์ได้ในเชิงการให้เหตุและผลก็ต้องบอกว่าเทคนิควิธีการในการทำให้บัตรเลือกตั้งมีความปลอดภัยส่งไปถึงหน่วยเลือกตั้งได้โดยไม่ให้มีการทุจริตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพิมพ์ลายน้ำที่มองไม่เห็นหรือว่าใช้ QR code bar code เนี่ยย่อมสามารถทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นปัญหาที่ผ่านมาก็คือ bar code เป็นโค้ดที่สามารถระบุถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายคนได้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายืนอยู่ในหลักการเดิมมาตลอดและไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญค่ะในขณะที่ทางด้านของอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลนะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองนะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยลับแบบมีเงื่อนไขก็คือการจะย้อนกลับไปที่ผู้เลือกจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามกฎหมายโดยมีศาลควบคุมแต่ของไทยเนี่ยกกต.จัดเก็บเองกกต.ออกระเบียบเงื่อนไขจัดเก็บเองโดยที่ไม่มีศาลมาควบคุมเมื่อไปร้องศาลรัฐธรรมนูญโดยหวังว่าศาลเนี่ยจะควบคุมก็ยกคำร้องจึงขอแย้งศาลและมีความเห็นว่าประเทศไทยนั้นควรจะต้องกลับไปใช้หลักการเลือกตั้งโดยลับแบบโดยสมบูรณ์ไม่ควรจะเป็นลับแบบมีเงื่อนไขและที่แล้วมาเนี่ยกกต.จะกำหนดยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นว่ากกต.นั้นจัดการเลือกตั้งและการเลือกสว.ได้อย่างสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสได้ค่ะแล้วก็มาต่อกันกับนะคะครม.ที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ได้ไฟเขียวกับแผนบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ70เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้สัดส่วนหนี้ตอนนี้พุ่งไปที่ 69.7% ต่อ GDP แล้วนะคะซึ่งยังไงก็ตามทางสำนักบริหารหนี้เองก็ออกมาบอกเลยว่ายังไงซะก็ยังไม่ทะลุเพดานที่ 70% ค่ะก็การันตีด้วยนะคะว่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นั้นได้ใช้แน่ค่ะเพราะว่าเบิกเงินไปแล้วในขณะที่ในเรื่องของที่ประชุมครม.เองเมื่อวานนี้ยังมีการเคาะเงินจ่ายให้กับเกษตรกรนะคะไร่ละพันอีก 2.3 แสนครัวเรือนด้วยกันพร้อมกับผุดนะคะโครงการบ้านเช่ากับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่4จังหวัดคือสกลนครภูเก็ตเลยและก็นราธิวาสค่ะแล้วก็ไปต่อกันกับนะคะในอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของประธานกสทช.ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันไม่น้อยเลยปรากฏว่าทางคุณวัดติงสมิธค่ะอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกาและอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนให้สัมภาษณ์นะคะในประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายกรณีคุณสมบัติซึ่งทางอดีตผู้พิพากษาก็ออกมาชี้นะคะว่าในประเด็นของคุณหมอสรณะนะคะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยหมดอำนาจแล้วค่ะนะคะหมดอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นการฝืนนัดบอร์ดเนี่ยประชุมในวันที่1แล้วก็2ตุลาคมเนี่ยเสี่ยงที่จะมีคดีอาญาเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสถานการณ์เนี่ยมันมีความชัดเจนทางด้านของข้อกฎหมายเนี่ยหลังจากที่ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษากันไปเมื่อวันที่25กันยายนโดยมีผลคำพิพากษาของศาลปกครองกลางแล้วก็สภาพบังคับของคำสั่งทางปกครองแล้วและเดิมทีเนี่ยคดีเนี้ยคุณหมอสรณะเองก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง พร้อมกับคำร้องขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองแต่เมื่อศาลปกครองกลางนั้นมีคำพิพากษายกฟ้องก็ส่งผลให้คำร้องขอทุเลาการบังคับก่อนการพิพากษาเนี่ยตกไปในตัวของมันเองโดยปริยายในเมื่อไม่มีคำสั่งทุเลาการบังคับจากศาลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่ชี้ว่าในแพทย์โสรณะนั้นขาดคุณสมบัติจึงถือว่าเป็นคำสั่งตรงปกครองที่มีผลชอบด้วยกฎหมายและมีสภาพบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ทันทีแม้ว่าทางฝ่ายตัวของคุณหมอโสรณะเนี่ยจะสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ก็ตามแต่ว่าตราบใดที่ไม่มีคำสั่งทุเลาคำสั่งทางปกครองเดิมมันก็ยังมีผลบังคับอยู่อย่างชัดเจนและนะคะเมื่อไม่มีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.อีกต่อไปนะคะปมประเด็นนี้มันจะก่อให้เกิดนะคะปัญหาค่ะมันจะก่อให้เกิดปัญหาในแง่ของกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อมีปัญหาแบบนี้มีข่าวกันออกมาล่าสุดนะคะว่าหลังจากที่ศาลปกครองกลางเนี่ยมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ทางตัวคุณหมอโสรณะนะคะได้ยื่นไปกับทางศาลแล้วนะคะทางคุณหมอโสรณะเนี่ยก็เลยออกหนังสือด่วนนัดกสทช.ประชุมล่วงหน้าเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะ2งวดคือวันที่1กับวันที่2ตุลาล่าสุดส่งบันทึกแจ้งลาประชุมบอร์ดกสทช.แล้วนะคะหลังจากที่นัดรวมบอร์ดเนี่ย2วันรวดก็เพื่อเป็นการเปิดทางกรรมการที่เหลือจัดประชุมเลือกประธานในการประชุมชั่วคราวค่ะก็ว่ากันว่าตอนนี้กสทช.เองที่ยังไม่สามารถจัดประชุมได้นะคะกว่า12ครั้งมีวาระค้างพิจารณากว่า198วาระเลยทีเดียวนะคะก็จากกรณีของคุณหมอโสรณะเนี่ยนะคะก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตกระเป๋าการบินไทยค่ะโอ้โหกำลัง

บินไทยขอโทษกระเป๋าค้าง 5.6 พันใบลั่น72ชั่วโมงเคลียร์จบเยียวยาจ่ายค่าชดเชยชี้เหตุน้ำท่วมบ้านพนักงานค่ะสุรศักดิ์ฉุนไล่พ้นเก้าอี้หน้าหนังสือพิมพ์นะคะในไทยรัฐนะคะวันนี้ไทยรัฐเนี่ยก็ลงบอกว่าบินไทยขอ3วันเคลียร์กระเป๋าตกค้างรับไฟล์เลื่อนนับพันรัฐมนตรีไล่ดีๆทำขายหน้าค่ะแล้วก็ในหน้าหนังสือพิมพ์นะวันนี้โอ้โหแต่ละฉบับเนี่ยก็จะลงเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋าที่มันค้างเป็นจำนวนมากนะคะในข่าวสดค่ะในข่าวสดเองก็ลงบอกว่า TG ยกเลิก60ไฟล์นะคะเคลียร์กระเป๋า 5.6 พันใบล้นสนามบินสุวรรณภูมิท่วมทำวุ่นพนักงานหยุดอื้อก็วิกฤตนะคะกับกระเป๋าเดินทางที่ตกค้างนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยตอนนี้มันลุกลามจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของการบินไทยเลยค่ะหลังจากที่ผู้โดยสารจำนวนมากเนี่ยต้องรอกระเป๋านาน 5-6 ชั่วโมงหรือว่าบางรายนานกว่านั้นในขณะที่เที่ยวบินเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะคะเหตุมาจากกำลังคนปฏิบัติการภาคพื้นดินเนี่ยไม่เพียงพอหลังพนักงานจำนวนหนึ่งค่ะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนเดินทางไปทำงานไม่ได้รัฐบาลต้องระดมทหารเข้าไปช่วยลำเลียงพร้อมกับดึงไปรษณีย์ไทยเนี่ยร่วมจัดส่งกระเป๋าถึงที่พักด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเองก็ออกมาตำหนิฝ่ายบริหารนะคะว่าทำงานเชิงรับไม่เร่งแก้ไขปัญหาซึ่งมันส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ของประเทศค่ะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานจากกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคมเลยนะคะว่าปัญหาหลักเนี่ยมันเกิดมาจากการลำเลียงสัมภาระของการบินไทยที่มีปัญหาเนื่องจากพนักงานขนกระเป๋าจำนวนหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมที่สำคัญก็คือการบินไทยไม่รับผิดชอบเฉพาะสัมภาระของเที่ยวบินตัวเองแต่ยังรับงานบริการภาคพื้นให้สายการบินอื่นในเครือแล้วก็สายการบินลูกค้าด้วยเมื่อกำลังคนเกิดภาวะตึงตัวก็ต้องแบ่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลงานหลายส่วนส่งผลให้กระเป๋าในบรรสะสมอยู่ในสนามบินจำนวนมากผู้โดยสารบางรายต้องรอกระเป๋านานกว่า 5-6 ชั่วโมงและขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเครื่องบินหลายเที่ยวเนี่ยก็ไม่สามารถหมุนเวียนทำการบินได้นะคะตามแผนเพราะฉะนั้นการบินไทยเนี่ยจึงกลายเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักแม้เที่ยวบินยังเปิดให้บริการตามปกติปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่การปิดสนามบินหรือว่าสภาพอากาศจนเครื่องบินขึ้นลงไม่ได้แต่เป็นปัญหาการจัดการภาคพื้นของสายการบินที่ทำให้เที่ยวบินบางส่วนล่าช้าและกระเป๋าของผู้โดยสารเดินทางไปไม่พร้อมกับตัวค่ะนี่แหละค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบนะคะต่อภาพลักษณ์ของการบินไทยแล้วก็การท่องเที่ยวโดยตรงทางรัฐมนตรีสุรศักดิ์เนี่ยออกมาตำหนิเลยนะคะกับการบริหารจัดการของการบินไทยว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยไม่ใช่เพียงจำนวนกระเป๋าที่ตกค้างนะแต่มันคือการรับมือของฝ่ายบริหารที่ควรจะต้องทำงานเชิงรุกมากกว่านี้โดยเฉพาะเมื่อมีหน่วยงานภายนอกเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลก็ยังไม่พร้อมแม้กระทั่งเรื่องอาหารที่พักทหารเนี่ยต้องกลับไปรับประทานอาหารที่หน่วยแล้วถึงกลับมาปฏิบัติงานต่อค่ะแม้กระทั่งอาหารยังไม่ให้บรรดาผู้ที่เขามาช่วยงานนะคะเมื่อกระเป๋าเนี่ยไม่ถึงมือหรือว่าเที่ยวบินล่าช้าสิ่งที่ผู้โดยสารรับรู้ก็คือประสบการณ์จากการเดินทางที่มีปัญหาค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ทำเอานะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทยค่ะคุณชัยเอี่ยมสิริออกมายอมรับเลยว่าวิกฤตครั้งนี้มันเกิดมาจากกำลังคนภาคพื้นไม่พอนะคะทั้งแรงงานทั่วไปแล้วก็พนักงานที่มีใบอนุญาตควบคุมอุปกรณ์เฉพาะทางค่ะทางดีๆของการบินไทยเนี่ยก็ CEO ของการบินไทยออกมายอมรับเลยว่าปัญหาครั้งนี้หนักกว่าสายการบินบางรายเนื่องจากสุวรรณภูมินะครับเป็นฐานการบินหลักของการบินไทยเที่ยวบินจำนวนมากก็ต้องเริ่มต้นและสิ้นสุดที่กรุงเทพแล้วการบินไทยเองก็ยังรับงานบริการภาคพื้นให้กับสายการบินอื่นด้วยนะคะก็งานนี้ค่ะก็ทำเอาทางCEO ของการบินไทยต้องออกมาขอโทษผู้โดยสารและก็ลูกค้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ประเมินว่าอย่างเร็วที่สุดน่าจะใช้เวลาประมาณ3วันในการระบายกระเป๋าค่ะทางด้านผู้ว่าททเองนะคะคุณถาปณีเกียรติไพบูลย์ก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook แสดงความเสียใจและขอโทษนะคะผู้เดินทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้มีกระเป๋าสัมภาระของนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ประมาณ 5,600 ใบรวมไปถึงปัญหาเที่ยวบินล่าช้าและการยกเลิกเที่ยวบินด้วยนะคะก็เรียกว่าพังทั้งแทบจริงๆงานนี้เนี่ยนะคะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงค่ะการบินไทยเองเนี่ยนะคะก็มีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมหลายเส้นทางด้วยค่ะระหว่างวันที่29กันยายนถึง1ตุลาคมครอบคลุมนะคะทั้งเที่ยวบินภายในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศนะคะรวมหลาย10เที่ยวบินเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินและติดต่อสายการบินก่อนเดินทางด้วยนะคะในขณะที่สรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมค่ะตอนนี้เราขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะคะอันดับ1เป็นจีนค่ะ143เหรียญ

0: ทองอันดับ2นะคะห่างกันลิบลับเลยญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เป็นเกาหลีใต้24เหรียญทองอันดับ4นะคะเป็นอุซเบกิสถานค่ะ14เหรียญทองส่วนไทยนั้นอันดับ5ค่ะ12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงก็สำหรับเหรียญทองเมื่อวานนี้ที่เราได้มา3เหรียญเนี่ยก็มาจากตะก้อทีมเดี่ยวชายไทยนะคะที่เอาชนะมาเลเซียมาได้ค่ะ2ต่อ2เซตเลย 15-9 15-8 แล้วก็วิวกุลวุฒิค่ะที่คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์แบดมินตันชายเดี่ยวนะคะและรวมไปถึงการแข่งขันกีฬา e-sport ประเภท Battle Royale นะคะส่วนเรื่องของฝนฟ้าทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศว่าให้เฝ้าระวังนะคะฝนรอบใหม่ในช่วงวันที่5ถึง9ตุลาคมนี้สำหรับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกทมค่ะเร่งระบายน้ำก่อนฝนใหม่มานะคะทางอุตุเตือนแล้ว 5-9 ตุลานี้ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภาคเหนือนะคะยังมีฝนฟ้าคะนองต่ออีกและถ้ามีฝนตกสะสมแบบนี้ก็ต้องระวังอันตรายจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มด้วยคือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรนะคะก็ต้องระวังกันเอาไว้สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือเวลานี้ค่ะส่วนประเด็นนะคะในโซเชียลมีเดียนะคะประเด็นในโซเชียลมีเดียก็เห็นจะเป็นเรื่องของทีลมฟ้าอากาศที่มีการเปิดตัวกันออกมาแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เป็นแอดมินเพจนะคะชื่อว่าทีชยานินค่ะซึ่งก็ว่ากันว่าเป็นแฟนคลับนะคะแล้วก็เป็นตัวตึงของด้อมส้มเนี่ยนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นเด็กมช.นะคะตอนนี้ก็กำลังสะพัดในโซเชียลเลยทีเดียวโดยจักรวาลด้อมส้มเนี่ยแหละเขาออกมาเปิดวาร์ปเจ้าของเพจนะคะทีลมฟ้าอากาศนะคะซึ่งว่ากันว่าเป็นสาวกนะคะสาวกของพรรคประชาชนนั่นเองนะคะและจากนั้นเนี่ยทางเพจนะคะทีลมฟ้าอากาศก็ยังออกมาแจกแจงเหตุผลว่าทำไมจะต้องเตือนมหาอุทกภัยล่วงหน้า120ชั่วโมงด้วยนะคะก็มีการวิเคราะห์ผลลัพธ์จากแบบจำลองสภาพอากาศนะคะ ECMWF จากยุโรปนะคะที่แสดงแนวโน้มความรุนแรงของสภาพอากาศจากปัจจัยหลักๆเนี่ยเขาก็ออกมาแจกแจงเอาไว้แล้วก็นะคะยังมีในอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะที่ฝนถล่มแบบมาราธอนเลย34วันติดๆบ้านเราเนี่ยยังน้อยสำหรับโตเกียวเนี่ยโดนไป34วันค่ะทุบสถิติในรอบ140ปีคือตกนานที่สุดเป็นประวัติการค่ะนับตั้งแต่วันที่27สิงหาเลยนะคะเห็นบอกว่ามีหลายปัจจัยเลยค่ะที่ทำให้ที่ญี่ปุ่นนั้นฝนตกต่อเนื่องก็ทั้งอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นนะคะที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ญี่ปุ่นแล้วก็แนวประทะอากาศฤดูใบไม้ร่วงนะคะที่หยุดค้างอยู่และก็ยังมีร่องของความกดอากาศต่ำซึ่งสถิติเดิมของฝนตกต่อเนื่องยาวนานที่กรุงโตเกียวเนี่ยอยู่ที่33วันนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทำลายสถิตินะคะปาเข้าไป34วันแล้วค่ะทุบสถิติในรอบ140ปีนะคะที่ตกนานที่สุดเป็นประวัติการณ์อีกประเด็นนึงค่ะก็เห็นจะเป็นประเด็นดราม่านะคะกรณีของผู้ว่าชัดชาติค่ะที่ถูกกล่าวหาว่ายกเลิกโครงการแก้มลิงแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดกระแสข่าวลือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เป็นคลิปไวรัลสะพัดในโลกออนไลน์เนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วทางกทม.บอกว่าเป็นการปรับปรุงร่างผังเมืองรวมของกรุงเทพฉบับใหม่โดยมีการยกเลิกการกำหนดพื้นที่รับน้ำหนองน้ำรอระบายเสริม5แห่งในผังเมืองเท่านั้นเองไม่ใช่การยกเลิกโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำรินะคะหรือว่าโครงการหลักในพระองค์แต่ประเด็นดราม่าที่ว่านี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณณัฐมงคลนาวินเนี่ยออกมาบอกว่าในความจริงแล้วเนี่ยโครงการแก้มลิงเนี่ยสำคัญถูกชะลอเอาไว้ค่ะและพื้นที่บึงรับน้ำหลายจุดเนี่ยเช่นคลองบางชันคลองสามวานหนึ่งหรือว่าคลองคูบอนตอนนี้ได้กลายสภาพเป็นโครงการจัดสรรไปแล้วหรือว่าบ้านจัดสรรส่งผลให้ศักยภาพการหน่วงน้ำตามแผนเดิมกว่า 5-6 ล้านลูกบาศก์เมตรนั้นต้องสูญเสียไปอย่างถาวร นะคะนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงกันมากเลยทีเดียวสำหรับในโลกออนไลน์ค่ะว่าตรงจุดนี้หรือเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหาเนี่ยนะคะของน้ำท่วมขังที่ยังไม่สามารถระบายลงไปได้ในวันนี้ค่ะเอาละค่ะก็คงจะลาคุณผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะโดยเฉพาะกับทาง 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็ลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวเช้ากับบุญระดมจิตดอนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:00 น.ทาง FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่น ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้น